0: สาพัฒนาประเทศชาติญาติได้ผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงหอบด้านในการปกป้องรักษาประเทศชาติการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งขึ้นแต่ละก้าวข้าพเจ้ามีความเพิงพอใจที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมนต์เสื้อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งในตลอดระยะผ่านมาและมีความเสื่อมพันว่าด้วยความพยายามร่วมกันสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีที่มีมาแล้วนั้นระหว่าง2ประเทศพวกเราจะสืบต่อได้รับการเสริมขยายเข้าสู่ล่วงลึกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสงสารพวกเราก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขออวยพรใส่อันประเสริฐมายังสหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในหน้าที่อันมีเกียรติอย่างสูงของสหายและประชาชนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีอ้ายน้องจงสืบโตมีความสมบูรณ์พูนสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยความนับถืออย่างสูงในโอกาสเดียวกันสหายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีและสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ส่งสารอวยพรถึงคู่หอมตำแหน่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีเช่นเดียวกัน
1: เลขาธิการใหญ่บุคลาบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและบื้นตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแม่นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีคำเห็นว่าพรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแม่นความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและเป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความมีห้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮา
2: พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างแน่แน่นว่าการพัฒนาแม้ความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความมีห้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบร่วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนในความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยุ่งกำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคทันสมัยขึ้นเรื่อยๆรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องให้ไทยประเทศชาตินับมือนับก้าวหนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
1: ท่านทองลุนศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าพรรคเขาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำใส่ทายแห่งด้านสัมพันธกรที่มีให้สมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห่ง
0: นับแต่ปี1966ถึงปี2026ได้บรรจบครบรอบ60ปีแห่งความพยายามร่วมกันของมนุษยชาติในการส่งเสริมสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาและการสร้างความเสมอภาพในสังคมที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเอาวันที่8กันยาของทุกปีเป็นวันสากลแห่งการฮู้หนังสือท่านทองสฤทธิ์มังนอเมกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้แถลงการว่าการเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการฮู้หนังสือครบรอบ60ปีในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญการฮู้หนังสือเพื่อประชาชนมวลมนุษย์ในโลกและความเจริญรุ่งเรืองนี่แม่นหัวข้อที่มีความหมายเลิกเซิงเตือนสติให้พวกเฮาเห็นว่าการฮู้หนังสือบ่เพียงแต่เป็นขั้นใดไปสู่การพัฒนาตนเองเท่านั้นหากยังเป็นเสาค้ำสำคัญในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสันติภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยืนยง
3: ในระยะ6ทศวรรษผ่านมาขบวนการเรียนรู้หนังสือทั่วโลกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างใดก็ตามในปัจจุบันทั่วโลกยังมีผู้ใหญ่ และสาวนุ่ม

0: หลายกว่า739ล้านคนยังขาดทักษะการรู้หนังสือพื้นฐานในนั้น63ส่วนร้อยเป็นแม่หญิงพร้อมเดียวกันนั้นในโลกยุคปัจจุบันพร้อมก้าวสู่ยุคแห่งการหันเปลี่ยนสู่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์อย่างว่องไว
1: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆต่างหน้าให้ศูนย์กลางภาครัฐบาลก็คือคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแสดงความย่องยอสมเสยและขอบใจเป็นอย่างสูงมายังคณะภาคคณะนำทุกขั้นครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครององค์การจัดตั้งสังคมภาคส่วนธุรกิจและประชาชนลาวบรรดาเผ่าองค์การยูเนสโกบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ห่วงพัฒนาที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเวียกงานการศึกษาและการฮู้หนังสือของลาวตลอดมา
2: ในโอกาสเคลื่อนไหวเผยแพร่เอกสารสำคัญกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมการลาวทั่วประเทศครั้งที่9อยู่สหพันธ์กรรมการกระทรวงป้องกันประเทศตอนเช้าของที่9กันยานี้ท่านคำพลอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะผู้นำงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพื่อแจ้งจุดประสงค์การลงเฮ็ดเวียกกับสหพันธ์กรรมการห้องการกองทัพในครั้งนี้ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ตีราคาสูงต่อคณะที่ได้เคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ฐานได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้านดีขอสะดวกและขอคุ้มค่าอยู่ภายในกองทัพโดยย่อให้คณะทัพทราบบางด้านพร้อมทั้งเสนอให้สหพันธ์กรรมการลาวแนะนำเป็นตัวแทนให้แก่การปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมการกรรมกรและชาวพวกแรงงานบรรดาเผ่าจงสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหพันธ์กรรมการแต่ละขั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของกรรมกรอยู่บรรดาภาควิสาหกิจและเอกชนนี้ให้ทั่วถึงในขอบเขตทั่วประเทศส่วนประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้แสดงความขอบใจพร้อมทั้งเสนอให้คณะนำกระทรวงป้องกันประเทศสืบต่อนำพาสี่นำสหพันธ์กรรมการห้องการกองทัพให้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างรอบด้าน
1: สุดสัมมนาวิทยาศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสภาพการใหม่จัดขึ้นในวันที่8กันยานี้ที่โรงแรมอัมมารีนครหลวงจันทร์มีทานนางดาราวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านแก้ววีสุขโสรพรมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารท่านนางแสงเดือนราชจันทบุญรองประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติบประจำการพร้อมด้วยอดีตการน้ำคันสูงกระทรวงหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมการศึกษานอกโรงเรียนคณะกรรมาธิการปกครองนครหลวงจันทร์สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวบรรดาผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและผู้แทนสถานการศึกษาองค์การจัดตั้งสากลครูหอมพัฒนาภาคเอกชนและองค์การจัดตั้งทางสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางดารวรกิตติพันธ์มีคำเห็นว่างานสัมมนาวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือครบรอบ60ปีตลอดระยะ60ปีผ่านมานิยามของการรู้หนังสือได้ขยายเป็นวงกว้างกว่าการอ่านออกเขียนได้ไปสู่การรู้หนังสือดิจิตอลและทันสมัยในศตวรรษที่21เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างเศรษฐกิจการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงบ่แม่นเรื่องทางเลือกแต่แม่นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับประกันว่าบ่มีไผถูกปัดถิ่มไว้ข้างหลังและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกเพศทุกวัยและทุกสุมสนงานสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยเฉพาะการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและองค์การยูเนสโกประจำลาวพร้อมทางการสนทนาเป็นกลุ่มจากหลายแขนงการเชื่อมั่นว่าผลการค้นคว้าและข้อเสนอแนะจะเป็นข้อมูลยุทธศาสตร์สำคัญให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬานำไปปรับปรุงนโยบายและปฏิบัติงานตัวจริงการสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสภาพการใหม่บทเรียนทักษะและทิศทางในต่อหน้าการรู้หนังสือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงท่าเอียงของสากลและทัศนะของลาวจากนั้นยังได้สนทนาในหัวข้อ จากการฮู้หนังสือไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู
2: ้ตอนเช้าวันที่9กันยายนนี้ที่ห้องว่าการแขวงหลวงพะบางมีพิธีพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างภรรยากันน้ำแขวงขมวนและภรรยากันน้ำแขวงหลวงพะบางเพื่อแลกเป็นประสบการณ์ดำเนินเวียกงานพร้อมทั้งเสริมสร้างสายพันธุ์และความสามัคคีอันดีระหว่าง2แขวงให้เกียรติเข้าร่วมและนำพาคณะภรรยากันน้ำแขวงหลวงพะบางโดยท่านนางแสงอรุณไสยสรภรรยาเลขาพรรคแขวงส่วนคณะภรรยากันน้ำแขวงขมวนนำโดยท่านนางถนอมจิตโคตรภูธรภรรยาเลขาพรรคแขวงพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้ท่านนางแสงอรุณไสยสรได้ต่างนาให้ภรรยาการน้ำแขวงหลวงพะบางกล่าวต้อนรับคณะภรรยาการน้ำแขวงขมวนด้วยความยินดีและเป็นกันเองพร้อมนี้ยังได้รายงานสภาพรวมจุดพิเศษที่ตั้งประวัติความเป็นมาของเมืองมรดกโลกโดยย่อและประกอบความเห็นพาราบทบาทของมิงลาวในการประกอบส่วนเวียกงานต่างๆและกล่าวขอบใจคณะภรรยาการน้ำแขวงขมวนที่ได้มาทัศนศึกษาและแลกเป็นบทเรียนอยู่แขวงหลวงพะบางพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนคณะภรรยากับน้ำแขวงขมวนท่องเที่ยวชมความงามและมรดกอันล้ำค่าของเมืองหลวงพะบางเมืองมรดกโลกการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีให้ภรรยากับน้ำของทั้งสองแขวงสนทนาแลกเป็นบทเรียนความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งดำเนินเวียกงานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของภรรยากับน้ำในแต่ละแขวงบรรยากาศของการพบปะเต็มไปด้วยความสนิทสนมและเป็นกันเองส่งฝ่ายแรกเปลี่ยนทัศนะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์โดยเว้าถึงการประกอบธุรกิจด้านหัตถกรรมการบริหารซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปหมุนไส้ในเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งเสริมสร้างสายพัวพันความสามัคคีมิตรภาพอันดีระหว่างภรรยากับน้ำของสองแขวงให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการพบปะครั้งนี้นอกจากเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนบทเรียนแล้วยังเป็นการสืบต่อเสริมสร้างสายพัวพันและความร่วมมืออันดีระหว่างภรรยากับน้ำแขวงขมวนและแขวงหลวงพะบางให้มีความแน่นแฟ้นและยินยงยิ่งขึ้นตอนท้ายต่างหน้าภรรยากับน้ำของทั้งสองแขวงได้มอบภาพของควรเทระนึกให้แก่กันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความปรารถนาดี
1: ปัจจุบันองค์การปกครองเมืองปากสองแขวงจำปาสักสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกันสุ่มใส่สมเปงและแก้ไขเส้นทางเตเหตุสบานเมืองหาตาแสงอุดมศิลยาวประมาณ20กิโลเมตรท่านคำโคตรมื่นหลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากทรงแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับการสมเปงเส้นทางที่เปเพข้างนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งคณะกรรมการปกครองเมืองได้ปลุกระดมทื่นฮอนจากหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดฮอดประชาสมดาเผ่าทางภาครัฐเอกชนภายในตาแสงก็คือเมืองปากส่ง
3: โดยแมนทางตาแสงก็คือทางพ่อแม่ประสบได้มีความเอาใจใส่ในการประกอบส่วนทางด้านวัตถุทางด้านทุนฮอดงบประมาณโดยเฉพาะแมนฐานะอยู่ในเขตตาแสงนี้ก็เอาระดมเปลือกหลากแก่หินจากบ่อหินก็แมนได้จำนวน17คันเนาะเฉพาะอยู่ในขอบเขตตะแสนและนอกนั้นก็แม่นได้ระดมจากจิตอาสารถขนส่งรถบรรทุกรถด้ามอยู่ในขอบเขตเมืองปากซองก็ได้60คันเนาะอันนี้แม่นความเอาใจใส่ของสังคมต่อการปรับปรุงยกระดับเส้นทางเพื่อให้ไปมาสะดวกเนื่องจากว่าอยู่ในระยะนี้เนาะทางเมืองปากซองก็คือชาวเมืองปากซองของเฮากำลังหางหักอาเกียมเก็บเกี่ยวผลผลิตมากาเฟ่แต่เห็นว่าการเอิ้นว่าสภาพเส้นทางอยู่ภายในตัวเมืองมีหลายจุดการไปมากันเช่นว่ามีความยุ่งยาก
1: ท่านคำขอดเมืองหลวงให้ฮู้ตื่มว่าองค์การปกครองเมืองปากทรงได้เคลื่อนไหวติดตามส่งแปลงเส้นทางอยู่ภายในตาเซงอีตูเริ่มแต่ทางแยกที่16แต่บ้านหลัก36หาบ้านห้วยเจียดขดใหญ่ห้วยเต่าหนองบอนสมสนุกและบ้านใหม่ไซสมบูรณ์เนื่องจากระยะผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านเฮ็ดให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเส้นทางเปเพเสียหายหนักบางจุดเป็นบวกขุมเลิกพร้อมทั้งเรียกร้องให้นักธุรกิจผู้ประกอบการได้สุ่มใส่ช่วยกันปรับปรุงยกระดับเส้นทางดังกล่าวให้ไปมาได้สะดวกสบาย
2: ส่วนดอกไม้หอมเขานางงามจะเปิดให้บริการมวลชนในวันที่9ตุลาคมนี้ส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านพลเงินเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เป็นการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ภายในสวนจะเน้นใส่โฆษณาเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าม่งและสร้างเวทงานธรรมให้ชุมชนท้องถิ่นท่านไซสวรรค์ทรงคนชาติลาวที่มาจากรัฐวิสคอนสหรัฐอเมริกาให้ฮู้ว่า
4: Just want to give back to our Lao people here and to make our country one of the best
2: เหตุผลที่ลงทุนด้านการท่องเที่ยวและสวนดอกไม้อยู่เมืองวังเวียงพอประเทศลาวมีทาแห่งด้านธรรมชาติที่โดดเด่นการพัฒนาสวนดอกไม้และแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนําใช้จุดแข็งของประเทศเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยี่ยมยามโครงการนี้ถือเป็นโครงการทําอิฐที่มาลงทุนอยู่ลาวโดยจะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดเพื่อให้โครงการประสบผลสําเร็จท่านไซสวรรค์ทรงได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวเชื้อชาติลาวเว้ารวมว่าเฉพาะคนชาติลาวเผ่าม่งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศให้หันหน้ากลับคืนมาเยี่ยมยามและลงทุนอยู่ลาวเพื่อร่วมกันสร้างเวทงานธรรมและพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญรุ่งเรืองศรีวิไลขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจําวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเติมอีกภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า18หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า21หา32องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา31องศาภาคใต้ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะตกปานกลางหาตกหนักเป็นบางโอกาสพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า20หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า15หา25องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
6: ์การเป็นเจ้าภาพจัดกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

ซนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกซนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่อทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงป้านะลูกหลานเฮาทั่วนะจงได้ระวังเชิญส่วนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ท่านพร้อมรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานเมืองมอมมานิวาตำรวจอินโดนีเซียได้รายงานการทำลายเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ดำเนินงานทำเว็บไซต์ที่ควบคุมจากต่างประเทศ3แห่งซึ่งสั่งได้หับได้ถึง 1,000 ตื้อรูเปียสกุลเงินอินโดนีเซียต่อปีและจะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5คนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดถูกจับตัวอยู่ในนครหลวงจาการ์ตาเมืองตังเกรังไตและเมืองเซมารังในเดือนกรกฎาคมปีนี้ย้อนสวยเหลือการสร้างตั้งบริษัทบางหน้าและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหับเงินจากการพนันผิดกฎหมายเครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการทำธุรกิจหลายกว่า 1,000 กว่าตื้อรูเปียระหว่างเดือนมังกรหาเดือนสิงหาปีนี้เฉลี่ยประมาณ8ตื้อ600ล้านรูเปียต่อมือตำรวจอินโดนีเซียได้ยึดเงินประมาณ51ตื้อรูเปียที่อยู่ในการคุ้มครองของผู้ให้บริการสำหรับเงิน5คนและกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยคนที่6ที่เสื่อว่าเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังผู้ต้องสงสัยเหล่านี้อาจจะติดคุกสูงถึง15ปีภายใต้กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอาญาของอินโดนีเซีย
0: ตามข่าวต่างประเทศรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีร่วมกันเปิดครัวโนวิเซนโกครัวเสื่อมต่อสายเด่นแห่งธรรมอิทของ2ประเทศจำเป็นทางการในวันที่7กันยานี้ผู้นำทั้งสองประเทศเป็นเอกภาพกันว่าผลสำเร็จในครั้งนี้คือบาดก้าวประวัติศาสตร์ที่จะสวยหัดแน่นมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันให้มั่นคงในระยะยาวการเล่นรถผ่านขั้วแห่งใหม่นี้จะกลายเป็นเรื่องยืนยันถึงการหันมาอาศัยกันหลายขึ้นของรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีที่กำลังประเสริญการถือโดดเดี่ยวจากประเทศตะวันตกขั้วแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำตูเมนเสื่อมต่อระหว่างเมืองคาซานของรัสเซียและเมืองตูมันกั้งของสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีขั้วมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและกว้าง7เมตรขนาด2เลนรถเลนสวนกันได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางข้ามสายแดนยาว4กิโลเมตรกว่ารวมทั้งถนนทางเข้าออกแบบมาให้รับรองยานพาหนะได้สูงสุด300คันและคนได้ 2,300 คนต่อวันเบื้องต้นจะใช้สำหรับการขนส่งสินค้าและจะเปิดนำใช้รับรองผู้โดยสารเต็มรูปแบบในท้ายปีนี้ส่วนที่มาของสื่อขวานั้นตั้งสื่อตามทานยาคอบโนวิเซนโกทหารกองทัพแดงของอดีตสภาพโซเวียตที่สาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลียกย่องว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตทานกิมอินซุงผู้สร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีไว้ในปี1946โดยใช้ห่างกายของตนบังแห้งระเบิดจากระเบิดมือที่มีผู้ต่อต้านดึกเข้าใส่เพื่อจะสังหารทานกิมอินซุงโครงการนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนเมษาปี2015หลังจากผู้นำทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกองประชุมสุดยอดอยู่นครหลวงเพียงยางในปี2014ส่วนฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีก่อสร้างสำเร็จในกลางเดือนมิถุนาปี2016
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมืองบอนมานีศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริการายงานว่าสหรัฐอเมริกากวดพบผู้ติดเชื้อพยาธิหมากแดงจำนวน 3,134 กรณีในปีนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลื่นกายจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในปี2025ซึ่งมีอยู่ 2,289 กรณีและเป็นยอดผู้ติดเชื้อรวมรายปีสูงที่สุดนับแต่ปี1991เป็นต้นมาโดยยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอัตราควบคุมด้านการซักวัคซีนในกลุ่มเด็กน้อยที่หลุดลง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพังนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก ก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปโมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการสำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้อแท้วะอีหลีวะ
3: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได้
0: ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

หัดเน้นกรมสมัครีอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางพรรคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีทั้งฟันนิกรบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในต้นเช้าของเดือน9แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่10ของเดือนกันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศซุ่มซื่นดีเนื่องจากว่าเวลา 3-4 โมงเช้าเมื่อเช้านี้ฝนตกแห้งทั้งฝนทั้งลมลมกระลมแห้งฝนก็ตกอ้าวแห้งแดพอมาฮอดบางเวลา 5:00 น. 6:00 น. ยังฝนก็หยุดไปแล้วมาฮอดบางเวลา 7:00 น. นี่ก็เริ่มเห็นแสงแดดออกมาเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกและสิ่งใดอย่างให้ได้ปองสลอกกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทุสีด้านเวียกงานสามสร้างไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานและการผ่อนขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ก็ขอความพอดีอยู่ในระยะใกล้จะถึงวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือบุญฮอกเข้าประดับดินมื้ออื่นนี้ทําไปในกระบวนการเดือน9แฮม14ค่ําบุญฮอกเข้าประดับดินฉะนั้นพุทธศาสนิกชนห่างหากาเกียมเครื่องใส่บาตรหยาดน้ําลงสู่วัดวาศาสนาเพื่อเป็นการค้ําจุนหนุนทรงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลและอยู่กับเคียงคู่กับเอิ้นว่าพวงสรของพวกเขาที่นับถือฮิตของประเพณีนั่นก็คือทางศาสนาพุทธมื้ออื่นนี้บุญฮอกเข้าประดับดินหรือว่าเดือน9แฮม14คําถัดจากนั้นไปกับบุญฮอกเข้าสลากบุญฮอกเข้าสลากและอีก1เดือนเท่านั้นก็แม่นบุญออกพรรษาพรณาวันเดือนปีหยับง่ายเกินไปเรื่อยๆทําไปครบนะสนันเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้วันเวลาไม่มีคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็เป็นอิงแท้กำลังแห้งของทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเพียการที่พวมสุมจิตสุมใจสนาธิการงานต่างๆด้วยความปิ่นเจ้าการในเบื้องต้นของรายการที่ทำเฟซบุ๊กก่อนท่านจะติดตามรับฟังในรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสรีนำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:40 ตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังหรือว่าเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์ระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศติดตามรับชมในที่นี้หมายความว่าท่านเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ท่านจะเห็นผู้จัดทำรายการกำลังนั่งจัดรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นด้านต่างๆไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมเนาะแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการพร้อมที่จะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวการประกอบความคิดความเห็นหรือว่าที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและผลการรับฟังได้เป็นแบบใดอันนี้เฉพาะการรับฟังจากทาง Facebook วสล.ก็อาจจะฟังแจ้งดีเสียงภาพแจ้งดีแต่ว่าทางฟังทางคลื่นวิทยุเด้เป็นแบบใดนอกจากนั้นท่านกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานในตอนเช้าๆแบบนี้ก็อิงแสงเงื่อนไขของแต่ละบุคคลบางคนก็เฮ็ดเวียกไปในเวลา 8:00 เฮ็ดเวียกนำภาคตำรัดเฮ็ดเวียกนำภาคเอกชนถ้าว่าเฮ็ดนำภาคเอกชนยิ่งได้ปฏิบัติมงเวลาทุกๆวินาทีเขาเจ้าจะคิดเป็นผลิตเม็ดเงินออกมาได้โลดนะหรือว่าทางพนักงานรัฐกรที่พวกเขาจะกันยังเอาไข่แดจมูกเข้าการ8:00เท่ากับ8:00ไปเท่ากับ9:00ยังแต่ว่าเหตุเวียกนำภาคเอกชนนี้โมงเป็นโมงเวลาเป็นเวลาฉะนั้นก็อยากเรียกร้องมายังพนักงานรัฐกรของพวกเขาเอาใจใส่เกี่ยวกับการปฏิบัติโมงเวลาในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในตลาดของเขตเวียกงานท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดปัจจุบันในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเก่าที่นักแน่นระบบโทรคมมนาคมการไปมาหาสู่หรือว่าการผัวพันดันต่างๆทางด้านสื่อสารก็มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นบ่จะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศแต่หลักๆ ก็หมายความว่าที่พวกเขาเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือการไปมาหาสู้ระหว่างบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงเหตุให้การไปมาหาสู้นั้นสะดวกสบายว่ารวมแล้วตลอดระยะที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาฮอดปีนี้51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงร่างพื้นฐานระบบทางโทรคมนาคมการไปมาหาสู่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเวียกงานคมนาคมและขนส่งทางบกแม่นเวียกงานหนึ่งที่นอนอยู่ในเวียกงานโยธาธิการซึ่งมีความหมายความสำคัญเป็นหนึ่งในปัจจัยตัดสินการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่ามีความหมายอันใหญ่หลวงทางด้านเศรษฐกิจทางหับประกันเพื่อเพิ่มทวีการพัวพันการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับบรรดาประเทศในภาคพื้นเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่นอนอยู่ในแล้วเศรษฐกิจเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเป็นประเทศทางผ่านโดยเฉพาะบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกงานคมนาคมและขนส่งทางบกได้ประกอบส่วนอย่างนักแน่นเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการยกระดับและพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการขนส่งสินค้าการลงทุนอื่นๆประธานไกด์สอนพรหมวิหารเคยกล่าวไว้ว่าพรรคเขาสืบต่อคือการคมนาคมขนส่งไปรษณีย์เป็นปลายแหลมของเศรษฐกิจแห่งชาติการกำหนดที่คือแนวนั้นแม่นสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาได้ถือกับท่าเอียงหันเศรษฐกิจสากลในปัจจุบันนี้ที่บ่มีขั้วทางบ่มีการขนส่งและการติดต่อสื่อสารที่ทะลุโล่งปลอดภัยว่องไวและก็จะสามารถส่งผลผลิตไปถึงบ่จำหน่ายได้หากจำหน่ายบ่ได้ผลผลิตก็บ่กลายเป็นสินค้าได้จักเถื่อเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นภายหลังที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยก้าวเข้าสู่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพรรครัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ถือเอาเวียกงานก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างเป็นแขนงเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นเวียกงานคมนาคมและขนส่งทางบกก็คือการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกลงสู่ชนบทเป็นบุญมสิทธิ์อันนึงที่จะเห็นได้จากการทิศเป็นปรับปรุงบรรดาเส้นทางแห่งชาติที่มีแล้วความหมายมีการขยายปรับปรุงเพิ่มเติมเส้นทางระหว่างแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองและขยายการคมนาคมทางบกอยู่สนบทมีการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างได้เน้นถึงการพัฒนาเส้นทางทางบกโดยมีแผนการมีการแบ่งงานให้แต่ละภาคส่วนอย่างจะแจ้ง
พรรคได้ชี้นำว่าต้องมีแผนการแบ่งงานให้ท้องถิ่นและหักฐานสมทบกับศูนย์กลางสู้สนสร้างระบบเส้นทางทางบกประเภทต่างๆเฮ็ดให้การคมนาคมระหว่างบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงเสื่อมจอดกันในทั่วประเทศพรรครัฐบาลได้ถือเอาการคมนาคมขนส่งเป็นปลายแหลมเพื่อสุกยั่วการผลิตให้กระใหญ่ตัวประกอบส่วนเข้าในการมั่งเศรษฐกิจธรรมศาสตร์เพิ่งตนเองกุ้มตัวเองเพราะไผ่พลาวนั้นบนพื้นฐานดังกล่าวรัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงร่างต่างๆให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและบ่หยุดยั้งมีการก้าวขยายตัวแบบกระโดดเส้นการสร้างทางด่วนทางรถไฟบรรดาท่าบกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้การเชื่อมโยงเชื่อมจอดภาคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขแก้การเข้าถึงตลาดภาคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยดีตลอดมาฉะนั้นตลอดระยะ50ปีที่ผ่านมาแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์พรรครัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ถือเอาเวียกงานการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างเป็นขั้นแห่งเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นขยายเส้นทางคมนาคมทางบกลงสู่ชนบทเป็นบุญมสิทธิ์ที่1ได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงล่างต่างๆให้มีการขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้งและมีบาดก้าวขยายตัวแบบก้าวกระโดดเป็นต้นแม่นการสร้างทางด่วนทางรถไฟและบรรดาเส้นทางบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและดำรงชีวิตให้ประชาชนระบบตานางเส้นทางได้รับการพัฒนาแต่เหนือหอดใต้เล่านี้เป็นต้นแต่ว่าถึงใดก็ดีทางฝ่ายกระโดดไปเคียงคู่กับผลงานที่ได้เฮ็ดมาได้นั้นก็ยังมีบางปัญหาจำนวนนึงที่ต้องสืบต่อเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นแม่นมาตรการในการฟื้นฟูบำรุงรักษาซ่อมแปลงสภาพทางหลวงที่ทรุดโทรมเปเพโดยเฉพาะแม่นเส้นทางในทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้การขนส่งยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรการสนองงบประมาณจากกองทุนต่างๆโดยเฉพาะจากกองทุนทางยังมีขอบเขตจำกัดหลายย้อนกองทุนทางมีหนี้สินสะสมในหลายปีที่ผ่านมาบ่สามารถตอบสนองกับความเฮียงห้องต้องการตัวใช้ตัวจริงมาตรฐานของการก่อสร้างเส้นทางยังต่ำอายุการนำใช้บ่พอเท่าใดปีก็ทรุดโทรมเปเพการขนส่งสินค้าและแห่ธาตุรถบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดที่อนุญาตเป็นต้นเฮ็ดให้สาเหตุต้นตอที่เฮ็ดให้เส้นทางเปเพเสียหายทั้งหลวงแห่งชาติที่เป็นทั้งหลวงอาเซียนได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูยกระดับก็ตามแต่โดยพื้นฐานก็ยังบ่ทันสมคู่กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเฮ็ดให้พายุมีฝนตกหนักเกิดมีภัยพิบัติทั้งส่งผลกระทบต่อโครงร่างพื้นฐานตามเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกเปเพเสียหายซึ่งได้ก่อนำใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อนำใช้ฟื้นฟูปัวแปลงเครือเส้นทางดังกล่าวให้กลับมาสู่สภาพปกติโดยไวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติประจำปีเห็นว่าความยุ่งยากซึ่งต้องได้ติดพันกับการอนุญาตอนุมัติรับหองงบประมาณกองทุนแห่งชาติบ่มีความคล่องตัวซักซะการลงมือเริ่มเฮ็ดเวียกบ่ทันกับฤดูการซ่อมแปลงจึงมีบริมาตรเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้งบประมาณที่ขึ้นแผนไว้บ่เพียงพอเกิดมีปัญหาห่างเสียงสังคมการคนร่วมโจมตีบิดเบือนความจริงถ้อยทำนองแซ่ไฮป้ายสีของไอ้ที่กำลังปลปักก็คือกลุ่มคนบ่ดีที่หวังมั่งเพื่อทำลายระบอบไม้ของพวกเขาโดยเฉพาะสวยไซซื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook เผยแพร่รูปภาพข้อความแนะนำเสนอภาพถนนหนทางที่บ่ดีเป้เพเปื้อเปื้อเปื้อนเป็นขุมเป็นห้องซึ่งอยู่ในประเทศใดก็มีคือกันเล่านี้เป็นต้นแต่ถึงใดๆก็ตามทางฝ่ายกรอบสำหรับแผนพัฒนา5ปีและต่อหน้าจาก2026หา2030จะบรรลุตามจุดประสงค์คาดหมายหรือบ่นั้นคงเขตโยธาธิการขนส่งต้องได้ปฏิบัติตามคำขวัญที่วางไว้เพิ่มทวีพัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัยปลอดภัยเชื่อมโยงเชื่อมจอดและยืนยงให้ปรากฏผลเป็นจริงภายใต้วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศเชื่อมโยงเชื่อมจอบโดยถือเอาการคมนาคมพลังงานเป็นหัวจักรลักแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งจะต้องได้เอาใจใส่บางปัญหาเช่นว่าสืบต่อซีนำพาเวียกการเมืองแนวคิดในแสยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลยกสูงสติเป็นเจ้าเคารพและนับถือกฎระเบียบกฎหมายให้แก่พนักงานนำพาคุ้มของสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทุกสหายภายในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนอย่างแท้จริงยกระดับความสามารถให้รับประกันการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างมีความรับผิดชอบสูงมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีประสานสนทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มของน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางอย่างเข้มงวดสืบต่อบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางให้ถูกต้องตามมาตรฐานเทคนิค
มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศมีความยืนยงและรับประกันต่อความอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็คืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าในการดำรงชีวิตการขนส่งสินค้าการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเคียงคู่กันนั้นก่อระดมทุกภาคส่วนต่างๆเป็นเจ้าการมีส่วนร่วมประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาคุ้มครองนำใช้และปรับปรุงเส้นทางทางบกให้ได้มาตรฐานเอาใจใส่พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะโลจิสติกให้กลายเป็นระบบที่ทันสมัยรวมศูนย์นิติกรรมใดที่ผู้เห็นว่าบ่สอดคล้องก่อฮิปฮอนคนคว้าปรับปรุงให้ทันการเอาใจใส่คุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติผังเมืองและการคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาตัวเมืองติดพันกับการพัฒนาโครงร่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก้าวไปสู่การสร้างตัวเมืองที่น่าอยู่ทันสมัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดไปยังคู่กันนั้นก็ต้องสืบต่อนำสายท่าแห่งทุกด้านเพื่อพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งให้เป็นปลายแหลมย่างแท้จริงซึ่งต้องได้ยกสูงด้านคุณภาพเป็นกกโดยให้คำนึงถึงผลได้รับให้ยาวนานและยืนยงสืบต่อจัดเก็บและรับวิสาการก็คือการติดพันกับขั้นแห่งโยธาธิการขนส่งให้ได้ตามคาดหมายและคุ้มครองรายจ่ายให้ในเหมาะสมตามที่ประหยัดลดพรการฟุ่มเฟือยที่ประจำเป็นฮิปฮอนคุ้นควรนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการจัดเก็บและคุ้มครองด้านการเงินของขั้นแห่งโยธาธิการขนส่งโดยเฉพาะงบประมาณกองทุนทางการจัดเก็บได้รับจากการเก็บค่าผ่านตามมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการเบี่ยงความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุขยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่165สพส.ลงวันที่26มิถุนายน2025สมทบกับกระทรวงการเงินในการค้นคว้าแก้ไขหนี้สินที่มีลักษณะคุมเครือแก้ยาวให้สำเร็จเอาใจใส่กะเกียมความพร้อมในการบูรณะซ่อมแปลงปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและเปรียบเทียบระยะผ่านมาหลังฤดูฝนให้สืบต่อก้าวเข้าสู่สภาพปกติสั่งรวมแล้วการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเว้ารวมว่าเฉพาะคงเขตเรียกงานโยธาธิการและขนส่งแม้นเรียกงานจุดสำคัญหนึ่งที่จะสำคัญของพรรครัฐบาลก็คือท้องถิ่นซึ่งตลอดระยะ50ปีผ่านมาในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การสิ้นนำนำพาอันถูกต้องและสลัดช่องใสของพรรคเฮ็ดให้เวียกงานโยธาธิการและขนส่งนับมือนับมิสมหน้าอันใหม่ขึ้นเรื่อยๆเสื่อมั่นว่าจะมีหลายอันเปลี่ยนแปลงซึ่งคงเขตโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พร้อมพากันฮิปฮอนผันขยายเวียกงานโยธาธิการขนส่งโดยเริ่มปฏิบัติแต่หัวทีเพราะเป็นเส้นเลือดที่จะกระตุ้นการพัฒนาให้แก่ประเทศชาติบ่อนใดมีเส้นทางไปฮอดไปถึงบ่อนนั้นแม่นมีการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเวลาเหลือเพียงแต่6นาทีปลายก็จะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้หลายๆท่านนับตั้งแต่มิตรรายการจากทางอันนี้จากทางมิตรรายการจากพมจันทร์บ่นี่จากพมจันทร์เปิ้นว่าอยู่ทางเมืองกูอยู่ทางเมืองกลึมเสียงแดดแสงแดดมาตั้งแต่เช้าๆอันนี้การแก้วสุวรรณศรีรับฟังเสียงแจ้งดีท้องฟ้าสว่างสวยดีเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์นี่แล้วก็คำล่าเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งมีฝนตกตอนเช้าๆพร้อมด้วยปันตุกตาปันตุกตานี่เพิ่นว่าท่านสอบแพงกำฮักท่านสอบแพงฟังจากหน่วยงานปักลักหมายชายแดนลาวกัมพูชีแขวงอัตปือเช้ามื้อนี้อยู่บ้านผู่เกลือฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยอาจารย์บุญมีพิพัฒน์วงศ์พลกว่ารับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอันนี้จากคอนบ่นี่รับฟังจากทางเมืองวีรบุรีเสียงแจ้งดีแล้วก็ฟอร์ดเมืองดักจึงฟังแจ้งดีอากาศแจ่มใสดีบุญรองเวียงวันคำว่าบุญรองเวียงวันคำเพื่อนกว่าอยู่ทางบ่อแก้วฝนตกทุกมื้อเลยแล้วก็หนุ่ยสีบุญธรท่านโคศกเสียงแจ้งดีเด้อแล้วก็จังเซนมหาศีลาสอสมพันธ์รับฟังทุกมื้อเด้ออาจารย์สอบเพกำฮักอัมพรนี่เพิ่นว่าอัมพรรับฟังจากนครหลวงเสียงแจ้งดีแล้วก็เท่าทองตุ้ยมื้อนี้อากาศฟ้าเพื่อเป็นคึมๆอยู่แล้วก็สมหมายสิประเสริฐนี่สมหมายสิประเสริฐประกาศว่ารับฟังแล้วก็สมเสริฐจัดรายการได้ดีล่ะถ้าเท่าบุญทวีอยู่ทางเรื่องเส้นทางแต่วังเวียงหากกะสีหลวงพ่อบางเส้นทางเป้เพหลายท่านอาจารย์สอบไปกำฮักทางรายการพวกเขาก็ได้เว้าเนื้อในเกี่ยวกับเรื่องการโยธาออกไปแล้วเราก็กำลังว่าทางพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็คงจะเห็นปัญหาและก็ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและอันนี้จากอุดรเปิ้นว่าฮัลโหลดีเจเพราะว่าจังสันขอขอบใจอย่างสูงแล้วก็การแก้วจากอันนี้จากการแก้ว
จากขันแก้วเนาะค่ะขันแก้วผู้ละฮับฟังอยู่ทางเมืองนาเลตอนกลางคืนมีฝนตกบางระยะคำปิ้งสมแพงนี่ฮับฟังทางเมืองเวียงภูคาเสียงแจ้งดีเช้านี้อากาศแจ้งดีนะกระจากไม้พรไม้พรนี่เพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่ปัจจุบันนี้นะไม้พรไม้พรเพิ่นว่าจากฮับฟังจากเสียงขวางฮับฟังเป็นประจำเกตแก้วเกแก้วเพิ่นก็ว่าฮับฟังเสียงชัดเจนหลายให้ความฮู้แก่ประชาชน FC ทางเมืองศพเบาด้วยว่าจังซั่นแล้วก็สมสุวรรณไสสุวรรณไสนี่เพิ่นว่าฮับฟังอยู่ปัจจุบันนี้ฮับฟังอยู่แล้วก็เพิ่นว่าจาก FC ทางเมืองศพเบาแล้วก็วรรณไสเพิ่นว่าฮับฟังขอให้รายการนี้อยู่กับรายการไปนานๆมีความเจริญเส้นทางดีมีความเจริญแน่นอนเพิ่นก็ว่าจังซั่นความคิดความเห็นนะและอันนี้ฮับฟังอยู่ทั้งหลวงพ่อบางเสียงแจ้งดีและทุนใจทุนใจนี่อยู่ทั้งแขวงอัตปือติดตามรายการเป็นประจำลิซ่าสอนมณีเพิ่นก็ว่าฟังปกติขอบใจจังสูงเดลิซ่าสอนมณีเด้อเป็นปิ๊นประจำรายการแท้ๆอันนี้ตั้งแต่ใดๆมาทองคูณบ่พามื้อนี้อากาศทางเมืองนานฟ้ามืดครึ้มๆคือฝนสิตกทางนครเวียงจันทน์เด้เป็นใดๆบ่แม่นสถานนครหลวงเวียงจันทน์ 3:00 น.เช้าฝนตกแล้วบ่ฮอดร่องเวลา 7:00 น.มีแสงแดดออกมาและอันนี้จากบุญนิ้วบ่นี่แล้วก็มีจากกองเนาะกอกพันน้อย13ฮับฟังอยู่หลายๆท่านแจ้งผลการฮับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ปิดท้ายรายการก็ผลงานเพลงนี้ท่านฟังได้ครบเนาะให้ท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการโอ้อันนี้เพิ่นว่าขอจากทางตุลาวงพระจันทร์ออกอากาศให้แด่อาจารย์บดีอาจารย์สอบเพียงคำฮักบ้านอุดมผลฮับฟังเสียงชัดเจนดีเด้อว่าจังซั่นขอขอบใจอย่างสูงเด้อตุลาวงพระจันทร์ปิดท้ายรายการกับเพลงนี้หลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงพร้อมด้วยถาวรวิเศษศรีสอบเพียงคำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 น.ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบ

0: โอ้ยบุญมีเอ้ย
1: ฮึ
0: เดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
1: นี่เด้โตซั่วที่ดี i pass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีดีดีดีอย่าลืมให้ลูกหลานกินนำเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหันนะ
0: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก i plus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงเวที020-2880-8713ได้เลย
2: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้อยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้อยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ทานฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ทานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
3: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บปวดยังกับโบได้โอ้โอ้เจ็บทรมานดิ
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นยังขึ้นมายืนบิดแอลบิดไปบิดมาตามวางๆคือบนังหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศสะดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
1: โอ้ยที่แท้กับพญาติผมไว้เฮ็ดเวียกโตสิปอให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โ
1: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละโอตัวนี้ปัวดิสะดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสะดวงยุบแล้วก็แห้งไว
0: โอ
1: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทษคือมาคักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้ำฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปภาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตข่าวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020 2880 8713ได้เลย

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเฮาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่แล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่เด้แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก้อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เริ่มแต่เวลา9โมง8โมงหา9โมงอยากจบไวแล้วเนาะเริ่มแต่เวลา8โมงหา9โมงทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz แล้วก็พวกเรามีการไลฟ์สดทางออนไลน์ที่เพจนอนลาว National Radio และมีการแชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวและอีกหนึ่งเพจก็คือLNR Infotainment หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์เนาะที่ฟังออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะหลายช่องทางผ่านทางระบบออนไลน์แด่ผ่านทางวิทยุแด่สำหรับท่านใดที่ว่ารับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการรับฟังมาได้ตื่นมาปัดสัญญาณเป็นอะไรสัจจริงหรือบ่มาพบพ่อกับมีรายการมื้อนี้วันพฤหัสแฮม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่10เดือนกันยา2026ท่ามกลางอากาศมื้อนี้รู้สึกว่าอากาศดีได้ในตอนเช้ามื้อนี
0: ้แดดออก
1: อ
0: ันน่ะโนรีขี่รถมาแล้วเห็นแดดอู้ดีใจว่าซั่
1: น
0: ดีใจแทนทุกคนน้ําอีกเพราะว่าการไปการมาการขับรถขับล้างก็สิสะดวกสบายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันฝนตกมาหลายมื้อเน
1: า
0: ะเครื่องนุ่งของถือต่างๆก็แม่นเปียกชื้นกันไปแบบซักก็บ่แห้งจังซี่นะมื้อนี้แดดออกแล้วทางก็สิอ้าวแห้งแน่ท่านผู้ฟังแต่ว่าเคียงคู่กับนั่นการขับขี่จะอยู่เส้นทางใดจะทางน้อยทางใหญ่ก็ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็มีสติในการขับขี่ทุกครั้ง
1: เจ้าเวลาขับขี่รถโดยเฉพาะในยามสมองหิบดอนแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อเพราะว่าสังเกตเห็นตัวจริงในตอนเช้ามื้อนี้อู้รถแออัดหลายในแต่ละจุดบ่ว่าจะเป็นทั้ง3แยก4แยกต่างๆแต่ว่าเพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยลงระบายรถประจำอยู่ในจุดนั้นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่เนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันเคียงคู่กันนั้นก็คือขับขี่รถให้ถูกซองทางเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าขับขี่รถจักรรถใหญ่ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมไปมาแล้วใดให้รับประกันได้ถึงความปลอดภัยเคียงคู่กันนั้นให้สังเกตเบิ่งป
0: ้
1: ายห้ามป้ายเตือนในแต่ละจุดเนาะที่ว่ามีรายการที่จะจอดรถเพราะว่าในแต่ละจุดบางเส้นทางนี่เพิ่นก็มีป้ายไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามระบบการสัญจร
0: แม่นแล้วเตือนการสัญจรกันแน่ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าปัจจุบันนี้หาก็เปิดนำไส้ยังเป็นทางการบ่ดนเพิ่นว่าเด้อแต่ว่าเส้นทางเมืองสังทองหาสนคามแขวงเวียงจันทน์นี
1: ่
0: เปเพนักหลายแล้วหาก็เปิดนำไส้วังหนึ่งนี่เพิ่นว่าเน
1: า
0: ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เปเพเพิ่นก็ถ่ายรูปลงคักแน่ได้ให้เห็นเกี่ยวกับสภาพเส้นทางที่เป็นคุมเป็นบวกนี่ท่านผู้ฟังกับประชาชนผู้ที่ขับขี่รถเส้นทางนั้นเนาะเส้นทางสังทองนี่นะ
1: เจ้า
0: หาเมืองสนคามนี่เพิ่นว่าระยะที่มันขึ้นกับเมืองมื่นนี่แหละเพิ่นว่าแขวงเวียงจันทน์นี่เปเพนักหลายเป็นกลุ่มเลิกหลายจุดเตือนนักสัญจรเตือนผู้ขับขี่ที่มีจุดประสงค์อยากขับขี่ผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะกับแม่นการเดินทางตอนกลางคืน
1: ม
0: ันสิบ่เห็นได้คันเฮาบ่ลึ่งเฮาบ่เคยเส้นทางดังกล่าว
1: แม่น
0: แต่ว่าเบิ่งสภาพนี่ป้าโทบ่ธรรมดาเด้อกลุ่มเลิกนี่นะท่านผู้ฟังคันว่าตกเทื่อนึงนี่ก็แม่นเสี่ยงแหละคันเป็นรถจักรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเอาระมัดระวังอันนี้ก็ฝากเตือนกันสำหรับเส้นทางอยู่ทั้งเมืองสังทองเนาะแล้วก็อุบัติเหตุแน่เวือนวัง
1: เจ้า
0: อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่ที่9
1: เจ้าเมื่อวานนี้วันที่9
0: เวือนเวือนก็เริ่มซับสนเรื่องเวลานะคือกันเลยท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เมื่อวานนี้วันที่9มีอุบัติเหตุรถใหญ่ต่ำกับรถจักรแล้วหนีเห็นบ่เกิดขึ้นอีกแล้วเด้อท่านผู้ฟังเลย
1: เจ้า
0: ต่ำแล้วหนีนี่นะจุดเกิดเหตุแมนยูเส้นทางตัดใหม่หนองบึกเมืองศรีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นก็ได้ออกไปเบิ่งจุดเกิดเหตุเนาะก็พบเห็นผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายชื่อเท่าไซอายุ53ปีอยู่บ้านสายลมเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์
1: เจ้า
0: ซึ่งผู้บาดเจ็บอาการเบื้องต้นก็แมนบาดแผลถลอกตามต้นโตแน่นหน้าอึกกระทบบ่าไหล่เบื้องขวากู้ภัยก็ได้ปฐมพยาบาลแล้วก็ได้นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพ150เตียง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นต่ำแล้วหนีนี่นะ
1: ยัง
0: มีหลายอยู่ตัวนี้นะท่านผู้ฟังและนอกจากต่ำแล้วหนีก็มีอีก1อุบัติเหตุเกิดขึ้นแมนหลุดล้มเองเมื่อเช้านี้ มื้อเช้าวันนี้ต่อมื้อของมื้อนี้แหละเนาะแต่1โมง27นาทีของมื้อนี้ท่านผู้ฟังกู้ภัยช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสปป.ลาวได้รับแจ้งเข้าเบอร์ฉุกเฉิน1623ว่ามีเหตุรถจักรคันล่มเองจุดเกิดเหตุแม่นสะพังหมึกกู้ภัยก็ออกไปเบิ่งตัวจริงเนาะก็เห็นผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายอายุ27ปีอยู่บ้านหนองพญาเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นก็เป็นค้างแตกบาดถลอกตามแขนขาอันนี้เพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งไปห้องหมอ150เตียงและยังมีอีกเหตุการณ์นึงกับมื้อนี้ตอนเช้ามืดอีกเมื่อกี้1โมงเนาะ1โมง17นาทีอันนี้เป็น2โมง17นาทีท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เกิดอีกเนาะถือว่ากู้ภัยนี่เฮ็ดเวียกเบิดคืนเลยได้นี่นะในการนั้นน่ะไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนี่นะรถจักรต่ำเสาไฟฟ้าตัวนี้นะจุดเกิดเหตุแม่นวงเวียนศรีวิไลกู้ภัยออกไปเบิ่งก็แม่นพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายโอ้ทั้ง3กรณีนี่เพศชายหมดเลยได้นี
1: ่
0: กรณีนี้แม่นอายุ20ปีอยู่บ้านขวหลวงเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์อาการเบื้องต้นหัวแตกปากแตกคิ้วจิเนาะก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งไปห้องหมอมิตรภาพเช่นเดียวกันเจ้าอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งคือใดที่พวกเขาเอามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟัง
1: เจ้า
0: เห็นบอว่าทุกการขับขี่ต้องได้ระมัดระวังบอว่าจะเป็นขับรถล่มเองขับรถไปตำนั่นตำนี่แล้วก็บอเป็นเฉพาะแต่ว่าผู้ขับขี่รถจักรผู้ขับขี่รถใหญ่ก็คือกัน
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการรายงานเฉพาะแต่หน่วยกู้ภัย1623
0: แม่นแหละ
1: ยังในงานอื่นๆอีกบ่ว่าจะเป็นทางรายงานทาง1625 1628แด1624แด
0: อ
1: ันนี้รายรวมแต่เฉพาะ1623ที่ว่าเพิ่นได้ออกเหตุตัวจริงเพียงแต่มื้อเดียวอุบัติเหตุนี่ก็ถือว่าไล่เลี้ยงกันเลย
0: แม่นแล้ว
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติมในการเดินทางใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่แหละพวกเขาเป็นห่วงในยามกลางค่ำกลางคืนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาเด้อท่านผู้ฟังในยามขี่รถกลางคืนนี่โดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ายังประมาทยังถือเป๋านำไส้ขมไม้เกินขอบเขตขมาขมั่งมานี่บางคนนี่ครับขี่รถบ่อลึ่งเส้นทางก็มีได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นทางคบทางแยกนี่ถามว่าเฮาบ่ยุดบ่รอให้กันนี่นะมักจะเกิดเหตุก็อยากให้ทุกคนมีสติน้ำกันขึ้นเติม
0: แม่แล้วและอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่คือทานพันธุอัมพรพันทรงมาให้รายการขับขี่ปลอดภัยทุกมือท่านผู้ฟังถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะหรือว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันที่8นะเพิ่นกระทรวงมาเพิ่นสั่งรวมแล้วเพิ่นกระทรวงเข้ามาให้ในรายการของพวกเขา
1: เจ้า
0: คือรถตู้ต่ำกับรถจิปปาโดอยู่เส้นทางบึงธาตุหลวงรถเปเพเล็กน้อย2คันแต่ว่ากรณีนี้มันประกันภัยไฟหนึ่งอะนะเพื่อนฮับผิดชอบแล้วเน
1: าะเจ้า
0: แล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็แมนเกิดขึ้นตอน 11:30 นาทีรถจักรเว็บไปต่ำกับรถกิ่งอยู่ไฟแดงบ้านดุงรถเปเพเล็กหน่อยทั้งสองคันเนาะผู้ขับขี่ก็ได้หับบาดเจ็บเล็กหน่อยหนึ่งคนทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันเองเห็นบอกอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเขาลองมาขึ้นบ้างว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นและกรณีที่ว่าเพิ่นตกลงกันเองได้เพิ่นกับบ่ได้เอาเข้าอยู่ในน่ะสำนวนเนาะ
1: แม่น
0: เวลาที่ว่าเพิ่นสรุปอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาหั่นน่ะบางเทื่อมันก็บ่น้อยอยู่หั่นแต่ว่าบางเทื่อมันหลายกว่าหั่น
1: แม่น
0: มันมีหลายกว่าหั่นท่านผู้ฟัง
1: เจ้ามีเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นหลายๆเนาะเพราะว่าทางเคยสัมภาษณ์ทางพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งเนาะว่ามีรายการที่ได้ว่าเห็นเหตุการณ์ตัวจริงก็ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแต่ว่าเป็นอย่างตามการรายงานของเบื้องเจ้าหน้าที่บางเทื่อนี่ตัวเลขยังลดลงเนื่องจากว่าเหตุที่ว่าเกิดขึ้นบางทีคู่กรณีนี่ก็สามารถใกล้เคียงกันได้
0: นั่นแหละเจ้า
1: ตอนทั้งทีมงานและการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้พวกเฮาก็ได้นัดสัมภาษณ์ทางพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีโคตบองตอนนี้ทีมงานประสานหาทางพันโททองเลืองแล้วเนาะสบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีตอนเช้าเนาะต้องขอขอบใจท่านที่เข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยก่อนอื่นยังให้ท่านรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะอยู่ในขอบเขตเมืองศรีโคตบองตอนเช้านี้เป็นขึ้นได้ใดได้ทัน
2: เจ้าคือว่าสภาพการสัญจรโดยรวมแล้วของเมืองสีโคตรในระยะช่วงนี้ก็ถือว่าก็เป็นช่วงเปิดโรงเรียนใหม่เลยเนาะฉะนั้นก็ถือว่าหลายเส้นทางก็มีความสับสนพอสมควรในโมงเร่งด่วนโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางสุพรรณวงศ์นับตั้งแต่นาเล่าถึงฮอดเขียนการหมดเลยเนาะตอนเช้าแล้วก็เส้นทางเต2เส้นทางสุพรรณวงศ์ก็เห็นว่าก็มีความสับสนพอสมควรตอนเช้าตอนแรงกับเส้นกันเนาะตอนแรงกับเส้นทางสุพรรณวงศ์นั้นนับตั้งแต่หมดเลยเมืองจันทบุรีที่หอมลงมหานะไปแดงเดินดินหาชีไข่นี้ ปัจจุบันยังมีความสับสนก็เนื่องจากว่าเส้นทางกับมันก็มีเส้นทางเดียวเลยเนาะการสัญจรก็จะว่าอยากสับสนตอนแรงช่วงแรงนะ
0: เจ้า
2: แต่ว่าให้น้องเขาก็ได้เอาใจใส่ติดตามระบายการสัญจรและในโรงเรียนด่วนแต่ละจุดมันดับพร้อมเจ้า
0: เจ้าและคือตอนช่วงระยะตอนเศร้านี่นะท่านที่หลุดมันแออัดนี่มันเริ่มแต่จากโมงหาจากโมงที่ยังแออัดหลายๆนี่นะท่าน
2: เจ้าช่วงที่มันแออัดโรงเรียนด่วนนี่ก็คือว่านับตั้งแต่7โมงขึ้นเมื่อหาประมาณ8โมง8โมงครึ่ง
0: เจ้าหมายความว่าไผที่อยากหลีกเลี่ยงชั่วโมงนี้นี่ก็ต้องเอามาแต่เศร้าเนาะคันบ่เศร้าก็ต้องเป็นสวยเนาะท่านเนาะเพื่อจะลดมันจะบ่ติดหลาย
2: โดย
0: เจ้าและเนี่ยคือท่านเว้าเมื่อกี้นี่ว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนหลายๆบอนเข้าเปิดซุกเรียนแล้วหานะและคือทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองสีโคตรเฮานี่มีจุดใดบ่ที่ได้ไปช่วยระบายลดอยู่บอนที่มีโรงเรียนหานะท่าน
2: เจ้าก็คือว่าก็มีอยู่นอนในโรงเรียนด่วนนี่เอากำลังเฮาช่วยจุดโรงเรียนนั่นอันที่หนึ่งโรงเรียนนั่นนะม.ปลายอันนั้นสี่ใครนี้ตัวที่สองละโรงเรียนนั่นนะม.ปลายอันนั้นนาแห่หัน
1: เจ้า
2: ก็ได้ช่วยในโรงเรียนด่วนนั่นแหละต
0: ั
2: วนี้ให้น้องเ
0: จ้าเลยอีกจุดหนึ่งอยู่บนสนาพลอยู่ลักเจ็ดก็ได้ไปเห็นบ่ทานตัวนะเพราะฮู้สึกว่าก่ายมาทางนั้นจุดนั้นนี่ค่อนข้างอยากหลายอีหลีอยากติดหลาย
2: โดยตัวนี้ก็กำลังเฮาก็ได้เอาลงคือกันเจ้าแต่ละปีลงทุกมื้อแหละ
0: เจ้าเพราะว่าคือมื้อก่อนนี่เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็โทรมาว่าส่วนใหญ่เป็นรถนี่มักจะติดอยู่บนไฟแดงกันฮู้หมอปู่ตานะฮะเนาะเขตนั้นก็ค่อนข้างกันติดหลายแล้วก็ลามฮอดๆไฟแดงเดินบินแม่นบ่ทาน
2: โดยมันนานาติดแต่โรงเรียนสนับคนคันว่ามีฝนตกใครก็อยากเอารถใหญ่มาแล้วก็รถมันก็ติดแต่เป็นอันแต่โรงเรียนสนับคนฮอดพุ่นแหละน่าเล่าพุ่นแหละตอนเช้าล่ะเจ้าม ันก็มีการสัญจรซักซ่าในการหนึ่งปีก็ได้ในวงเร่งด่วนเจ้า
0: และคือเจ้าหน้าที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปช่วยระบายรถนี่นะส่วนใหญ่เขาพบพ่อปัญหาใดกับผู้ขับขี่บอกกับเจ้าฟังบอกหรือว่ากับเจ้าปฏิบัติตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะ
2: เจ้าตัวนี้ก็ส่วนหลายก็แม่นทางนักขับขี่ก็ได้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สัญญาณจราจรเนาะเจ้าหน้าที่เฮาระบายไปก็จะได้ไปเจ้าหน้าที่สั่งหยุดเพิ่นก็ได้หยุดแท้แ
1: หละ
2: ก็คือว่านักขับขี่ก็ได้เอาใจใส่ในตัวนี
0: ้เจ้ากันยังใครเนี่ยเนาะขอบูดื้อเนาะท่านเนาะเพราะว่าบางจุดบางบ่อนนี้นักขับขี่นี่ค่อนข้างจะดื้อหน่อยนึงเจ้าแล้วว่าเรื่องอุบัติเหตุได้ทานเป็นอะไรในระยะที่ผ่านมานี่
2: เจ้าสภาพอุบัติเหตุในหนึ่งทิศผ่านมานี้มันก็มีอยู่แต่ว่าส่วนหลายกับคู่กรณีสามารถตกลงกันได้นะเนาะบ่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินมันก็เกิด 3-4 เรื่องเนาะในหนึ่งทิศผ่านมา
0: เจ้า
2: โดย
0: ก็ถือว่าบ่หลายปานใดเนาะอยู่ทางเมืองสีโคตรเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
2: โดย
0: เจ้าและอยากถามท่านอีกเรื่องนึงเพราะว่าในอันน่ะระยะที่ผ่านมาที่ทางโยธาธิการและขนส่งเนาะเพิ่นแจ้งออกมาเรื่องเกี่ยวกับการปิดบ่อดินในระยะฤดูฝนนี่นะเมืองสีโคตรเฮานี่ภาคส่วนต่างๆก็เจ้าปฏิบัติบ่ตัวนี้ท่านหรือว่ายังเห็นการขนอยู
2: ่เจ้าตัวนี้ก็ถือว่ายิ่งใช้การแจ้งการของนะครับแรงโยธาเนาะแต่ละปีนั่นแหละเป็นปิดบ่อถือว่าการบรรดารถนะบรรทุกหินทรายบ่หรือว่าแก้ดินแดงนี่เครื่องใหญ่มันก็ได้ยุดนั่นแหละปฏิบัติตามคําสั่งของนะแจ้งการของเจ้าของนั้นเจ้าหน้าที่เรากับบางจุดก็ได้สกัดรถบรรทุกที่แก้เครื่องละเมิดวงการท่านกับช่วงนี้ก็ถือว่ามันก็บ่ค่อยมีเจ้าช่วงนี้นะ
0: โอ้แสดงว่ารถบรรทุกนี่ก็ลดลงบรรทานที่ว่าเพิ่นสัญจรหรือว่านั่นขี่มาตอนโมงอันนี้ยีบด่วนจังซี่นะโมงที่เพิ่นกำหนด
2: โดย
0: ลดพรลง
2: โดยเจ้าแม่นแหละเจ้าหน้าที่เราก็ได้เตือนเด็กแจ้งการกระแจ้งทางสื่อเพิ่นก็นักขับขี่ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือบรรดาอันห่างงานบริษัทเพิ่นก็ได้ปฏิบัติแหละเจ้า
0: คืออยู่ทั้งเขตเมืองสีโคตรเท่านี้กรณีว่ามีรถบรรทุกมานี่เพิ่นได้กำหนดจุดที่ว่าให้รถบรรทุกจอดรอท่าบ
2: ่ก็มีโดยก็มีเลยเพราะว่าเมืองสีโคตรนี่จุดที่หนึ่งเมื่อถือว่าทางอันหนองดาเพิ่นให้ยุดอยู่เพิ่นมีป้ายห้ามเล่นโมงการตอนเช้า7โมงหา8โมงครึ่งต้นสวยส 12หาสิบสามโมงตอนแรงกะ16หาสิบแปดโมงอยู่หนองดาจุดหนึ่งจุดที่สองก็ที่อยู่นะเป็นคำจำปาจุดที่สามก็คือว่าอยู่นะสี่แยกไฟแดงทางด่วนนั้นบอยเข้ามาทางหนองแตงจุดที่สี่ก็อยู่หนองพญาถือว่ามีหลายจุดอยู่เมืองสีโคตรเนาะสกัดรถบรรทุกห้ามรถบรรทุกเล่นวงการเข้ามาในนี้เมืองพวกเขาเนาะ
0: เจ้าเจ้าถือว่าแต่ละจุดนี่ก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่นติดตามนะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ้า
0: แม่นเจ้าและเว้าเรื่องเกี่ยวกับอ่ะนะเรียกงานในการโฆษณาตื่มแน่ท่านอยู่ทางเมืองสีโคตรเฮานี่นะคือปัจจุบันนี้แฮงว่าเป็นระยะโครงการไข่ซุกเฮียนใหม่ทางเมืองสีโคตรเฮาได้มีแผนที่จะลงไปโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการลดพรอุบัติเหตุบ่หรือความปลอดภัยในการขับขี่นี่บ่ท่าน
2: เจ้าในระยะผ่านมาก็มีทุกปีในระยะนี้ก็พวกเฮาก็กำลังก้าเกียมขึ้นแผนเสนอทางคันทึงแต่ว่าจะได้ลงตามโรงเรียนสำนักงานองค์การอนาของเมืองสีโคตรของเราโดยสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและเนาะได้ลงทุกปีเจ้าและนอกจากนั้นก็คือว่าคันว่าฝนก็ตกมันเป็นให้น้องเขาก็ได้ระบายได้โฆษณาอยู่นะสามแยกสี่แยกเตือนนักขับขี่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรนั่นแหละเจ้า
0: เจ้าก็จะเห็นเป็นปกติเนาะ
1: เจ้าและสำหรับเรื่องงานการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ว่าจะเป็นเรื่องการจอดรถหรือว่าปัญหาเรื่องการขายเครื่องตามแคมทางทางเมืองสีโคตรพวกเขาก็ยังสืบต่อปกติหรือบ่ทัน
2: เจ้าแต่ว่าในระยะผ่านมาในเมืองสีโคตรของเขาบ่เรื่องเรื่องงานจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่มันก็มีหน่วยเฉพาะกิจของเมือง
1: เจ้า
2: ก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมแล้วก็เกี่ยวกับการขายเครื่องซ้าซ้ายการจอดรถซ้าซ้ายกองหินกองทรายที่บ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นแต่ว่าทางเมืองพวกเขาก็ได้เฮ็ดและก
1: ็
2: เป็นประจำตัวนี้ในงานจัดระเบียบ
0: เจ้าแต่ว่าสังคมเพิ่นก็ย่องยอได้ทางเมืองสีโคตรเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติไปจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เพิ่นว่าอยากค่อนข้างเฮ็ดเป็นปกติเนาะทางเมืองสีโคตรเฮาเจ้าแล้วอีกปัญหานึงท่านอีกเส้นทางนึงที่อยากถามคือทางแคมของแต่เก้าเลี้ยวไปนี่นะปัจจุบันนี่ผู้ที่ละเมิดการขับขี่เส้นทางนั้นยังมีหลายบ่ท่านและเจ้าหน้าที่เฮาได้ไปน่ะประจำการอยู่เส้นทางนั้นบ
2: ่เจ้าก็คือว่าในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันนี้ทางอาณาเมืองพวกเขาเฉพาะเส้นทางแคมของหั่นนับตั้งแต่อานาประปาเกาเลียวจนตามแยกปากประสาทหั่นมันเป็นทางทูเวเนาะคือว่าอาณาเส้นทางมันไม่จะลงเลยวันเวโตเท่าไหร่
0: นั่นแหละวันเวเจ้า
2: ทางวันเวเนาะคือว่าไอ้น้องเขาก็ได้ลงสกัดนั่นแหละทิศ1 2 3ครั้งคันว่าเห็นไอ้น้องเขาลงแล้วคือว่านักขับขี่กับบ่เห็นมาแหละเนาะเป็นนักประชาบอกกันบ่เนาะนั่นคือว่าอานาไอ้น้องเขาหันมันเพื่อก็เห็นกันกักคือสาวผมครั้งที่2ก็ได้ปฏิบัติระเบียบกับเอกสารเข้ามาที่ปรับใหม่ตามระเบียบ
1: เจ้า
2: ก็ได้ลงเจ้าตัวนี้นะ
0: เจ้าแสดงว่านักขับขี่นี่มีสัญญาณดีเนาะเวลาที่ว่าเจ้าหน้าที่ประจำการนี่ค่อนข้าง
1: เข้าสู่ระเบียบ
0: นะคะเนาะ
2: เจ้า
0: เจ้าแล้วมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับผู้ขับขี่รถจักรแน่คือเฮาสังได้สังเกตบ่ว่าผู้ที่ขับขี่รถจักรการปฏิบัติระเบียบโดยเฉพาะการใส่หมวกกันกระทบอีหยังต่างๆนี่เขาเฮ็ดได้ดีบ่อยู่เขตอันเมืองสีโคตรเฮาท่าน
2: เจ้าโดยรวมแล้วก็แสดงความชมเชยนําต่อผู้ที่ปฏิบัติระเบียบได้ดีเนาะแต่ยังจำนวนนึงที่ยังบ่ปฏิบัติระเบียบได้ดีบ่ใส่หมวกทั้งผู้ขับทั้งผู้ซ้อนนั่นแหละเจ้าหน้าที่กวดกาหรือว่าตั้งด่านเห็นก็ได้เอื้อนมาศึกษาผมก้าวเกือนนั่นแหละให้แห่งไปคนนั้นปฏิบัติระเบียบเจ้าเห็นพบเห็นอยู่เจ้าจำนวนน้อยนึง
0: เจ้าอันนี้ก็คือการน้องหมวกกันกระทบสายตาเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจอดแล้วก็ใส่บ่ทันเพราะว่าสังเกตเห็นมักเป็นแนวนั้นนะท่านเน
2: า
0: ะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจึงย่านนะแต่ว่าบ่ย่านในการเกิดอุบัติเหตุเจ้า
1: เจ้าท้ายนี้ก็อยากให้ทางท่านพันโททองเหลืองฝากเติมเนาะผู้ที่ว่าเดินทางใส่รถใส่ถนนร่วมกันบ่เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแขวงแดนไปมาแล้วใดให้มีความปลอดภัยให้ท่านฝากเติม
2: เจ้าคือว่าข้าพเจ้าก็คือว่าอยากเรียกร้องมายังบรรดาท่านนะครับที่ผู้ที่ใส่รถใส่ถนนนั้นให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดนั่นแหละเราค่อยไปค่อยมาให้คิดให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้แก่กับพวกท่านนอกจากนั้นอยากให้เพื่อเฮ็ดให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเลยอยากฝากเตือนประชาชนนะครับขี่แท้ๆที่ว่าขับขี่ละเมิดกฎจราจรนั่นเนาะ อันนี้คือว่าเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้ปรับใหม่ระเบียบแล้วเนาะตามระเบียบที่ท่านได้ละเมิดเนาะตัวนี
1: ้อัน
2: นี้จะฝากให้มาตรฐานนั้นเจ้า
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองสีโคตะป๋องที่ได้เข้าร่วมรายการและการได้รายงานละเอียดพอสมควรเนาะขอบใจหลายๆท่าน
0: เจ้าโอกาสหน้าเชิญท่านใหม่
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ
2: ้
0: าขอบใจ
2: ห
0: ลายเอาก็เป็นข้อมูลอยู่ทางเมืองสีโคตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเพิ่นก็มีการประจำการแล้วก็ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแหละโดยเฉพาะเป็นย้ำฝนแบบซีนาเวิร์นวังเห็นสังเกตเนาะฝนปานใดถ้าจุดใดที่ว่ารถมันแออัดรถมันติดเพิ่นก็ตากฝนระบายได
1: ้แม่น
0: อันนี้นี่ก็น่าเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ว่าด้วยความรับผิดชอบด้วยความที่เพิ่นต้องได้ช่วยสังคมในการระบายรถดังนั้นไทยเฮาเจ้าข่อยที่ว่าขับรถขับล้างนี่นะเห็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่อยู
1: ่
0: ระบายรถอยู่ให้เฮ็ดตามเพิ่นแน่เวลาเพิ่นบอกหรือว่าเพิ่นสัญญาณเตือนอีหยังต่างๆค่ะนะค
1: ือ
0: เจ้าหน้าที่หลายทานเพิ่นก็ว่าแล้วเนาะเวลาที่ว่าอยู่วงเวียนเจ้าหน้าที่เพิ่นระบายซวยอยู่แต่ว่าผู้นี้ก็แย่ผู้นั้นก็แย่บ่นี่แย่กันไปหลายเจ้าหน้าที่ก็บ่จักสิจะระบายได้เพราะว่ามันบ่มีทางออก
1: แม่
0: นติดกันอยู่หั่นแหละ
1: เจ้าเพราะว่าก็คิดเห็นใจทั้งเบิ่งเจ้าหน้าที่นำนอกที่ว่าเพิ่นไปยืนอยู่จุดนั้นหลายคนที่ว่าเห็นบางคนนี่ก็ถ่ายลงผ่านทางสื่อออนไลน์ได
0: ้
1: โดยเฉพาะมื้อที่ฝนตกในผ่านมานะมื้อที่ผ่านมานะเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นยืนอยู่ทางจุดไฟแดงสี่แยกสามแยกต่างๆที่โอ้ยืนระบายรถในจุดนั้นก็เพื่อให้รถพรความแออัดแล้วก็เมืองผู้ขับขี่เองก็ตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมได้ปฏิบัติตามกันของปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่เนาะให้การห่วมมือซึ่งกันและกันนั่นแหละบ่แม่นว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสร้างให้ยุดแล้วก็ยังม่นยังนิ่งแย่กันไปจังซี่มันบ่ได้มันจะเฮ็ดให้เกิดความสับสนต้องคิดเห็นใจซึ่งกันและกันคิดเห็นเฮานั่งอยู่ในรถนี้เฮายังสบายได้มโนรีแต่ว่าเบิ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นยืนตากฝนอยู่หั่น
0: ตากฝนตากแดดระบังมือก็ได้เอ้าท่านผู้ฟังให้เอาใจเอาใจเพิ่นมาใส่ใจต
1: ั
0: วนําตอนนี้เนาะพักกันก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมาเข้าสู่รายการของเฮาตื่นอีก
3: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
4: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
3: นี่ในบ้านเขาถามแดผู้ชายปีนึงบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
4: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าข่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: บายดีปะทุมเป็นจังไดได้ขายเครื่องดีอยู่บ
1: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาแอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
0: อย่ามาทั่วปะทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่เห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซึนติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
1: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซึนหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
2: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้านขายยาทั่วประเทศห้านสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด
3: ขณะนี้ท่านพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พวมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาว
4: เจ้ามีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้โทรมาที่เบอร์หมาย0305787052และอีก1ช่องทางก็คือการเขียนขอความสั่นเนาะผ่านทาง Facebook สามารถประกอบคำคิดคำเห็นได้ผ่านทางเพจไลฟ์สดอยู่หรือว่าท่านใดที่อยากส่งเป็นรูปภาพวิดีโอที่ว่าพบเห็นตัวจริงในการสัญจรจุดใดที่ยังพบความยากจุดใดที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเนาะก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยได้
3: เจ้าแม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังในระยะที่2นี่พวกเฮากันยังมีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเติมคือเมื่อวานนี้ได้แจ้งไปแล้วธรรมดานัดเมื่อวานนี้เนาะแต่เนื่องจากว่าเพิ่นติดภารกิจด่วนก็เลยบ่ทันได้เข้าในรายการของพวกเฮา
4: เจ้า
3: ก็คือทางเจ้าหน้าที่อยู่เมือง
4: จันทบุรีทางพันโทวงสุขใจวงสลาสิทธิ์เนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ติดภารกิจในมโนรีเมื่อนี้ทีมงานพวกเฮาก็ได้ประสานหาแล้วเนาะตอนนี้กำลังอยู่ในสายแล้วตอนนี้พันโทวงสุขใจอยู่ในสายแล้วสบายดีฮัลโหลสบายดี
5: ก็สบายดี
3: เจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่าสละเวลาเข้าห่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยบ่แน่ใจว่าท่านได้เปิดวิทยุเคียงคู่กับการใช้โทรศัพท์บ่ท่านตอนนี้ฮัลโหล
5: มอนแล้ว
3: โอเคจ้าแต่พอมันจะท่อนกับ
4: หาฟังผ่านทางโทรศัพท์อันนี้สัญญาณจึงชัดเจนดีเจ้าเจ้า
3: เอาพวกเขาเข้าประเด็นปัญหากันเลยท่านอยากให้ท่านรายงานเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ทั้งเมืองจันทบุรีเฮาแน่ว่ามื้อนี้เป็นเท่าใดท่าน
5: สภาพการสัญจรอยู่เมืองจันทบุรีของเฮาปัจจุบันก็คือว่าการสัญจรก็คือว่าค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนึงโดยเฉพาะแม่นแต่เส้นปล่อยคงมาฮอดพญาชินเนาะ
4: เจ้า
5: เวลาจังหวัดมีความซับซ้อนในช่วงเวลาเข้าการแล้วก็ตั้งแต่ไฟแดงสีบนเรื่องจนมาฮอดตรงค่ำไฟแดงโค้งค่ำก็ถือว่าเห็นว่ามีความสับสนอันนี้โดยรวมเพราะมันแหละมันแต่ละวันเป็นลักษณะเป็นแนวนั้น
3: เจ้าลักๆที่เป็นสองเส้นนี้เนาะที่ว่าค่อนข้างแออัดมันบ่ทัน
5: มันแออัดกว่าหมู่ละสองเส้นตัวนี้นะ
3: อ
5: ันที่ว่ามีความแออัดหลาย
3: เจ้า
5: ส่วนอื่นก็เป็นปัญหาสมองห้องแออัดอยู่แต่ก็เป็นปัญหาสมอง
3: เจ้า
5: แต่มีหลายจุดเฉพาะเมืองเฮาหลายจุด
3: เจ้าแต่ว่าแต่ละจุดที่ว่ามีความแออัดนี่แม่นเจ้าหน้าที่เฮาได้ประจําในการช่วยระบายรถอยู่เป็นบ่ทัน
5: ตกแม่นแต่ละจุดคือว่ามีการบรรจุกําลังใส่จุดละคน2คนไปนั่นแหละตามทางแห่งของกําลังเฮา
3: เจ้าทั้ง
5: เจ้าบริพา
3: ร์อ๋อเจ้าทั้งตอนเช้าตอนแรงเลยแม่นบ่ทันที่ทางเจ้าหน้าที
5: ่แม่นทั้งเจ้าทั้งแรงคือว่าตามบ่ได้ในช่วงเปิดสุเวียนใหม่มานี่น่ะ
3: เจ้า
5: บ่ได้มีฝนตกเลยแห้งพัดคัดตัวเก่าก็แห้งหลาย
4: เจ้า
3: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้
5: มีฝนตัวเจ้าหน้าที่ของบ่ได้ป้าเลยล่ะ
3: เจ้าเจ้าและเจ้าและคือเส้นทางที่ทานว่านี่ห้วยหงเนาะแต่ห้วยหงหาหงกัญญาสินหรือว่าแต่ไฟแดง สีบุญเฮืองหาไฟแดงโทนคำนี่แหละและจุดต่างๆที่เป็นบอนฮงเฮียนเพิ่นเปิดนี่นะทางเจ้าหน้าที่เฮาก็ได้ไปประจำซวยบ่ตัวนี้ท่านมันมีจุดใดๆตัวนี
5: ้ได้ไปซวยเป็นจุดเนาะได้ไปซวยฮงเฮียนเขาเนี่ยที่ว่ามาฮอดที่นี่นี่มาฮงเฮียนนี่ที่ว่ามันไกลไฟแดงเนาะหรือว่ามีจุดเจ้าหน้าที่ประจำเพิ่นก็บ่ได้ขอกำลังจุดใดที่ว่ามันใกล้จากไฟแดงหั่นบนมีเจ้าหน้าที่อยู่เพิ่นจะได้ขอกำลังไปประจำเลยแต่ละจุดเป็นอันนั้น
3: เจ้าเพราะว่าสังเกตอยู่เมืองจันทบุรีเฮาฮงเฮียนกับค่อนข้างหลายด้วยเนาะแล้วก็หลายจุดที่ว่ามันค่อนข้างแออัดสำหรับบอลที่ฮงเฮียนตัวนี้เนาะท่าน
5: นอกจากฮงเฮียนก็ยังมีบรรดาตลาดบอลแออัดซุ่มซ่นนะ
3: เจ้า
5: ก็ได้ค่อยระบายการสัญจรช่วยเขา
3: ตลาดนี้เป็นจุดใดนี่ท่าน
5: โดยเฉพาะก็มันอยู่ข้างตลาดฮงคันค่ำมันก็ใกล้ไฟแดงออกไปหน่อยนึงก็เลยมีเจ้าหน้าที่พอไปช่วย
4: เจ้า
5: ไฟแดงน่ะกัญญาสินออกไปมันก็ไปหาอยู่ตรงเขตตลาดสว่าง
4: เจ้า
5: คนสว่าง
3: เจ้า
5: ก็ได้ได้มีกำลังไปช่วย
3: เจ้าแล้วคือน่ะไฟแดงต่างๆที่อยู่ขอบเขตเมืองจันทบุรีเฮานี่มันยังใช้ได้ปกติทุกจุดบ่ท่านหรือว่ามีบางจุดที่เปเพบ่ตัวนี
5: ้มีบางจุดที่เปเพคือไฟแดงคนตองสิการเสนอคนมาหลายครั้งแล้วก็ยังบ่ได้แก้ไข
3: เจ้า
5: ต้องเอามาผ่านอยู่คือเก่าแล้วจุดอื่นมันก็เพศแต่ว่ามันบ่สะดวกคนว่าบางเทื่อมันก็ได้ไฟเหลืองบางเทื่อมันก็ได้ไฟแดงบางเบื้องซื่อมันบ่ได้ครบตามที่ระบบมันนะ
3: เจ้าม
5: ันบ่ได้ครบมันจะเป็นหลัก
3: ปักก็สรุปว่ามันก็ใช้การบ่ได้เนาะเพราะว่าเบื้องคันใช้เบื้องที่ว่าบ่ได้ก็
5: คือ
3: ส
5: ิ่งยุ่งยาก
3: เจ้า
5: ต้องยุ่งยาก
3: ก็ถือว่ายุ่งยากทั้งผู้ขับขี่ยุ่งยากทั้งเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วตัวนี้ท่านเนาะเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟแดงนี่เจ้าแล้วมาเว้าเรื่องอุบัติเหตุในท่านเป็นเท่าไหร่ในระยะผ่านมาอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองจันทบุรีเฮา
5: เจ้าคำว่าอุบัติเหตุภายใน1อาทิตย์ผ่านมาก็คือว่าอยู่เมืองของพวกเฮานี่เกิดขึ้นอยู่3เรื่อง3รายเนาะ
3: เจ้า
5: ก็มีข่าวมากแต่10รายรวมเป็น13พวกเฮากับสัตว์เนี่ยไปแล้ว2ยังสืบต่อดําเนินต่อไปก็สิประมาณ11รายผลเสียหายของมันก็บาดเจ็บเล็กน้อยก็มีแค่2คนบาดเจ็บสองคน1คนบาดเจ็บสาหัส1คนประมาณไปใน1อาทิตย์เจ้า
3: โอ้แต่ว่าบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะใน1อาทิตย์ผ่านมา
5: บ่
3: เจ้าและส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองเฮานี่นะมันเกิดขึ้นอยู่แถวไหนท่านตัวนี
5: ้อันอยู่เส้นเบื้องเส้นห้วยฮงนี่แหละ
3: อ๋อ
5: เส้นห้วยฮง
3: เจ้า
5: แบบมักเกิดเส้นฮงมหากัญญาสินหรือว่าในส่วนมันเป็นน้ำเส้นทางเขามันเตะเพ่แดดก่อนด้วยเนี่ยบนหอยหงเห็นรถกระติบลาย
3: เจ้า
5: หรือว่านี่มันจะคือว่าไปทมนะในยินเขาแจงไอ้หลอกออกไปเบิกเขาดินมาทมออกหรือว่ากู้ย่างคนก็ยังบนแ
4: อ
5: ใจมันเตะเพ่ลายไฟแดงหอยหงออกไฟห้าเมนเลยเด็ด
3: เ
5: ด็ด
3: เออแมนเจ้าก็จะมาแจ้งเขามาอยู่ตรงน
5: ี้รถมันไปสักซ่ารถเก๋งรถไหนมันไปบ่อยในจุดนี้นี่เกิดเหตุนี่มีส่วนร่วมในการเกิดไฮเส้นทางขึ้นคุ้มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
3: เจ้าส่วนใหญ่นี่มันเกิดตอนกลางคืนบ่ท่านอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองเฮาก
5: ลางคืนนี่โอ้มันก็มีหลายจุดที่ว่ามันเกิดอยู่เฉพาะเมืองเฮามีหลายจุด
3: เจ้าม
5: ันไปทิศนี้ทิศตรงฟานมากมันก็มี
3: เจ้าอันแล้วเรื่องสาเหตุเด้เฮาพอฮู้บ่ท่านว่ามันเกิดขึ้นนี่มันย้อนมึนเมาบ่หรือว่าย้อนบ่ปฏิบัติระเบียบบ่หรือว่าย้อนอันใด
5: อันเรื่องมึนเมานี่ส่วนหลายมันจะไปที่พบเห็นเนาะแต่ว่าเขาก็สมัครตกลงกันได้คนละเมาล่ะไปตามเอาเสาไฟตามมาคู่กลางตามเพื่อนที่พวกเขาได้ลงไปเบิ่งเป็นย้อนเมาต่อเที่ยวเลือกเที่ยวเดินเมา
3: อ
5: ันนี้พอเขาเห็น 2-3 หลายแต
3: ่
5: ว่าเขาก็ตกลงกันได้ง่ายเพราะว่าละเมิดสายเดียวเนี่ยเข้ามาแล้วมันตั้มตรงๆ
3: เจ้าเจ้าร
5: ถจอดอยู่
4: เจ้า
5: แต่เรื่องเมามันไม่จะเกิดแบบนี้ชนแลนไม่แลนนั้นมันจะพอๆหน่อยนักไปเพราะว่าโจจุดเมืองจันทบุรีของเรามันพิเศษของมันแหละมันเส้นทาง
3: เจ้า
5: ชน ร้ายมันปฏิบัติกฎจราจรบ่ได้กั้นเลี้ยวข้ามทางพออย่างต่างๆมันจะเกิดเป็นลักษณะแบบนั้น
3: โอ้แสดงว่าเรื่องการปฏิบัติระเบียบการขับรถนี่ค่อนข้างบ่ได้ดีปานใดเนาะสำหรับนักขับขี่อยู่เขตนั่นเนาะอยากเลี้ยวก็เลี้ยวอยากไปก็ไป
5: เมื่อเสร็จกฎระเบียบกันการที่ข้ามทางจะได้ตัดเลี้ยวกลับจะได้มันบอกแล้วมันต้องจับคนหนึ่งทั้งอย่าง
3: เจ้าตามใจเลยมันบ่สนใจป้ายบ่สนใจอย่างเลยเนาะแต่นั้นน่ะและเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เฮาเดียนได้มีการตั้งจุดตั้งด่านในการกวดกาเกี่ยวกับผู้ขับขี่บ่ตอนนี้ท่านระเบียบต่างๆฮัลโหลเจ้า
5: สัญญาณบ่ดีบ่
3: เจ้าเจ้าได้ยินบ่ท่านเมื่อกี้ถามท่านคือเจ้าเจ้า
4: ฮัลโหล
5: ฟังอยู่
3: เจ้า
5: ส
3: ั
5: ญญาณ
3: เพราะว่าอยากคู่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เฮาเนาะว่าในระยะผ่านมานี่ได้มีการไปตั้งจุดตั้งด่านในการกวดการระเบียบของผู้ขับขี่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสารหรืออะไรต่างๆสิท่าน
5: เจ้ามันจะมีตามแผนของแต่ละเดือนของพวกเฮามันจะมีบ่เ
3: จ้า
5: แผนการกวดการกำหนดจอดการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายการจัดสรรความบกพร่องระเบียบเรียบร้อยอยู่ตามท้องถนน
3: อ
5: ันนี้พวกเขาก็ได้สมทบเราเรื่องการกวดกล้าเนี่ยมันปฏิบัติตามแผนของแต่ละเดือนพวกเขาประเทศทั้งกลางเว้นและกลางคืนกวดกล้าประกอบเว้นและบุรุษเมิดมันจะมีลายแนวดัดแปลงสภาพเทคนิคบอบชื่อขับเบี้ยนบอบใส่หมวกบอจันทร์สีกับประกอบเว้นลาย
3: เจ้าเจ้า
5: เป็นด่านนักขี่นี่ที่พวกเขาที่ละเมิด
3: เจ้าก็ถือว่ายัง
5: คือว่าด่ากลางคืนจันทร์สีกลางคืนเนี่ยมันก็เบาเรื่องกันสัญจรของนักขับขี่นี่คนเรื่องผิดระเบียบนี่มีโปรเพียนหลาย
3: ก็ถือว่ายังหลาย
5: เป็นหลักสถานะนั้นคือที่พวกเขาได้สรุปในแต่ละอาทิตย์นะการระเบิดในยามกลางคืนนี่มันระเบิดไปแต่ส่วนไล่เขาโปรใส่ใจว่าเรื่องมือถือเอกสารบอโปรใส่บอกแต่ว่าคือสีเป็นว่าเจ้าหน้าที่บกบวนกล้าก็ยังทำกลางคืนนะครับผิดจะได้แดกไปได้อีกทีนะตกเชี่ยวเดือดเดือดเป็นหลักสถานะแบบนั้น
3: เจ้าคือก็เจ้าบ่ค่อย
5: ส่วน
3: เจ้า
5: อยากงานน่ะนะจัดสรรความเป็นระเบียบนี่พวกเขาก็ได้ออกเหตุอยู่ตลอดเนาะอันนี้ก็ขออยากแจ้งไปทั้งบรรดานักขับขี่บอกผู้ใส่รถใส่ถนนที่ไปใส่อยู่เส้นทางระหว่างผ่านดำลงไปหาแค้นทองนั่นคือว่าพวกเขาก็ได้ออกแจ้งการเรื่องต่างๆหมดแล้วถ้าว่าไปจอดอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่คือว่าพวกเขาจะได้ล็อกล้อจอดได้จะเข้มงวด
3: คือ
5: ทั้งเจ้ากล้องคนจะสั่งมาแล้วนั่นเลยทั้งเมืองพนักงานประกันปปสนครหลวงเป็นแต่แนะนำอ่ะให้พ่อเฮ็ดเขียนว่าแท้ๆเนี่ยอยู่โดยเฉพาะมันทั้งนานครบ้านน้ำพุไอ้สีลงเส้นทางเบี้ยที่จะเลี้ยวลงมาใส่อ่ะนะไปหาถาดำสายแดงสายทองไปหาสายแดงดิโดอยู่เส้นนี้เพราะว่าตัวเขาเรียกเขียนว่าที่สุดในส่วน
3: จ้า
5: ฟันประหยัดปืนล็อกล้อแล้วประหยัดให้เจ้าหน้าที่ปักไม้แล้วก็จะเป็ดอย่าจะไปเข้าไปหันเด็ดขาดต่อคนเด็ดแท้ๆอันนี้ขอแจ้งไปนั่นแหละ
3: ผ่านได้แต่ห้ามจอดนะท่านเนาะห้ามจอดแท้ๆเนาะจุดนั้นแล้วมีจุดอื่นอีกว่าที่เฮากำลังจะเริ่มปฏิบัติการเข่งขัดเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถซ้ายๆนี่ท่านนอกจากจุดที่ท่านว่าวนี
5: ่จุดที่4ว่ามันจุดอยู่แคมป์คลองวงเวียนแคมป์คลองหน้าห้องแคมป์อัมรีฮะ
3: เจ้า
5: คือว่ามันจะมีซุ้มซ่นอยู่หันตลาดกลางคืนฉะนั้นพวกเฮาจึงได้ลงจักตั้งปฏิบัติผิดชี้นำของท่านเจ้าฟ้องบรรดาทั้งตรงประสบการณ์ปปส.นครหลวงก็คือกันอันเดียวกัน
3: เจ้า
5: ว
3: ่
5: าไม่ได้ลงล็อกล้อเหตุอยู่แต่ละวันต
4: ่ออ
5: ยู่วันนี้มันส่วนไล่นะครับพี่นี่เขาจะบอกเขียนลาบกันว่าเวลาเจ้าหน้าที่ไปอยู่เราไปจอด
4: เจ้า
5: จอดล้ออยู่หันแน
4: ่
5: บัตรเจ้าหน้าที่ไปเพราะติดจากรถนี
4: ้
5: มันจะเป็นลักษณะแนวนี้แต่ว่าพวกเอาสิพยายามเนี่ยมันดีที่สุด
4: เจ้าเจ้า
3: ก็คือว่ายังเป็นข้ออนุญาตในการปฏิบ
5: ั
3: ติ
5: มาตรการนี่แหละ
3: เจ้า
5: โอเคต้องดีที่สุดเจ้า
3: เจ้าอันนี้ก็ต้องขอสมเชยทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าปฏิบัติแท้เนาะเพราะว่าหลายคนก็ได้ประกอบความคิดความเห็นเกี่ยวกับจุดดังกล่าวที่ว่ามีการจอดรถแห่งจอดทั้งสองฝากเวลารถจะสวนกันก็บ่ได้อีกเนาะเขตทานเว้านี่นะแถวท่าดำทานเจ้าเอาในตอนท้ายนี่จะให้ทานฝากถึงผู้ขับขี่เติมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามถนนหนทางเจ้า
5: ก็ในน้ำตั้งนาอีกแค่นึงเหตุตำรวจจราจรบ้านจะขอฝากฟังบรรดานักขับขี่ผู้ใส่รถใส่ถนนพ่อแม่ป้าส้นเจ้าขาคายอื่นๆที่ได้เข้าความการสัญจรการใส่ยานพาหนะจะขออย่าให้ปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรเนี่ยมันเข้มงวดต่อการไปการมาจ ไหนมันสิมีความปลอดภัยสูงเนาะในการให้เกียรติซึ่งกันและกันกันรับถือกฎระเบียบการสัญจรเนาะก่อนจะลงเรือนจะถือยังแดจะใส่ยังแดส่วนหุบคดส่วนรถเอาสิถือทะเบียนได้ใดเอาต้องได้กวดกล้าทั้งแน่เน
3: า
5: ะกันไปกันมาก็ให้มันมีความปลอดภัยแล้วจึงออกเรือนทุกคนก็ต้องได้เฮ็ดจังได๋เนาะ
4: เจ้า
5: ประธานใครมีกับผมมียังกับเขาขอใช้ก้อนมาแด่สุขคนจะมีทุกสุขภาพแข็งแกร่งล่ะขอขอบใจ
4: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทวงสุขใจวงสละสิทธิ์ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเส้นทานเข้าร่วมได้ไหม
3: เจ้าถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแจ้งต่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะกันผู้ฟังรายการของพวกเราจุดต่างๆที่เพิ่นกำลังปฏิบัติอย่างเคร่งขัดต้องได้ร่วมใจกันปฏิบัติเจ้าขอบใจหลายๆท่าน
4: ขอบใจหลายๆโชคดีท่าน
3: เจ้า
4: เจ้า
3: เนาะได้ปฏิบัติแล้วได้เบิร์น
4: แมน
3: เขตที่เราเพิ่นไปลอกล่อเห็นบอกพวกเขาก็เคยได้รายงานออกทางรายการขับขี่ปลอดภัย
4: เจ้า
3: ว่าเพิ่นเริ่มปฏิบัติแล้วไผที่มักไปจอดอยู่เส้นทางแถวน่ะธาตุดำเนาะหรือว่าเส้นทางที่แคมป์ของต่างๆแมนเพิ่นเริ่มลอกกันแล้วคันบ่อยากเสียเงินคันบ่อยากเสียเวลาให้ปฏิบัติตามระเบียบ
4: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วก็นำบอกต่อๆกันไปเนาะเพราะว่าในจุดนี้เบื้องเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้มงวดแล้วในการปฏิบัติกฎระเบียบถ้าว่าผู้ใดที่ยังละเมิดยังไปจอดอยู่จังซี่เพิ่นก็จะได้ใส่ตามระเบียบกันก็คือจะมีการล็อกล้อแล้วก็มีการปรับใหม
3: ่เจ้า
4: ฉะนั้นท่านใดที่ว่าบ่อยากเสียเงินบ่อยากถูกปรับใหม่ติก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
3: แม่นแล้วเนาะแล้วก็การใช้รถใช้ถนนก็เส้นเดียวกันหลายเส้นหลายทางท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ส่งเข้ามาในรายการของพวกเขาเนาะว่าในตอนเช้าๆบนไฟแดงก็จะมักรถแออัดคือเจ้าหน้าที่เพิ่นเว้านี่แหละแล้วก็กระโตผู้ขับขี่กับประสบตัวจริงอีกด
4: ัง
3: นั้นการไปการมาการขับการขี่ขอห้องน้ำทุกคนแท้ๆว่าอย่าลืมให้เกียรติซึ่งกันและกันเอาใจเพิ่นมาใส่ใจตัวทุกคนต่างเฝ้าคันเฮาเฝ้าเฮาเพื่อเวลาไว
4: ้
3: เอาออกแต่เช้าแน่มันก็สิสะดวกสบายขึ้นตื่ม
4: เจ้าก็จะบ่ได้เฝ้าฟังเล่นน้ำวิลัมเวลาเนาะถ้าว่าเฮาออกเฮือนแต่เช้าเพื่อเวลาไว้มื้อนี้ออกในโมงนี้โอ้ไปแล้วก็รถแอร์อาจเสียเวลาในจุดนี้ก็ลองยับเวลาลงมาอีกเทื่อนึงเนาะยับลงมาเทื่อละหน่อยเทื่อละหน่อยว่าเออเป็นการปรับตัวเฮาไปนำแล้วดนไปนี้ก็จะเรื่องออกเฮือนแต่เช้าเลยได้
3: แม่
4: คือมโนรีนี่ออกเงินแต่เช้า
3: ทุกมื้อเลยนะทุกมื้อเลยแม่แหละ
4: เจ้าน
3: ี่ก็ออกประมาณ 7:00 นปลายเนาะประมาณ 7:00 นปลายเมื่อก่อนแห่ง 7:00 นยังประมาณ 7:00 นยัง 7:00 นออกมากะเส้นทางมันก็โรงเรียนดี
4: สบายใจ
3: สบายใจเฮ็ดเวียกมันก็สิม่วนซื่นไปพร้อมเพราะว่าเวลาการเริ่มต้นของมื้อใหม่นี่นะท่านผู้ฟังคันเฮางุดงิดอีหยังแล้วนี่นะการมาเฮ็ดเวียกนี่ก็รู้สึกว่ายุ่งยากเบิดมื้อแม่นบอกการขับรถดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้คนเฮานี่มักงุดงิดใจ
4: ฮ่า
3: บางเทื่อนี่บ่ได้ใจตนเองตอนขับขี่ฮะนะก็โวยวายก็มีที่เฮาปรากฏเห็นเน
4: า
3: ะอันนี้ก็สำคัญก็อยากให้ทุกคนได้ใส่ใจเติมคือเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เรียกห้องมาแหละว่าการให้เกียรติการปฏิบัติระเบียบมันก็เป็นกระเจิ้นมาเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคมที่ต้องได้ซวยกัน
4: แล้วนักขับขี่เองก็ต้องได้มีสติน้ำกันเด้อโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของรถโซเฟอร์รถนี่นะเอกสารนี่ก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะก่อนออกเฮือนใบทะเบียนรถบอหนังสือรถจังสีใบขับขี่หรือว่าเสียค่าธรรมเนียมทางกฎกติกาเทคนิคอันนี้ก็ต้องให้มันพร้อมเนาะเพราะว่าบางเทื่อเจ้าหน้าที่เพิ่นตั้งจุดกวดอยู่เด็กก็ต้องให้การหัวมือเน
3: า
4: ะคือเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าอะไรบางคนนี่ยังถือเบาในจุดนี้อยู
3: ่แล้วก็อีกหนึ่งที่ใครทุกคนคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาเห็นเจ้าหน้าที่แล้วจึงปฏิบัติระเบียบเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้ต้องขอขอบใจเพิ่นได้ขอบใจแนวใดท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นปฏิบัติในการกวาดกาเอกสมเอกสารหรือว่ากวาดกาตามระเบียบของเพื่อนนะมันจะช่วยให้ผู้ขับขี่นี่ปลอดภัยหลายขึ้นแต่วันนี้กบเป็นข้ามเด้อแต่ถ้าผู้ขับขี่คิดว่าเอกสารต่างๆมีขึ้นมาหรือว่ากล้าเกี่ยมขึ้นมาหรือว่าการกวาดเทคนิครถเช็คสุขภาพตนเองหรือว่าองค์ประกอบต่างๆในการขับขี่ระเบียบนะเพื่อจะหลีกเจ้าหน้าที่ซื้อนะบ่ให้คืดจังซั่นให้คืดว่าการปฏิบัติของเฮาแม่นเพื่อความปลอดภัยของเฮาเอง
4: เจ้าแม่ละบางเทื่อก็เพิ่นมีเอิ้นว่าบางคนนี่ขี่รถไปถ้าว่าเห็นเจ้าหน้าที่นี่ตื่นตกใจเลี้ยวกลับรถได้มโนรี
3: หรือว่าหมวกกันกระทบมีใส่กระตารถไว้เน
4: า
3: ะเวลาเห็นเจ้าหน้าที่จริงจอดแล้วก็ซุบใส
4: ่
3: มันเวลาที่ว่าวิทย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ปลดออกอย่างสินะบ่ได้เนาะอันนี้มันปลอดภัยไว้ก่อนเด้อท่านผู้ฟังเด้อ
4: เจ้าก็อยากให้ทุกคนนี่ให้การร่วมมือเบิ่งกับเจ้าหน้าที่เติมเนาะถ้าว่าเฮามีเอกสารครบถ้วนแล้วก็บ่ต้องเอิ้นว่า บ่ต้องย่านเบิ่งเจ้าหน้าที่เน
3: า
4: ะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาบ่ให้ย่านเด้อเพราะว่าบางคนนักขับขี่นี่เห็นเจ้าหน้าที่นี่มักย่านแล้วก็ตกใจบางทีนี่ขี่รถเลี้ยวหนีเลยอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเติมแล้วกันเบิ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากเติมโดยเฉพาะผู้ที่ยังถือเป่าในจุดนี้ก็คือจุดที่เพิ่นบ่ให้จอดยังไปจอดอยู่แบบนี้เอิ้นว่าเป็นการท้าทายเบิ่งเจ้าหน้าที่จอดอยู่แต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ขี่รถหนีอันนี้ก็อยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะถ้าว่าผู้ใดยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
3: ่กับการจอดรถอยู่บนทางโค้งท่านผู้ฟังขอเฮียข้องโนเลนี่พ่อมาตลอดพบมาตลอดจอดอยู่บนทางโค้งแล้วก็ไปจอดอยู่บนใกล้ไฟแดงเวลารถคันอื่นจะเลี้ยวหรือว่าจะไปมันเลี้ยวบอได้เนาะมันเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมึงเทโนลีนี่ไปนี่มึงถ้ามันจอดอยู่บนติดๆบอนนั่นบอนโค้งหรือบอนไฟแดงอีได
4: ้
3: กะสะล้อแล้วก็อยากเบิ่งหน้าว่ามันไปหลายคนก็ต้องเห็นแบบสั้นเหมือนกันเน
4: า
3: ะว
4: ่
3: าเจ้าฮู้บ่ว่าเจ้าจอดอยู่นี่มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นให้รถคันอื่นที่จะเลี้ยวตามระเบียบตามระบบจริงๆนะ
4: และว่าคืออีกแล้วผู้ที่จอดนะก็ต้องมีจิตสำนึกได้มันโนรีเพราะว่าเข้าไปจอดในจุดนี้มันจุดเปิดเอ้ยมันเป็นจุดพอกระเทินเนาะผู้ที่จะเลี้ยวก็เลี้ยวยากไปจอดอยู่หันแม่ในบางคนนี่ขี่รถมาเอิ้นว่าเป็นการแบบสะลอเพราะแม้เบื้องหน้าอยู่ก็จอดอยู่บนนี้
3: นะเจ้าฮู้บ่ว่าเจ้าพิษอยู่ตอนนี้นะอ้าวไก่แน่ท่านผู้ฟังจอดอยู่อ้าวไก่แน่แต่ว่าถูกระเบียบและปลอดภัยดีกว่าเน
4: า
3: ะที่เราไปจอดบอนที่ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นฝากถึงทุกคนอยากให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมห่วงกันแบบมีความสุขและก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุนำเจ้าตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมท่านอย่าลืมติดตามฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เวินวังมโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้า
4: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในระยะลงทะเบียนเข้าเรียนสามัญศึกษาและไขสกเรียนใหม่2026-2027ผู้ปกครองจำนวนหลายสอบถามว่าเป็นอย่างโรงเรียนรัฐจึงเก็บค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนแต่ละโรงเรียนบ่คือกันบางโรงเรียนน้อยบางโรงเรียนหลายดังนั้นกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจึงชี้แจงว่าอิงใส่กฎหมายว่าด้วยสามัญศึกษาฉบับเลขที83/สพ.ลงวันที่25มิถุนายน2025ภาคที่4พันธะต่อเวียกงานสามัญศึกษามาตรา76พันธะของพลเมืองซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดไว้ว่าพลเมืองทุกคนมีพันธะสูงอยู่ส่งเสริมและประกอบทุนวัตถุอุปกรณ์และเหือแห้งเข้าในเวียกงานสามัญศึกษาส่วนมาตรา77ได้ระบุถึงพันธะของพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนมาตรา78พันธะของชุมชนและสังคมโดยได้ระบุไว้ว่ามีส่วนร่วมในเวียกงานสามัญศึกษาปลูกสร้างปกป้องรักษาและบูรณะโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนทุนอุปกรณ์และอาหารในโรงเรียนเนื่องจากเงินบริหารโรงเรียนคิดรายตัวหกคนแมน 70,000 กีบหา 100,000 กีบที่รัฐบาลสนองให้บ่เพียงพอต่อความต้องการของพันธะโรงเรียนโรงเรียนเก่าแก่เปเพหลายถูกภัยธรรมชาติทำลายอาคารโรงเรียนหัวโต๊ะต่างเปเพต้องได้ส่งแปลงและได้ซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีนอกนี้ยังได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟและอื่นๆจำเป็นต้องได้ระดมจากผู้ปกครองชุมชนคู่ร่วมพัฒนาทางภาครัฐและเอกชนดังนั้นการเก็บเงินลงทะเบียนเข้าโรงเรียนของนักเรียนสามัญศึกษาเพื่อนำมาเป็นเงินบูรณารักษาโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนแม่นเก็บบ่คือกันอิงใส่แผนพัฒนาโรงเรียนและการตกลงเห็นดีของคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่นักเรียนเสนอให้องค์การปกครองเมืองอนุญาตการเก็บเงินของแต่ละโรงเรียนอยู่แต่ละเมืองแต่ละแขวงนครหลวงแม่นบ่เท่ากันขึ้นกับแผนการพัฒนาโรงเรียนในแต่ละสกเรียนสำหรับนักเรียนที่ทุกข์ยากหรือพ่อแม่มีลูกหลายคนแม่นมีนโยบายบ่เสียค่าแต่ให้มีการยั่งยืนจากในบ้านจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-18 กันยายน 2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

0: ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

0: สบายดีมิตรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 16:30 น.หา 17:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝน
0: ทัก
1: ทายสบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง1ชั่วโมงนี้ทางสายฝนต้นน้ำได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาโฮสิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานเนาะเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟัง
0: แล้ว
1: ก็ให้เป็นการผ่อนคลายเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็ตอนในการประกอบอาชีพนาทีวิการกันอยู
0: ่ตอนเศร้าแบบนี้ก็เป็นเมื่อวันพระฮัทกันแล้ว

0: เอาหลายผู้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่เช้าไปตลาดตะลีเพื่อกาเกียมทั้งข้าวต้มแน่ของเขาของหวาน
1: เจ้า
0: หมากพลูต่างๆเพื่อที่จะกาเกียมตื่นแต่เช้าดึกพุ่นแหละไปเฮ็ดบุญเพื่อใหญ่เข้าก็เป็นมื้อวันฮอเข้าประดับดินกันแล้ว
1: เจ้าแม่นละมีรายการส่วนว่าผู้ใดที่ว่าออกจับจ่ายตลาดอยู่ในมื้อนี้เนาะกาเกียมไว้ฮอข้าวต้มข้าวหนมเนาะมื้ออื่นก็เป็นมื้อไสบ่า
0: เจ้า
1: บางคนนี่ก็ยังเดินทางอยู่ขับขี่รถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อม
0: แม่แล้ว
1: ในการเดินทางนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
0: เจ้าเพราะว่าระยะตอนนี้ก็เป็นคือที่ดังที่ฮู้แหละว่าการไปเฮ็ดเวียกแน่เข้าองค์ทำห้องเฮียนของน้องๆหลายๆคนแน
1: ่
0: พ่อแม่ก็อาจจะพากันไปส่งลูกหลานของทานอยู่องค์ทำห้องเฮียนเฮ็ดให้รถติดตามตอนเช้านี้ก็มีการรถติดหลายแล้วก็ประกันไปกันมากอ่ะบ่อยากให้ว่าค่อยใจฮ้อนเจ้าใจฮ้อนในการเดินทางที่ว่าท้องถนนก็ขอให้ใจเย็นน้ำกัน
1: เจ้าเวลาสำคัญก็คือมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันเนาะขับขี่รถบอสเฉพาะแต่รถจักรและรถใหญ่ก็ดีผู้ที่ขับขี่รถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบน้ำเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลเนาะเพื่อความปลอดภัยและสำหรับทานที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz นอกจากนี้ทานยังสามารถดาวน์โหลดทางแอปถึงมือถือเน
0: า
1: ะเรดิโอการ์เด้นทานผู้ฟังติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอบใจเด้อมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังว่าจะเป็นซองทางทั้ง FM แน่ทั้งออนไลน์แน่เนาะ
0: เจ้า
1: คนในการเป็นมิตรรายการประจำประจำติดตามรับฟังรายการซุมื้อถ้าว่ามื้อใดที่เพิ่นรับฟังเพิ่นก็แจ้งเนาะว่าสัญญาณชัดเจนเด
0: ้
1: อบางมื้อนี่เพิ่นก็ว่ารับฟังบ่ได้เนื่องจากว่าอิงใส่อากาศอยู่ทางเขตพื้นที่ที่เพิ่นรับฟังแด
0: เ
1: มื่อใดนี่ฝนตกนี่อาจจะขาดสัญญาณในเนาะสัญญาณนี่ก็บ่ชัดเจนแดแต่ว่ามื้อนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสดีแล้วมิตรรายการหวังว่าหลายคู่หลายคนเนาะสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานกันอยู่โดยเฉพาะก็คือทางกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาที่สนใจในการประกอบอาชีพเว้าถึงการสั่งเวียกเหตุงานทำการประกอบอาชีพแต่ละคนนี้ก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกัน
0: แม่แล้ว
1: พวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ก้าวทุกทุกคนก็แล้วกันเด
0: ้อขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเฮ็ดเวียกในทุกๆมื้อเนาะอาจจะพบผ่านมาในสิ่งที่บ่ดีแน่ก็ขอให้มื้ออื่นตื่นมาพบพ่อแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คนดีๆแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
1: เจ้าเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังพวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทั้งรายการกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เนาะคาดโบแมนคูฝากต้อนมีรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ดีต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
1: เจ้ามาแล้ววันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนที่จะดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้ก็เป็นวันพระหัสบดีในเช้ามื้อนี้ก็อากาศก็ฮู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสมาเน่หลายบ่อนนี่ก็อาจจะบ่มีฝนตกแล้ว
0: เจ้า
1: เพราะว่าแดดนี่ก็เริ่มออกมาละ
0: เจ้าเวลามีรายการสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นแนวไหนก็อย่าลืมเนาะแจ้งข่าวสื่อทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาได้โดยเฉพาะมีรายการที่รับฟังอยู่ทางทางแขวงทางภาคเหนือภาคใต้เนาะ
1: แม่แล้วว
0: ันนี้ท้องฟ้ากะแจ่มใสดีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
1: ์
0: เนื่องจากวาระยาผ่านมาฝนตกติดต่อกันเกือบว่า 2-3 มื้อพุ่นละเนาะ
1: แม่นะบางคู่บางคนนี่ก็ได้แข่งฝนไปเฮ็ดเวียกงานได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเวลาเปิดว่าโอ้ยามฝนตกนี่ก็ตกแท้ตกว่า
1: แม่
0: บางคนนี่ก็เครื่องนุ่งนี่อยากซักเครื่องมื้อใดก็บ่ได้ซักเนาะมื้อนี้ก็ท้องฟ้าเปิดโปร่งแล้วเนาะแจ่มใสดีหลายคนนี่ก็มีรอยยิ้มออกมาแล้วดีอกดีใจเนาะ
1: ได้ซักเครื่องซักของเนาะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าคันว่าสิซักเครื่องมือฝนตกไผไปตากผัดอัพอีกเนาะฉะนั้นแล้วกะแดดออกมาไผไผผู้หลายคนนี่ก็ดีใจเพราะว่าแดดออกมาแล้วนี่ค่ะรู้สึกว่าสิได้เฮ็ดกิจกรรมหลายๆอย่างแน่เหมือนว่า
0: เจ้าโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้เนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเด
1: ้
0: อโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าจะเดินทางไปไกลนำไซรถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกัน
1: เช้า
0: ตอนนี้ครับใส่น้ำไม้กันก่อนมีรายการได้โทรของห่วมรายการ0305787052ครับใส่น้ำไม้สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีไหมคะเจ้าเจ้าเป็นสายดำอิดของรายการเนาะ
2: เพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนา
2: ะเพลงอันฮักเบาทหาร
0: ฮักเบาทหารเจ้าม
2: ีอยู่บนลูก
0: เจ้ามีเด้อ
2: ของเจ้าพาทวีโพธิ์เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าแล้วก็มอบเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
2: มอบแม่มณีลานาเพเองพอจินทองคนทิ้งเมโพธิ์พอวอน
0: เจ้า
2: จะพอเชงแก้ว
0: เจ้า
1: เจ้า
2: ใส่ด้วยการลูกสิทธิ์ออดคงสะอาดลูกบุญจันทร์ปังงืมเมวันสายเนื้อในเวียงโซนลูกโซนวังเวียง
1: เจ้า
2: ออดบ้านบัวน้องซะลูกชายชนน้องเต็งเมจันทลาจันทวางกับพ่ออึ้งดันข้างเด้อ
1: เจ้า
2: จับเพลงนนแก้วกับปู่ฮักเพิ่น
0: เจ้าเจ้า
2: ตะลูกอันชมนิด
0: เจ้า
2: ตะตนลูกอันเล็กลูกอีหยังก็มือเผื่องนะ
0: พอคำเล็กเนาะ
1: พอคำเล็ก
2: ลูกคำเล็ก
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าม
2: ือเผื่อง
0: เจ้า
2: แล้วจะลุงภูมิให้ทุกคำเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: เจ้าทุกเสียงทุกกายเด้อเด้ออันผู้บ่ได้เอ่ยนามกะขอโทษขออภ
1: ั
2: ยเด
1: ือ
2: ดเ
1: ธอ
2: ก็
1: บ้
2: า
1: ว
2: ม
1: ึ
2: ด
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ติดเจ็บแล้วก็พอคันท้องจันกำลังตีคือเก่าเด้อ
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ลุงกลางเอื้อกลางใจ
0: ขอบใจหลายๆเด้
2: อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าแล้วจ้าติดเจ็บเธอลูกสองคนนี้เด้อ
1: เจ้า
2: เด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าเซ็นกันเด้อ
1: ขอ
0: บใจหลายๆ
1: เจ
0: ้
1: าทำไมคำสาธุ
0: โชคดีสบายดี
1: โชคดีสบายด
0: ีทำไมคำเด้อ
1: เจ้า
0: เมื่อนี้ก็ได้หับพรเตซ่าเศร้าเนาะ
1: แม่แล้ว
0: เป็นกำลังใจที่ดีเนาะ
1: แม่แล้ว
0: ขอบใจเด้อทั้งครูขวัญใจทั้งพ่อทองเป็นครูอีกครูหนึ่งที่เป็นสีสันผ่านทางรายการพวกเราเป็นเกิดจะสั่นแบ่งกันกับว่าทุกมื้อทุกมื้อ
1: เจ้า
0: เมื่อนี้ก็บ่เคยขาดสายได
1: ้แม่
0: ถ้าเมื่อใดได้ยินเสียงแม่ค้ำเมื่อเต้ามานี่ก็ได้ยินเสียงพ่อทองเนาะก็ขอบใจติดตามพอฟังรายการมาโดยดีตลอดมา
1: เจ้าน
0: ะครับเติมหนึ่งสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดี
3: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
3: จ้าขอฟังเพลงนำคุชมเลยเด้อ
1: เจ้า
0: ฟังเพลงอย่างเน
3: าะทำเพลงสาวสวรรค์ถึกต้มมันข้าวบักแก้วถึกต
1: ้มเอาสาวสวรรค์ถึกต้มซะเนาะเป็นบ
3: ่พิเศษครับพังหัวน้ำมูน้ำคูมอสุภุสุขนยุทธบันนาล่วงนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เจ้า
3: และข้อมอบให้ทางมู่เพื่อนสหายมอสุภูสุขนกำลังปฏิบัติเวียกงานอยู่ในกองบัญชาการอย่างนี้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: ข้อมอบให้ทางอนาคตสุขเป็นพิเศษเด้อ
0: เจ้าเข้าใจเด้อ
3: โ
0: ชคดีสบายดี
1: เจ้าโชคดีสบายดี
0: ให้โชคเด้อ เจ้าสบายดีเนาะขอบใจทางเบาท้องดำเด้อทางนาหลวงทางแข่งบกแก้วปุระเนาะกำลังประกอบอาชีพนาทีเวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกำลังแห่งของชาติเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ทางของประชาการเพิ่นก็กำลังรับฟังวิทยุอยู
1: ่
0: ขอบใจเด้อมาแต่ไกลพุ่นได้นอกมาตั้งทั้งแข่งบกแก้วเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวสวรรค์ถึกต้มในเด้อเพิ่นว่าจักหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอที่มีรายการได้ในน้ำกันเข้ามาสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสาว
1: แล้ว
0: ทางพุ่นเด้เป็นแล้วได้อากาศมื้อนี้
2: ท
0: าง
2: น
0: ี้
2: เมื่อคืนมีเต็มเ
1: มื่อ
2: ม
1: ือ
2: สวยม
1: ี
2: แ
1: บ
2: บออกมาแล้ว
0: เจ้ามีแสงแดดแล้วเนาะมื้อนี้เนาะแจ่มใสแล้วมื้อนี้
1: เจ้า
0: พ
1: ออยู่ซุมกินเย็นเนาะ
0: เจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยังแมน
1: เจ้า
2: แม่ขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยัง
2: โอคัก
0: โอตายดอกเจ้าโอ้คือสิโอคักไปเศร้าแท้เด้
2: โอค
0: ัก
2: โอตาย
0: จ้
2: า
0: แม่
2: ก
0: ับ
2: ฟ
0: ัน เจ้าเอามอบให้ภัยเป็นพิเศษบ่เพลงนี
2: ้มอบให้แม่คำพร้อมด้วยขวัญใจเสมอ
0: เจ้า
2: แม่ปู่มันดีลาแม่จันทนา
0: เจ้า
2: ลูกสอนบางเลี้ยง
0: เจ้า
2: ตายคุณ
0: เจ้า
2: เจ้า
0: เซ็นกันเด้อแม่บอลอยู่ดีมีแหงหักษาสุขภาพเด้อแม่เด้อแข็งแหง
2: เจ
0: ้าสวัสดี
1: สบายด
0: ีเนาะขอบใจ
1: สบายดี
0: อกหักบ่ตายดอกเพิ่นว่า
1: เจ้าก
0: ำลังรอทางติดตามรับฟังเสียง
1: เพลงอยู่เนาะก็เป็นบทเพลงที่มามีความอกหักตั้งแต่เช้าเลยเน
0: า
1: ะ
0: เพิ่นว่าบ่ได้อกหักเด
1: ้อแต่ว่าอยากขอฟังเนาะเพราะว่าน้ำเพลงมันก็เป็นเนื้อหาที่มวนซื่นอยู่แล้ว
0: เจ้า
1: ก็บ่เป็นหยังเนาะกะเฮาจะเปิดให้ทุกเสียงทุกสายที่ว่าขอเข้ามาก็แล้วกันที่เบอร์0305787052นั่นเอง
0: แม่นละอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษหรือว่าอยากถามข่าวความคิดฮ้อนคิดถึงหลายคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เพราะว่าบางคนนี่ก็รับฟังเป็นการรักฟังแนวซ้ําๆติดตามรับฟังอยู่แต่ว่าอย่าลืมส่งยิ้มมาทางห้องส่งในเด้อรับฟังไปนําครับก็ส่งยิ้มไปพร้อมเนาะเพราะว่าก็มีมิตรรายการหลายๆคนเพิ่นว่าเป็นเอิ้นว่าจะมักโทรเข้าหลังไม้เอาเนาะเพิ่นว่าบ่กล้าออกหน้าไม้เพิ่นว่าบางคนนี่ก็เป็นคนเอิ้นว่ามักอายแดจังซี
1: ่ตื่นเสียงตัวเองเนาะ
0: ก็ขอขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมาโดยดีตลอดมาในน้ำเสียงเพลงก็มีหลายแบบบางคนนี่ก็จะเป็นเพลงเก่าแดบางคนนี่ก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงใหม่เน
1: า
0: ะ
1: แม่ก็มีหลากหลายเสียงเพลงที่ได้ขอกันเข้ามาเนาะบ่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแนวสากลแน่เนาะเป็นเพลงที่ว่าเขาสามารถเปิดให้เราฟังได้ในผ่านรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาสบายดี
2: เอาเป็นนาพอเป็นเคยกบเด
0: ้
2: อ
0: เมื่อวานนี้เป็นเมียล่ะเมื่อนี้เป็นเคยกบแม่นบ่เจ้าฝากไปทั้งเด็กบ่เนาะเสียงเพลง
2: ฝากให้แม่เมียล่ะแล้วก็แม่จินตลา
0: เจ้า
2: ก็ต้องแล้วก็สาวเพลงปนเกลือ
0: เจ้า
2: แม่คำสุนอนาเด้อ
0: เจ้า
2: แต่เจ้าอุบลบ้านคุณฮงเด้อ
0: เจ้า
2: จังจนแต่พิเศษว่าใหม่ก็จะนำไม้ของอาณาคุณงามเด้อ
0: เจ้า
2: ไม่ได้อยู่บนแก้วฟ้าแดดเด้อฝนตกเบอร์นะ
0: โอ้ฝนตกบ่อยอยู่พุ่น
2: เด้อจะเป็นแต่สองสามวง
0: เจ้าเจ้าเจ้าถือว่าอากาศนี่ก็ตามใจนครหลวงเนาะโอ้แต่ว่าฟังวิทยุแจ้งดีบ่ฮัน
2: เ
0: จ้าเจ้าอาขอบใจเด้อทางเบาสมมิตรเจ้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งง่าย
1: โชคดีสบายดี
0: แตกต่างจากนครหลวงเนาะ
1: มันแล้ว
0: อากาศนครหลวงนี้ท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ท้องฟ้าเปิดโปร่งแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ทางบ่อแก้วฝนกำลังตกอยู่ในตอนนี
1: ้
0: อากาศขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมีรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกับเสียงเพลงนี้หักเบาทหารเนาะจากทางแม่คำแนะนำกันเข้ามาโคขวัญใจทั้งพ่อทองเด้อเสียงเพลงนี้กับพิเศษมอบให้ทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทางเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเอง
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตม้วนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปเสียงเพลงที่มีรายการในน้ำกันเข้ามานั่นก็คือฮักเบาทหารติดต่อด้วยสาวสวรรค์ถึกต้มโทรมากับจ้าไทยตามคำขอเนาะฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนและส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเด้อที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาตามห้องทรง 9:40 น.
0: ค่ะ
1: บางคนนี่ก็กำลังขี่รถอยู่เนาะขับรถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถให้ถูกทางคอยไปคอยมาเนาะมีน้ำใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
0: ก็ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังในการเดินทางและก็เป็นกำลังใจให้ระยะนี้ก็เป็นระยะฝนกันแน่แล้วก็พญาที่มาน้ำฝนนี่ก็มีไข่ยุงแน่เนาะตีนห่อแน่ฉะนั้นแล้วหากว่าบนไดที่เป็นน้ำเปื้อนก็บ่อยากให้ลุยเพราะว่าจะเสี่ยงต่อพญาหลายๆอย่างที่ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกันนั่นค่ะเฮือนซานบ้านซองของทานหากว่ามันหกเหื้อก็เป็นบนไข่ของยุงฉะนั้นแล้วก็อนามัยเมี่ยนมัดให้เฮียบห้อยให้สะอาดงามตาอยู่เสมอ
1: เจ้าเวลาท่านผู้ฟังโดยละการปฏิบัติหาเป่าให้เป็นประจำเนาะที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกโดยเฉพาะระยะนี้ฤดูฝนบางจุดนี่อาจจะมีน้ำขังในตามกระโปงกระป๋องนอนก็ต้องนอนในมุ้งเด้อเม็ดรายการเพื่อความปลอดภัยเนาะหรือว่าท่านใดที่เฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมปิดฝาภาชนะทุกครั้งบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศกับมีการเปลี่ยนแปลงแดดบางเมื่อกระแดดออกบางเมื่อกระฝนตกเนาะในจุดนี้ถ้ามาพบเห็นน้ำขังตามกระโปงกระป๋องก็ต้องได้ความได้ทำลายเพื่อเป็นการทำลายแรงหนอนน้ำยุงลายทัดปูฟ้าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการสีสันเสียงเพลงและสำหรับรายงานนี้ก็ฝากไว้เตือนทัดปูฟ้าเพราะว่าอากาศกะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนี่ก็มารู้สึกว่าตนเองมีอิดเมื่อยในกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเนื่องจากว่าร่างกายนี่ภูมิต้านทานก็บ่แข็งแรงแดทว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบางเทื่อนี่ก็เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายแต่ว่าพวกเขาเมื่อนี้ก็อยากแนะนําสารณหูสิ่งดีๆให้มิตรรายการได้รับฟังน้ํากันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าบ่มักดื่มน้ําบ่มักกินน้ําแบบนี้นี่นะท่านผู้ฟังอาจจะส่งผลต่อร่างกายเด้อโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินน้ําน้อยท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดให้เลือดของเรานี้มีความเข้มมีผลกระทบโดยกงต่อการไหลเวียนของเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายและก็จะมีอาการเจ็บหัวเนาะเห็นไห้ร่างกายนี้อ่อนเพลียและก็มีอาการทั้งดวงตาบ่ว่าจะเป็นมีเลือดข้างอยู่ตาและก็สูญเสียการเบิ่งเห็นมีผลกระทบต่อระบบหายใจและหลอดเลือดมีการอักเสบเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่อุดตันเห็นไห้มีไขมันเลือดสูงมักจะเจ็บท้องเนาะและก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังเสี่ยงต่อการเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ยังเห็นให้ผิวพรรณนี้บ่สดใสน้ำอีกถ้าว่าเราดื่มน้ำหน่อยหลายเกินไป มันอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายท่านผู้ฟังฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำนี้ท่านผู้ฟังฮู้หรือบ่ว่าเป็นอย่างเราจึงต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายเพราะว่าเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง70ส่วนห้อยท่านผู้ฟังโดยน้ำนี่จะประกอบอยู่ในเซลล์ประมาณ60ส่วนห้อยอยู่ในนอกเซลล์ประมาณ30ส่วนห้อยและอยู่ในเนื้อเยื่อหรือว่าอยู่ในเลือดนี่นะท่านผู้ฟัง10ส่วนห้อยเนาะสาเหตุนี้ล่ะจึงเฮ็ดให้เราต้องการน้ำประมาณ2-3ลิตรต่อมื้อในทางกงกันข้ามนี้ท่านผู้ฟังร่างกายนี้ก็มีการขับน้ำออกในลักษณะบ่ว่าจะเป็นทางปัสสาวะแดหรือว่าท่านใดที่ว่ามักออกกำลังกายก็จะมีการขับออกทั้งเหงื่อแน่แล้วก็ทั้งลมหายใจน้ำอีกค่ะผู้ฟังนี่ล่ะคุณประโยชน์เนาะและก็โทษที่ว่าทานใดที่ว่าหมักดื่มน้ำหน่อยอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายถ้าว่าทานใดที่ได้ครับฟังผ่านไปแล้วก็จะลืมเด้อถ้าว่าดื่มน้ำหน่อยเฮ็ดให้ร่างกายบ่สดชื่นผิวพรรณก็บ่สดใสแบบนี้ต้องดื่มน้ำให้ได้ปริมาณตามที่เหมาะสมเนาะกับร่างกายเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของร่างกายเด้บ่เฮ็ดให้ร่างกายอิดเมื่อยและนี่ก็คือสารณหูสิ่งดีๆจากทางรายการนํามาฝากบรรดาทานในแต่ละมื้อพวกเราก็ได้นําเอาหลายๆหัวข้อเนาะมาสลับสับเปลี่ยนกันไปมาฟังให้มิตรรายการได้รับฟังน้ํากันอ่ะ ตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากฟังเสียงเพลงเพิ่มเติมโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ตอนนี้ฮับสายนะไหมสบายดี
0: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีสาวเพลงสบายดีเน
2: า
1: ะบ่ได้ยินเจ้าบ่ได้ยินเสียงโดนโดนละ
2: เออ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: อามื้อนี้ดีโ
2: อ
1: ้แม่นบ่เอ้ยอามื้อนี้โชคดีแล้วเนาะรับสายนะไม้ขอให้ช่วงให้เซาไวๆเด้อเด้อแข็งแรงแข็งแรงเจ้า
2: ฝนตกเม
1: ื่อ
2: วานเม
1: ื่อ
2: ค
1: ื
2: นน
1: ี้
2: นะ
1: น้องฝนตกเน
2: า
1: ะ
2: ไม่นานดอกไฟเลยพัดสามดอก
1: เจ้า
0: เจ้า
2: ทั้งฝนทั้งลมเจ้าหนึ่งหนึ่งจะได้ห้าแ
1: ร
2: ง
1: จะมาเรียนนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้เด้อากาศเป็นแล้วไหนปกติเลยเบาท่ะ
2: เศร้าแล้ว
1: เศร้าแล้วเนาะอืมเจ้าเจ้า
2: ลูกจะได้ตุ๊กล้านลูกยานนะไปนะ
1: อืมเจ้า
2: เจ้า
1: แมนแมนแมนลาเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งไรเน
2: า
1: ะเจ้าอืมเจ้าเอาเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างโบ้แพง
2: เอาเพลงแฟนตำรวจเด
1: ้
2: อ
1: แฟนตำรวจเนาะหักเบาทหารแล้วกระต่อแฟนตำรวจแมนบอนี
2: ่
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเสร็จเลยเสร็จเลย
2: มาไปลงตรงนี้ลงผู้คำประกันมาเรียน
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้คำเล็กเพื่อนเลยเด้อบ้าต่อกลางเรียน
1: เจ้า
2: ไอ้ตรงนี้
1: เจ้า
2: บ้านพวง
1: เจ้า
2: ตาเวียนตา
1: เจ้าเจ้า
2: พระคำพงเด้อ
1: เจ้า
2: เปลี่ยนทุกสายเด้อมาต่อลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้า
0: เจ้าขอบใจก็แพง
1: เจ้าเส้นกันเด้อเด้ออยู่ดีไม่แห้งเบิ่งยังตนเองเอ้ยขอบใจเจ้าเส้นกันเอ้ย
0: เส้นกันสบายดีโชคดี
1: ขอบใจเด้อขอบใจ
2: เ
1: จ
2: ้าน้องกับประธานภาพเนาะบังเกิดแต่ข่าว
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
2: เออ
1: เ
2: งินไอ้ทองคำเด้อ
1: เจ้า
2: เจ
1: ้
2: า
1: ขอบใจเจ้าโชคดีสบายดี
0: โชคดีสบายดี
1: ก็ขอบใจเด้อมีรายการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาแล้วก็ต้องขออภัยอีกทีนึงเนาะสำหรับมีรายการที่โทรเข้าร่วมรายการบางเทื่อในกาอาจจะหับสายให้บ่ทวงบ่ทันเด้เนาะบางเทื่อเพิ่นก็ว่าโทรเข้ายากยากแต่ก็ขอบใจที่อยู่เป็นแห้งใจส่งกำลังแห้งใจให้กันและกันถึงว่าจะโทรเข้ายากก็ยังติดตามรับฟังรายการเรื่อยมาเนาะ
0: เจ้า
1: ตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วฝากไปทางเมวอนเด้อที่แนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าอยากฟังเสียงเพลงนี้อกหักบ่ตายดอกเนาะฝากต้อนให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนตอนนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน

0: วนน้องอยู่เบื้องหลังให้ออกคำสั่งดูแลหัวใจ
1: ตำรวจเนาะฝากต้อนมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง
2: เจ้า
1: พิเศษก็ขอบใจทั้งไอ้แพงเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่แนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเราเนาะก็ขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแต่ละเสียงเพลงที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามานี่ก็ทยอยเปิดให
2: ้มา
1: ก็หลายเสียงเพลงเนาะสลับสเปลี่ยนกันไปเพลงซาเพลงไวเดเป็นจังหวะมวลซืนเด้เนาะมีรายการส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนที่กำลังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี
2: ้แม่นแหละเบิ่งเวลานาทีของเฮานี่ก็ไว้นะบ่ทันได้ก็ 9:55 นาทีแล้วก็จะหมดเวลาของทางรายการแล้วกับ1ชั่วโมงที่เฮาดำเนินรายการนี้อยู่
1: เจ้าเป็นละเบิ่งเวลาตามห้องส่งพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะท่านผู้ฟังกับฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังโครงการดินจัดสรรเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าต้องการดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนท่านผู้ฟังเพิ่นจะมีโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยตั้งอยู่บ้านห้วยหงท่านผู้ฟังเส้นทางนี้ทำเลดีเนาะใกล้หงหมอใกล้หงเฮียนใกล้ตลาดเส้นทางไปมาสะดวกสบายพื้นฐานโครงรางมีครบสุดเนาะเพราะว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าท่านผู้ฟังส่วนว่าราคาการเริ่มต้นเพียงแต่2 ล้านปลายกีบต่อตามแมตเนาะจ่ายก่อน 30% หรือ 30 ส่วนห้อยหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจ่ายผ่อนในระยะ2ปีโดยที่บ่มีดอกเบี้ยก็สามารถลงรายละเอียดนำโครงการเติมได้หรือว่าท่านใดที่มีเงินไขครบถ้วนอยากจ่ายสุดเลยจังสิเพิ่นก็มีส่วนลดให้ 10% หรือ 10 ส่วนห้อยเนาะและสำหรับสายเลือกที่2ก็คือเป็นโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีตั้งอยู่บ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่ว่าอยากได้ดินอยู่ในขอบเขตบ้านกุสัมบาทนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้เนาะเพราะว่าการไปกันมานี่ก็มีความสะดวกสบายเส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางปู่ยางเนาะแต่ทางใหญ่จนฮอดดินโครงการเลยราคานี่ท่านผู้ฟังก็สำหรับท่านใดที่ว่าสนใจเนาะเพียงแต่จ่ายก่อน5 ล้านกีบก็สามารถเป็นเจ้าของได้หรือว่าท่านใดที่สนใจในรูปแบบการจ่ายผ่อนบ่จ่ายผ่อนในระยะยาวถึง5 ปีแม้นบ่มีดอกเบี้ยเนาะตกอยู่เฉลี่ยเดือนละ1 ล้านปลายกีบเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-5858-5833เด้อท่านผู้ฟังสำหรับโครงการดีๆแบบนี้เพิ่นก็มีสิทธิพิเศษเนาะให้10คนทำอีฐที่ว่าได้จับจองเป็นเจ้าของเพิ่นก็จะมีการเจาะน้ำบาดาลไหลละล่าโดยที่บ่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเอาล่ะท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจางทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้องกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์ข้อหลวงจันทร์ต่อไปเส้นหันฟังข่าวเมืองโบเตนแขวงสิงห์บุรีจัดพิธีมอบหับโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชนบทในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อบุรุษมานี่ที่บ้านตาลิงเมืองโบเตนโดยการเป็นประธานร่วมของทานบุญเดิมเสริมนภาห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโบเตนทานเสียงพินบุญมีอภัยผู้ประสานงานโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเสียงพินบุญมีอภัยผู้ประสานงานโครงการได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนในการปรับตัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ้านตาลิงเมืองโบแตนแขวงสิงห์บุรีให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าสงวนอยู่ขอบเขตต้นน้ำให้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นรวมไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวะนานาพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าและยืนยงตลอดไปโครงการนี้มันได้รับการสนับสนุนหลักจากกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโลกแผนงานโครงการขนาดน้อยประจำลาวโดยได้จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในระยะเวลา18เดือนซึ่งเริ่มมาแต่ต้นเดือนมิถุนายน2025จุดประสงค์หลักของโครงการแม่นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าแหล่งน้ำยกระดับความสามารถในการนำใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสามารถดำเนินการโดยได้รับการร่วมมืออย่างพร้อมเพียงของภาครัฐองค์การจัดตั้งบ้านและชุมชนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยมีเป้าหมายพื้นฐานในตอบสนองความมีห้องต้องการของชุมชนจนนำไปสู่มากผลแห่งความสำเร็จของโครงการจบข่าวสมภวันมาวุไซอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์

0: ารในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ์
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

อัศจรรย์แต่กุ้งสิกุ้มกินปลาหมึกใหญ่อีแม่เอ้ยอัศจรรย์แต่ไม่แกนหล่อนสังสิมาปีนปงใบเสื้อหมักต้องบ่ฮอนหล่นไก่กกนะเสื้อหมักบกบ่ฮอนหล่นไก่ต้นเป็นนั้นเด้มีรายการฮอกก็ได้นะเข้ามาสู่รายการลองลิสต์กันต่อนะหลังจากได้ฟังรายการจากทางสถานีก็คือรายการสีสันเสียงเพลงกับบรรดาเหล่าโคศกสาวสวยยิ้มหวานผ่านไปก็เข้ามาสู่รายการลองลิสต์กันต่อเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าซื้อว่ารายการลองลิสต์หับหน้าทีเป็นโคศกประจำรายการกันแม้ทั้งเบาไทยเพิ่นนะก็มาฮอดจอดถึงเอ้ยโมงหนึ่งสมองหนึ่งเต็มๆรายการฮอกกระไรบ่ดนมีเพลงมันม้วนเอาไว้คอยเปิดให้ทั้งเพื่อนมิตรแฟนรายการเขาได้หับฟัง

0: พักส่วนนึงก็เบิ่งเอานะเบิ่งแล้วก็ฟังไปนำเบิ่งเห็นโฆษกจัดเห็นกล่องสินค้าเห็นโลโก้ของทั้งบริษัทของเขาเอาบรรดาแบรนด์สินค้าขึ้นใส่หน้าจอทางเพจก็เห็นเนอะเฉพาะมิตรรายการทางบ้านฟังแต่เสียงบ่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดก็ฟังนะสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมอยากฟังเพลงก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้บางท่านก็จิตจื้อจนขึ้นใจใส่ใจตลอดเวลาบ่หลงบ่ลืมบ่ทิ่มบ่ปากันก็ถือว่าโทรมาลื่นมาหยาบในแต่ละมือบางท่านก็จะลืมไปแน่กดบ่ถูกเบอร์ก็เจือกไปหาบุคคลอื่นหรือว่ารายการอื่นเบอร์ทั้งห้องทรงห้องก็มีนะที่0305787052นะ5787052เป็นตั้งโต๊ะนะ030เซฟจดๆเต็มๆไว้อยากฟังเพลงซาไว้หมอลำลูกทุ่งลูกกุ้งสติงดิสกอกดิสโก้ตำบอกลำวงธรรมดอดาบอกมักสามซอกสามซ่าก็ว่ากันมาแต่จะจัดให้อยู่กับผู้ช่วยคุมเทคนิคและปล่อยเพลงคุมระบบออนแอร์ออนไลน์อยู่ตอนนี้ทัดสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าก็อยู่นำกันทุกมือดอกไอ้น้องเขาก็ได้เนี่ยเว้าปึบแล้วก็มาปรับลดหน้าใหม่ไม่ใช่ออนไลน์หน้าใหม่กับบรรดาผู้สาวสกอตสายหลุดไปแล้วกดมาใหม่ได้มีรายการโคซุกบ่ได้ปฏิเสธการรับสายแต่ว่าเวลากดรับแล้วมันจะตัดไปโหลดเป็นจังได๋นะเอาใหม่เบิ่งดูลองเบิ่งสิลองมันไปจักบาท2บาทซะก่อนกันมาปึ๊บรับปั๊บนี่สนละอยากตัดโหลดเด้เอาจักหน่อย1 2ปั๊บบัดนี่ปั๊บเออได้ละบัดสบายดีโอ้สบายดีทั้งกันนัดสาวเพลงบันโนดแก้วเออได้บุปผิงบุเคยจมขนไผดอกอันนี้นะเออปันได้สิได้ไอ้เคยเนาะเออคันได้แล้วก็อย่าลืมเราโคสุกนำเด้อเจ้ามีแฟนตำรวจเนาะเจ้าม อบเลยเจ้าม
1: อบให้ลุงปุ่มมีลุงปุ่มคำประคำมาเรียน
0: เจ้า
1: ตาวันตาวันคือไปเมื่อไหร่
0: เจ้า
1: ตาตาคำสวงตานาง
0: เจ้าเจ้าโดย
1: เด้น้องใจลาน้าใหม่เด้อ
0: ขอบใจสาแพงเด้อเจ้าขอบใจผู้สาวโอ้ยเจ้าสบายดีโอ้ยยังอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าโอ้ยมีแต่ผู้สาวเจ้าจ้าสาวใหญ่สาวน้อยเนาะสาวซ้ำน้อยนี่ก็ประมาณอยู่17-18ปีซ้ำกลางก็สิมันประมาณอยู่41-48ซ้ำเท่าได้ก็สิมัน70ปลายประมาณเนาะก็พอดีพองามเด้ก็บ่แม่นว่าเท่าดอกพอดีคนอายุหลายเกิดมาดนเด้เนาะอาศัยต่อไปสบายดีโอ้ไอใส่สนใส่เท่บุมีขี้เห็นแห่แก้ม
2: เจ้าบอกผิดเด้อน้ำของยืดกาเฟ่นุ่นแก้วเอ้ยแซ่บมากเลยว่าจีนจะไปเรียน
0: เออกะว่าเออกะว่ากันไป
2: เจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: ภูมิใจก
0: ัน
2: เถิดเนาะภูมิใจกันเถิดที่เกิดมาเป็นคนลาว
0: ภูมิใจกันเถิดที่เกิดมาเป็นคนลาวเจ้าเจ้าเจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: ขอบใจเ เด้อที่บ่ต้องลืมบ้านเด้อถึงได้
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ครับขอบใจเบาท่านผมเด้อ
0: เจ้า
2: ครับนานๆจะพูดขอบคุณเสียงบ
0: ่โอ้ไอ้อาดเจ้า
2: บ่คือหมอลำเก่า
0: เออก็หมอลำเก่าแล้วนะเออสบายดีโอ้รุ่นสมัยลำเลืองจำปาสีต้นผู้ใดเออสมัยนั้นธรรมดานะเรื่องลูกคอนี่โต38ลืบพุดก่อนะอาศัยต่อไปเจ้าสบายดีเบ้าสอนวังเวียง
3: สบายดีตาอุทัย
0: โอ้จะได้สอนทั้งวังเวียงหันกินข้าวกินน้ำแล้วว่าทางนั้นเป็นใดๆอยู่ดีมีแฮงอยู่บ
3: ่
0: โอ้ยคิดว่าเป็นเบ้าสอนอันนี้ไอ้สมิตรบ่อแก้วเนาะอันอยู่ทั้งแข่งบ่อแก้วนี่ผู้สาวงามเด้เนาะไอ้สมิตรเนาะ
3: ว
0: ่าเขาว่าทั้งแข่งบ่อแก้วนี่โอ้งามเนี่ยนะผิวพรรณดีเขตนั้นเนาะไอ้เนาะเออเจ้าเจ้าเอาเพลงอย่างไอ้เพลงอย่างเจ้าเจ้าคอเป็นเคยกุก
3: เมื่อไผ่บ้างไผ่ชนแล้วก็ชิ้นงานเมดิลาเมจินตลาแล้วก็มีคันมาเรียน
0: เจ้า
3: ตาเป็นปนุ่มแก้ว
0: เจ้า
3: แล้วก็สาวอุบลรักคนห้องเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
3: พี่เจ๊พี่เจ๊มาไผ่บ้างจะไปเชียงบานเด้อ
0: โอ้ยขอบใจไอ้สุมิตรเจ้าสุขดีเจ้าเจ้าเจ้าอ่ะก็ถือว่าหลายทานติดตามรายการนี่ก็ถือว่าเฮามาสังเกตเบิ่งก็ถือว่ารายการลองลิดของเฮาก็มีคนฟังอยู่เนาะแต่ก็สุขก็ดีๆใจว่าซั่นแต่ปะโทรมาลินมายามแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์กันก่อนนึงเนาะมีรายการเฮาขอบใจบริษัทลองลิดการค้าเด้อซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักรายการของเฮาขอบใจทางโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจเท่าพันโมบายโฟนขอบใจเทียนพึ่งนำโซกขอบใจห้านกับเปียกแสบสองไอ้น้องขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจห้านสบู่เจจอยน้ำเมเดอร์ซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทางลองลิทพวกเฮาเนาะสร้างสื่อว่าแบรนด์สบู่เจจอยให้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านไข่ยาสาวอิงตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านไขยาเมยกหรือว่าห้านสาวยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านเมกูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเกี่ยวกับเรื่องของยามองก็มี3สูตรในยามนี้เด้อมักขออภัยมี3รุ่นรุ่นใหญ่กลางน้อยบ่แม่น3สูตรเด้นะใหญ่สุดกลางแล้วก็น้อยสุดไว้ทาถูทาถูสุดดมนะมีเหือมีแหงเด้อย่ามองเอาไว้ทาถูเป็นตุ้มเป็นตอมดแมงกัดมันก็ช่วยบรรเทาช่วยถอดผิดซะเด้นะบางท่านี่ยุงกัดปูลูกปกเล็กเป๊กตัวอย่ามองให้ไปทาบักก็เย็นขึ้นไปก็ใช้ได้นึงเด้นะบางท่านี่เอาเก่าว่าสนจะว่าหนังเล่นบ่ได้นะบ่เฝ้าเก่ามันดอกเนี่ยมันคันก็กัดแขวใส่กากกากมันเอายามองไปตัวไอ้โป้ๆใส่จักหน่อยก็ถือว่าผ่อนคลายไปเด้ออ้าบัดนี้ก็ได้ละบัดนี้เนาะไปเปิดผักกั้งสะกดบัดนี้ก็ได้ที่เปิดเพลงสู่ฟังเด้อคิดฮอดเด้ซำเหนือคิดฮอดเด้ซำเหนือสิเด้เพลงนี้อ้าให้แกทั้งอีพ่อยแม่เฮาผู้ที่เกษียณราชการพนักงานบำเหน็จบำนาญหรือว่าที่ผ่านห้อนผ่านหนาวมาอดีตนักฮบเก่านะเพลงนี้สิฮู้ดีม่วนๆกันเจ้า

0: ที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่ที่แม่ปวดได้รู้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะนี่หลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ
3: ก็จังซั่นน่ะก็นั่นล่ะบ่เรื่องกินอาหารเสริมนี่บำรุงสายตาก็ได้รับมากรับผลเนาะมันกินเข้าไปตาก็ถือว่าไขขึ้นเออก็แนะนําเนาะกับอาหารเสริมเพราะพันได้ได้มีรายการฮาวน่าเฉพาะภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมบำรุงสายตาคอลาลินพัดจัดจําหน่ายโดยทั้งบริษัทลองลิสการค้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะของดีนะเอ๋ของวิเศษนะบำรุงดวงตามีภูมิคุ้มกันนะเพื่อว่าการในตอนหน้ามันอาจจะเกิดการคาดคะเนการกินไว้มันดีนะถ้ามันบ่เกิดเป็นต้อเนื้อก็ดีบ่เกิดเป็นต้อกระจกก็คักบ่เกิดเป็นต้อลมอันนี้กระมวลใจบ่เกิดเป็นต้อหินก็บ่ทุกข์ใจนะนี่แต่แนวดีๆป้องกันไว้เด้ออย่าลืมฝากไว้กับอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลาลินพัดนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรไปลินไปยามทั้งห้องการมาอยากได้นะโทรไป020-9829-4228นะมีบอนติดต่อให้อีกดอกนะพวกเฮาก็จัดส่งบ่ต้องขึ้นโอ้อยู่ไกลอยู่ทางต่างแขวงก็สิได้รับเครื่องอยู่บ่ทางอาจารย์โคสุกเอ้ยบ่โอ้เพิ่นได้แน่นอนล่ะเนาะเชื่อมั่น 100% เด้อสินค้าผ่านขนส่งทุกๆสาขาทั่วประเทศจะได้รับเครื่องเนาะกำหนดเวลาใกล้ๆก็แตกต่างกันได้พวกเราจะติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ทั้งลูกค้าแต่ละท่านมาเว้ากันต่อในเรื่องของบทเพลงกันเติมเมื่อกี้นี่ก็ถือว่าผ่านไปแขวงหัวพันนะบทเพลงสำเหนืออันนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านกันมาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่ทางนครหลวงอยู่หลายเขตหลายแขวงยงยายกันไปทั่วประเทศเนาะพี่น้องทั้งแขวงหัวพันเฮาพี่น้องทั้งเมืองซำเต้อนี่ซำไต้พี่น้องทั้งเมืองสำเหนือถือเป็นเมืองเอกนะเป็นเมืองเอกพี่น้องทั้งเมืองเวียงไซเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะเป็นเมืองวีรชนเมืองเวียงไซบ่ธรรมดาเมืองเวียงทอง เมืองเสียงข้อเมืองซบเบาเมืองแอดเมืองหัวเมืองท่านอยู่เมืองใดโอ้โคสุกเบาถึงเมืองค่อยอยู่แล้วโทรมานะมีรายการ0305787052มาเล่นมายามกันเออพี่น้องทั้งแขวงหัวพันเฮาเอออันเลิกกับอันเจ็บแน่มวนๆกันได้มีรายการเฮารายการลองเล่นทั้งบันเทิงไปนำข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าเพื่อบ่ให้มันโศกมันเศร้าเนาะก็บ่เป็นการจำเจบ่เบื่อบ่หน่ายได้มวนอย่างเดียวนะยิ้มแย้มแจ่มใสให้มันมีอรรถรสในการฟังวิทยุฟังเพลงนะฟังข่าวสารต่างๆกับบวกประสานสมทบกับออกหน้าใหม่นำเด็กมะมาเอาใจมีรายการกันสักก่อนกดเข้ามามีรายการตอนนี้ออกหน้าใหม่ให้เดี๋ยวจะเปิดสติ๊กเปิดสติ๊กเกอร์เพื่อออกหน้าใหม่เข้าใหม่เลยเด้อเป็นตอนนี้เปิดเข้ามาที่030 5787052 5787052กดเข้ามาคันว่าสนใจอยากได้ยามองหันละแม่นโคศกจะแถมให้กล่องน้อยกันซื้อกล่องใหญ่ก็คือว่ากันตระมือหั่นล่ะเนาะซื้อกล่องใหญ่1กล่องจะแถมกล่องน้อยให้ฟรีกล่องนึงซื้อ1แถม1เด้อซื้อกล่องใหญ่ได้กล่องน้อยฟรีๆกล่องน้อยบ่ได้ซื้อเด้อให้ฟรีๆแต่ว่าซื้อเฮ็ดกล่องใหญ่หั่นก่อนเนาะกดเข้ามาได้มีรายการที่0305787052เอาไว้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนสูดดมทาถูเด้ใส่กระปอกกระเป๋าไปนำนะยามสิเป็นวินเป็นเวียนก็ทาถูคุณภาพดีสรรพคุณดีสารสกัดจากสมุนไพรธรรมศาสตร์ผู้ใดอย่ามองพวกเฮานะกดเข้ามาหน้าไมค์ตอนนี้นะออนไลน์หน้าไมค์ให้แต่สัมสาหน้าไมค์เข้ามาเฮากับเว้ากันว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของยามองเลยซะเนาะพอดีเลยล่ะส่วนเรื่องของยามองเนาะมีรายการเฮาอยู่ทั้งเสียงขวางหันละแม่นอยู่ห้านเมกูดเด้อห้านเมกูดนี่ตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายห้านใหญ่เลยล่ะอยู่หันเนาะไปหาเพิ่นเด้อต้องการอยากได้ยามองลองฤทธิ์ใส่ดีใส่คักใส่แล้วเห็นผลเอาไว้นวดเส้นไว้นวดเอ็นกล้ามเนื้อคอตอกระดูกอักเสบมันพิกมันแพงมันแทงในหัวใจมันเจ็บเสียบจี๊ดๆจัดๆตามเส้นตามเอ็นเด้ออย่าลืมเลยยามองมันเย็นทาถูเด็กเอาไว้นวดนานเห็นบ่คักได้มีรายการเฮาเด้ออันนี้ก็ถือว่าได้ยินข่าวมีรายการทั้งอุดมไซนี่ถูกใจว่าซั่นเนาะก็เลยว่าเอาให้สาวโมหรือว่าห้านน้องพิมพ์สอนเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งอุดมไซนําอีกอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเด้อสนใจอยากได้ยามองก็ไปเอานําสาวโมหรือว่าห้านสาวโมห้านทาพันโมบายโฟนหั่นก็ได้เพิ่นอยู่ใกล้ๆกันดอก25นี่ติดกันติดกันห่านเพิ่นนั่นป้อนคอล้มกันอยู่ทุกมือดอกเท่าไหร่เพิ่นได้แปลงโทรศัพท์เพิ่นก็ขายเครื่องทรงอันนั้นมันตัวแทนจำหน่ายยามองพวกเฮานำอีกอยู่ทางภาคส่วนอุดมไซเฮานะทางเมืองไซได้ไปขึ้นรถไฟไปทางเวียงจันทน์นี่ไปเที่ยวอุดมไซกันลงรถไฟไปกับไปขี่รถฮับต้อนเพิ่นรถโดยสารไปกับมาท่าอยู่ทางคิวรถไฟไปตลาดเมืองไซแขกอุดมไซไปตลาดหนองแมงดาไปห้านสาวโมบังจังแดไปเห็นถึงโฆษณาเป่งเป่งเป่งเป่งอยู่มันมีแท้บ่มีเลยเนาะห้านบักใหญ่ๆพอดีเจ้าของห้านนี่งามเด้องามเดี๋ยวจะบึ้งกันนั่นนางสังขารแต่ละปีรุ่นนั้นพูดแหละความงามเป็นบทธรรมดาเลยนะใจดีนะสาวพิมพ์มาสอนก็ได้ส่วนนครหลวงจันทร์พวกเราต้องการทั้งคนทรงหรือว่ายังให้พนักงานมาส่งคนเงินทองสารก็ได้เลยเฉพาะยามองนี่แหละแม่นพวกเขาขายกับใหญ่นี่ 65,000 กีบนี่แจ้งราคาเลยเด้ออันเฉพาะเอาทางบริษัทพวกเขาเนาะทุกตัวกลางแล้วมัน 35,000 และตัวน้อยสุดจะ 25,000 กีบก็ได้แพงเลยนะอันนี้เป็นการโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิสต์พวกเขากดไปที่เบอร์020-9829-4228โทรเลยนะยามองพอพร้อมส่งเด้อบัดนี้ก็มีแล้วได้เพลงมาแล้วทางอาจารย์สมสะอาดว่าบ่าวตำรวจผู้ใดอาจารย์ว่าได้จัดให้ทั้งสาวเพลงซะก่อนผู้นึงก็ฮักบ่าวตำรวจบางท่านก็มักผู้สาวตำรวจอันนี้ก็บ่ว่ากันดอกความฮักความเพลงถูกตาถูกใจกันจ้องสายตาตาเบิ่งตากันแล้วก็หลงมักกันว่าซั่นเด้ก็ว่ากันไปบางต้องก็มักบ่าวทหารเธอก็มักสาวทหารนําเด้อ้าว ให้มีแต่ความสุขกายสบายใจฟ้าทวีพรเป็นศิลปินรูปงามเสียงดีเพิ่นนี่บ่ธรรมดาจวดจ้านเลยจ้ะ

0: ็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ข้าเจ้าชื่อว่าบุญชัยศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะวองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาตไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: เสียงสัมภาษณ์ทั้งอีพ่อเพิ่นนักแน่นขนาดใดนะอีพ่อเพิ่นนี่ถือว่าเบาไทยได้ไปฮอดเงินเพิ่นมานะได้ไปสัมภาษณ์โอ้เพิ่นก็ดีอกดีใจนะสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้นะไว้ใจได้เด้อมีรายการเฮาเด้อเรื่องของสินค้านะโอ้สิฮอดบ่ฮอดรายการเฮาเฉพาะภาคส่วนสิขึ้นว่าโอ้ต้องได้จัดการบริหารแนวใดเรื่องของการจ่ายบ่นะพุ่นละเครื่องบ้าฮอตบ้านอีพอจังว่ากันแล้วนะบ่ยากดอกอันนั้นก็ได้นะเพิ่นว่าเก็บปลายทางนะเก็บปลายทางมั่นใจเห็นเครื่องเห็นของกวดเช็คละเอียดนะมีใบบินมีใบจากบริษัทพวกเฮาเรียบร้อยไหนเฮาต้องได้กวดเช็คคอนเฟิร์มให้มันดีๆเพราะว่าคู่มือนี่คันสิเว้าเรื่องการส่งเครื่องส่งของนี่คันล้มกันแต่ปากซื่อๆนี่ก็ยังบ่คักปานใดต้องได้บึ้งกันคักเห็นสินค้าดีๆนะมีโลโก้บริษัทมีลายเซ็นจากประธานบริษัทมีใบมอบหับเครื่องมีใบอันนี้ละเอียดเด็กมีในการเฮานะมันแม่นว่าโอ้สิไปตกคาลมคมคายคู่มือนี่มันแห้งหลายแนวคันเว้าเรื่องวิชาชีพก็ได้เนาะมีทั้งคอลเซ็นเตอร์มีทั้งสแกมเมอร์มีหลายรูปแบบเห็นบ่มีรายการเต็ดตามเบิ่งข่าวสารแม่บ่เสือนะเพิ่นก็พยายามที่จะกวดล้างให้มันเบิดภาคส่วนใดที่ล่อลวงทางออนไลน์เพิ่นเว้าว่ามันผิดแต่ในมีรายการเฮาเนาะอย่าสุไปหลงเสือเด้อคันได้เว้ามาซิกับโฆษกก็สิเว้าสู่ฟังนะเพราะว่ามันเป็นการล่อลวงตั้งปัญหาขึ้นมาเนาะตั้งสิ่งที่พวกเราคิดบ่ถึงได้บ่ธรรมดาภาคส่วนนี้นะภาคส่วนคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ภาคส่วนนี้ถือว่าฉลาดแฮงเนาะเก่งเรื่องของคอมพิวเตอร์ เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของระบบเรื่องต่างๆนี่เก่งแฮงนะสามารถสร้างเป็นโปรแกรมต่างๆขึ้นมาหลอกต้มเอาเงินคนได้นะปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ถือว่าลิงกวดกลางให้มันปัดออกจากพื้นแผ่นดินลาวเฮาเนาะบ่ให้มันมีได้เฮาว่าเป็นคือว่าเป็นหังเด้พุ่นนะเป็นหังเป็นคอกเป็นจุดใดที่เพิ่นเป้าหมายแล้วมันบ่ให้เหลือไอ้เกี้ยงตาบเออแจ้งเหตุแจ้งหยังมาโลดได้มีรายการเฮานะเพื่อให้บ้านเมืองเฮามีแต่ความปลอดภัยและข่าวสารหนึ่งในบางท่านนี่ลอกว่าคิดตัวว่าเนี่ยลอกลวงคิดตัวอ้างมาว่าติดต่อจากบริษัทนะที่เป็นบริษัทติดต่อจากบริษัทนั้นบริษัทนี้ดอกครับโทรมาโลดได้ทางที่เฮากับบริหุ้นส่วนกับบริษัทนั้นบริษัทนี้จักเถื่อก็บ่เคยมีธุรกิจหยังโทรมาเฮาไปเฮ็ดหยังกับบริษัทได้ว่ามันโทรมาได้เพิ่นอ้างมานั่นเลยขี่ตัวมาแล้วได้เริ่มสร้างแผนการมาแฮวลงเสือโทรมาเฮากะฮับเนาะกับเป็นเบอร์สามัญชนธรรมดาเบอร์ก็บ่ได้แปลกประหลดแปลกประหลาดพัสดุกระทับเนาะอย่าฟ้าวไปลงเสือเสกๆกะคักก่อนอันสองมาว่าขี่ตัวว่าโทรมาจากธนาคารเป็นซั่นได้โทรมาแล้วบัดนี้โทรมาธนาคารได้เฮาก็บ่ว่าดอกโทรมาจากธนาคารเด้อแม่นหยังเนาะบัดนี้นะเป็นสั้นเลยบางอันที่สามมาก็ตัวโทรมาว่าจากอันนั้นเบอร์ลักนั้นลักนี่เป็นสั้นเลยนะอันที่สังเกตบ้างไหมว่าโทรมาให้ลงอันนั้นทะเบียนได้อ้ายว่าสั้นคันบนลงทะเบียนนี่เพื่อจิตตัดสายจะได้ว่าสั้นสิก็ได้อย่าฟ้าวไปโอนเงินอย่าฟ้าวไปลงเสือเด้ออย่าฟ้าวไปให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของตัวเองให้เขาไปได้เด็ดขาดนะครับพันหูข้อมูลส่วนตัวเขาไปนี่ก็โอ้มันก็ซ้ำหู้กระเป๋าเงินเอาครึ่งหนึ่งพูดแล้วเนาะอันนั้นอันตรายเลยมีการเอาเด้อชี้สติได้ถุงมือนี่เนาะอันนี้สามมากว่าตัวว่าโอนเงินผิดสำหรับเดี๋ยวค่อยโอนเงินให้เจ้าผิดได้จะโอนเงินคืนนะครับไม่ค่อยบ่ให้ค่อยแด้ว่าสั่นในนั้นในแผนการเขามันโอ้เขาว่า18มงกุฎได้ในภาคซ้อนนี้เลยมันสลาดลักแหลมพี่ดีเลยนะอันที่สี่มาอะไรมันขีดตัวว่าอันน่ะไปเฮ็ดเวียกออนไลน์เฮ็ดเวียกจ้างไปเวียกออนไลน์มีเงินเดือนหลายเงินเดือนสูงได้ว่าซั่นนะลงทะเบียนนั้นแนวนี้โจทย์เอาเบอร์โทรศัพท์อ่านข้อมูลส่วนตัวเฮาไปเด้ออันนี้ก็ถือว่ามันมีเล่ห์เหลี่ยมนะอันนั้นก็ตัวไปเฮ็ดเวียกออนไลน์ลงเฮ็ดหาเงินทางออนไลน์นั้นนี่เด้ออันนั้นอันนั้นก็เป็นแผนการนึงอย่าฟ้าวไปลงเสือภาคส่วนนึงก็แม่นแท้ภาคส่วนนึงก็บ่แม่นเลยมันเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นหน้ากากบางหน้ามันที่สื่อทั้งอินเทอร์เน็ตโธ่มันบ่ธรรมดาตัวนั้นเนาะมันงูผิดอีหลีตัวนั้นเนาะตายตายบ่น่าเชื่อเป็นซั่นได้มีรายการเฮาเบิ่งคักๆก่อนจะไปตกคาลมคมคายเขาเจ้าเนาะภาคส่วนนี้มันสลาดลักแหลมเนี่ยพวกสิเนาะหลักการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการล่อลวงทางออนไลน์นี่ก็มีหลายประเด็นแต่ว่าจากแนะนำแบบมันเฝ้าเป็นลงเสือเนาะนี่ก็ยกเบาๆเป็นตัวอย่างให้ก็มีหลายแบบหลายรูปการเนาะที่จะเข้ามาหาเฮาในแต่ละมื้อนะบางท่านก็มาทางแชทบางท่านก็มาทาง Facebook แอดเข้ามาโอ้ลมนั้นนี่สร้างสถานการณ์จังซี่บางท่านก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ว่าใส่ Facebook ของหมู่เฮาแต่ว่าหมู่เฮาเขาแฮกไปแล้ว Facebook มายืมเงินเฮาอีกอันนั้นก็แนวนึงอีกนั่นก็ได้สำคัญได้เด้อมีรายการเตือนสติกันทุกมื้อนี้มันหลายรูปการนะก็คือกับการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อกันในบางท่านก็แอบอ้างนะจากบริษัทนั้นบริษัทนี้เด้อแม่นแล้วว่าซั่นนี่แหละสินค้าของหมู่เฮาแหละว่าซั่นเด้อย่าเฝ้าไปโอนเงินอย่าเฝ้าปิดใจให้เบิ่งให้มันละเอียดซะก่อนเนาะมันคักๆเพราะว่าทุกมื้อนี้มันคนสวยโอกาสมันมีหลายเตือนสติไว้นะและส่วนอาหารเสริมของพวกเขาจัดส่งให้เลยมันผ่านคนส่งเห็นกล่องเห็นใบบินเห็นโลโก้บริษัทเห็นลายเซ็นเห็นเบอร์โทรศัพท์นะมันแม่นแท้ 100% จึงค่อยได้จัดการเรื่องของขบวนการจ่ายได้มีการเขาจะใจเย็นๆอย่าไปใจฮ้อนกับวัตถุสิ่งของต่างๆเรื่องของเสื้อสินห้าอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันเนาะมันดีแท้มีกุ๊กปลายสาเหตุได้มาแต่ใส่บัตรใส่บัญชีฮาวได้ฮาวกินไปมลุมลวดไปใดๆนะกินไปแล้วมันเพลสิมาหาผิดชอบเฮาละบัดนี้เนาะกินไปมีอันแทรกซ้อนมีอันแนวมันอาจจะพิษสำแดงขึ้นมาเกิดปฏิกิริยาทางอื่นมา เฮ็ดให้สุขภาพเสียหายไปไผสิรับผิดชอบนี่แม่นบ่ล่ะอันนั้นมันก็เป็นปัญหานึงอีกเนาะที่เราจะต้องได้เอาใจใส่ในการสั่งเครื่องต่างๆนะด้วยความหวังดีจากรายการ Long List นะโดยโฆษกบ่าวไทยเดินทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะไปฟังเพลงนี้ก่อนมีรายการเฮาภูมิใจที่เกิดเป็นลาวจังหวะลำวงธรรมดอดาศิลปินทานคำพันธ์มาลาบัณฑิตนะเป็นผู้ขับห้องยาวๆกันเลยเจ้า

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนลาวฟังแล้วความภาคภูมิใจนะฟังแล้วรู้สึกฮักผืนแผ่นดินเกิดฮักหีบของประเพณีดีงามของชาติลาวเนาะนี่แหละคือภูมิใจในสิ่งที่เฮาเป็นคือคนลาว

0: ล้าที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ภูมิใจที่เกิดเป็นลาวภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนลาวเฮาต้องหักหอมพื้นแผ่นดินเฮาหักอักขระอักษรลาวหักบทเพลงลาวหักประเพณีขนบธรรมเนียมแต่ละท้องถิ่นแต่ละชนเผ่าเนาะอันนี้ถือเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาและก็มีความหมายเนาะได้มีรายการเพลงนี้ถือว่าฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจฟังแล้วรู้สึกแบบเป็นหนึ่งเนาะเป็นหนึ่งในประเทศลาวของเราก็ถือว่าบ่ได้น้อยหน้าผู้ใดเราต้องพัฒนาเนาะสร้างสาให้มันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสิทธิ์สอนให้ลูกให้หลานหล่อเลี้ยงพวกเรากลายเป็นนักสู้กลายเป็นนักประดิษฐ์กลายเป็นผู้นำที่ดีประเสริฐเนาะนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอนาคตบิดาการเนาะสายหน้าไม้เข้ามาตึงสบายดีเจ้าสบายดี
2: โอยสบายดี
1: เออสบายดีอันนี้แม่เวียงสอนบ่นี
2: ่บ่แม่นว่าข้างรวดๆมื้อพี่เด้อ
1: แม่เพ่งบ่คือมามาคือประมาณตอนสิมื้อแล้วซั่นเออแล้ววงสิปิดแล้วได้แม่เออโอ้เหลือแต่7นาทีสิมื้อปลาแล้วจะสิมานี่เขาจนเก็บเครื่องจนเมี่ยนห้านมาละเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ลั่นตัวมีไปตลอด
1: เจ้าเออเอาบ่ได้ฟังบ่ได้กับมื้ออื่นจังฟังนะแม่เนาะ
2: แ
1: จ้อ้าขอมาขอมาเอิ้นอ้ายเซโม1เสียงดังวึ้งวึ้ง1เขายามแลง
2: เออเ
1: จ้า
2: ฟังเด้อ
1: เจ้า
2: ฟังเสียงทุกสายเด้อ
1: เจ้า
2: ฟังหวานๆหน้าใหม่เด
1: ้อโอ้ยขอบใจไม่เท่าใหญ
2: ่เริ่มเด้อบ่ได้ฟังมื้อนี้กับมื้ออื่น
1: ได้เดี๋ยวจัดให้ลูกเคยสิจัดให้จ้าโอ้ยว่าอ่ะสิไปกินข้าวต้มห่อข้าวห่อข้าวประดับดินได้ไหมเนาะเออเดือนเอิบข้าวสลากในมือนี่เนาะโอ้ลืมมือลืมวันโคสุกกระไดเออลือห่อข้าวสลากเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแหงก็แม่นเลยเนาะโอ้โคสุกก็ลืมไปนะบุญทางฮีตของประเพณีศาสนาพุทธข้อข้าวสลากห่อข้าวประดับดินในส่วงเข้าพรรษาหลังจากมดห่อเข้าแล้วก็สิเข้าไปพุ่นและออกพรรษาพระวรนาซะแหละบัดนี้ก็ได้มีแต่บุญแต่ศีลเด้เนาะแล้วบุญออกพรรษาแล้วก็บุญซ่องเฮือแล้วก็บุญธาตุหลวงโอ้บุญได้บุญบุญเกิดเป็นคนลาวมันซะว่ามวลว่าสื่นแต่มันมีความสุขเอาแท้ว่ะมีรายการเฮาเอามาเติมอีกสายนึงซ้ำท้ายละสายนี้ก็ได้สบายดีคือพากันมาตอนเลือกเลือกห้านเลือกอย่างแต่ละบัดนี้เอ้ยเบิดเวลาปะละเอ้าเพลงยังไม่ขอไว้มือจังฟังจะไอย่องว่าน้องงามได้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยมาแล้วก็ย่องพร้อมเปลี่ยนเป็นเกลือถุงนึงก็ได้ที่บ่คายย่องก็ได้เจ้าเออ
2: เ
1: จ้าเจ้าเจ้าเสียงบ่อยากสัตว์ปานใดอ้าวขอบใจอีแม่เด้อเวลาสิเบิดปะเอาเนี่ยตัดสายสายบ่อยากชัดเจนปานใดนะเป็นเสียงคัดขาดอ่ะเวลาเบิดแล้วล่ะมีรายการเฮาก็ได้สิได้โค้งแล้วได้บัดนี้เนาะหมอลำสิได้โค้งอวยลาลงซะละนะครับไปทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลง บทเพลงต่อไปให้นั้นศิลปินสุนทรรจนาเด้อขอเป็นเคยกกอันนี้เนาะสิมอบปิดท้ายรายการให้กับเปิ้ลเป็นระดับอาจารย์เนาะสิขอบใจผู้อุปถัมภ์ไปนําขอบใจบริษัทลอริสการ์ดค่ะจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจครับแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู้ขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านขายานางเอ็งตลาดดาราหลวงเฮาบางขอบใจห้านขายาแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดเด้อตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงจำหน่ายยามองลองฤทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนใหญ่นะขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจ่อยแล้วก็ขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์นั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้นะอ่ะโคสุกสิได้อำลาก่อนมีรายการบ่อยากไปเท่าก็อยากเว้าอยากวายอยากเบิกบานมนต์ซืนให้มีรายการได้มีส่วนร่วมเวลาอยู่แต่ว่าเวลาเบิดแล้วนะมื้ออื่นพบกันใหม่เด้อที่เก่าเวลาเดิม FM 103.7 MHz รายการลองลิด10ถึง 11:00 นฝากไปติดตามรายการทางโทรภาพปกสกันต่อเนาะเวลา 2:30 น 4:00 นรายการของโคสุกเช่นกันนะแล้วได้รับการสนับสนุนจากลองลิดเช่นเคยนะอ้าวมานี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีไม่จะว่าหมอลำมันไม่อยากหนีในโคชุกก็ได้

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ตอนเช้าของวันที่9กันยายนนี้คณะกรรมการจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2566อยู่นครหลวงพะบางได้จัดงานลูลาดและลงตลาดนัดแบบมอนซุนมีพลเอกวิไลลักษณ์คำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยการนำอดีตการนำขันศูนย์กลางแขวงนครหลวงพะบางบรรดาเมืองแขกขับเซินรวมทางมอนซุนทางภายในและต่างประเทศเข้าห่วมเป็นจำนวนหลายและเต็มไปด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมอนซุนท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางประธานจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2566อยู่นครหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่างานโลลาดในบุญห่อข้าวประดับดินอยู่นครหลวงพะบางเป็นบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายเซนคนโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทางภายในและต่างแขวงได้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือสินค้ากสิกรรมและอาหารการกินหลายอย่างมาวางขายเพื่อให้มวลชนได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาและรับประทานทางไส้สอยนอกนั้นจะได้จัดงานบุญสวงเหือประเพณีซึ่งปีนี้คณะกรรมการจัดงานบุญได้เปิดกว้างการจัดงานบนพื้นฐานการกำหนดระเบียบและการแข่งขันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สาวหลวงพะบางได้สืบทอดกันมาแต่ดูนานการโลลาดครั้งนี้การนำที่เข้าห่วมได้อย่างสมการวางขายสินค้าและห่วมตัดแถบผ้าลั่นคลองเก่าบาทเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการเสริมงานโลลาดหรือลงตลาดนัดแบบมอนซุนโอกาสบุญห่อข้าวประดับดินในปีนี้คณะรับผิดชอบได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเส้นทางกลางเมืองเริ่มแต่สามแยกบ้านจุ้มคลองหน้าหอพะบางหาสามแยกเดินทาดลวงโดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางภายในแขวงอ้อมข้างและต่างประเทศพร้อมด้วยประชาชนภายในแขวงหลวงพะบางได้นำเอาสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์สีไม้ลายมือของตนมาวางขายเป็นต้นเครื่องหัตถกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปากของดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ขวดเฮือนอาหารเครื่องกินดื่มและหมักไม้นานาชนิดที่นำมาประกอบเป็นข้าวห่อโป้หรือห่อข้าวประดับดินภายหลังสำเร็จการโลลาดประชาชนบรรดาเผ่าได้กาเกียมเครื่องวัตถุทานเป็นต้นเห็ดข้าวต้มข้าวนมพิเศษแม่นการเห็ดห่อข้าวโป้หรือห่อข้าวประดับดินเพื่อประกอบพิธีในมื้อบุญห่อข้าวประดับดินส่วนมื้อแหม14ค่ำเดือน9ลาวกงกับวันที่11กันยา2566ซึ่งเป็นมื้อบุญห่อข้าวประดับดินเริ่มแต่เวลา6โมงเช้าการนำผักหลาดจะได้หวมกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์สามเณรที่หน้าวัดแสนสุขารามและมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนจะหวมใส่บาตรถวายเครื่องวัตถุทานอยู่ตามวัดวะอาหามแต่ละแห่งจากนั้นจะได้เต้าโฮมแขกมวลชนและเหือสวงที่เข้าหวมแข่งขันที่ผ่ามใสเหือสวงแขมน้ำคานบานเสียงทองคีรีเพื่อจัดงานบุญสวงเหือประเพณีและดำเนินการสวงเหือตลอดวัน
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ความอดทนพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคซกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้เฮ็ดให้รายการนี้มีออกอากาศให้ทุกท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แมนโคซกบี้และก็โคซกสมมาลาสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังบอกว่าท่านผู้ฟังจะฟังอยู่ใกล้อยู่ไกลบีก็หวังว่าสัญญาณจะชัดเจนไปฮอดไปถึงมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่เนาะสำหรับมื้อนี้โฮซกบีก็คืออยู่กับทุกท่าน1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.อีกเช่นเคยข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ในรายการแต่ละมื้อนี้ขาดบ่ได้เลยเนาะนำมาเว้าวาสู่กันฟังเสียงเพลงม่วนม่วนแห้งขาดบ่ได้ที่จะให้ทุกท่านได้บันเทิงเบิกบานม่วนซื่นน้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงส่วนหลายแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์นะโอ้ยเฮาโอ้ล้มกันสนทนากันเนาะหน้าไม้นี่ก็คือล้มกันยาวๆเนาะบางเทื่อนี้เพลงนี้ได้ฟังอยู่ประมาณ 4-5 เพลงเนาะบางมือก็ได้อ่ะสำหรับมื้อนี้เนาะขอสกสิพยายามสลับกันไปเพลงแน่ข้อมูลข่าวสารจากทางรายการแน่เพื่อทุกท่านบันเทิงในรายการเพลงก่อนเที่ยงตอนเที่ยงมื้อนี้ต้นรายการขอสกบี้จะพาทุกท่านไปม่วนซื่นกันกับเสียงเพลงสะกอนระยะต่อไปกับเข้ามาอยู่น้ำกันเพื่อหาสาระของรายการมื้อนี้จะเป็นอย่างระยะต่อไปบีจะเอาสู่ฟัง

พาทุกท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงมีรายการเพลงก่อนเที่ยงเฮาส่วนหลายแล้วอยู่ต่างแขวงแม่นมีอาชีพเป็นชาวกสิกรยามปลูกข้าวเพิ่นก็ปลูกข้าวยามใดว่างจากเวียกไถนาแล้วก็มาเฮ็ดสวนตื้มปลูกผักและก็เลี้ยงสัตว์ตื้มบางครอบครัวน่ะก็คือมีหลายอาชีพเวียกงานที่นครหลวงวิ่งจันทร์กับบางคนอยู่โรงงานตัดยิบบางคนพนักงานรักษาความปลอดภัยบางคนโซเฟอร์ขับรถโดยสารบางคนก็สาวแม่ค้าก็หลายอาชีพเนาะที่มาหับฟังรายการพวกเขาอยู่แต่ว่าเสื้อเลยว่าทุกท่านนี่นะโดยเฉพาะแล้วคนเราเฮาชาวพุทธจะเสื้อกันเนาะเรื่องของการเฮ็ดบุญการปล่อยป่าท่านผู้ฟังเฮาที่มาหับฟังรายการอยู่นี่พากันมีความฮู้พากันเคยบอเวลาที่เฮาไปเฮ็ดบุญอยู่วัดเฮาจะซื้อป่าสนิทต่างๆไปปล่อยซึ่งอยู่วัดธนาเพิ่นจะมีเขียนไว้เนาะว่าป่านี้ซื้อหยังจะเสริมดวงทางด้านใดเป็นสิริมงคลด้านใดปล่อยปลาดุกแล้วจะชนะศัตรูบ่ปล่อยเต่าแล้วจะอายุยืนบ่ปล่อยเอียนแล้วเวียกงานลื่นไหลปล่อยป่าหยังน้ำของแล้วศีสนะอีหยังก็คือมีหลายเนาะทุกท่านเนาะหลายแนวพันธุ์ป่าหลายชนิดเลยแต่ผ่านมาโคซกบี้เองก็เคยเว้าสู่ฟังแล้วแหละว่าการปล่อยสัตว์ลงตามแหล่งน้ำต่างๆค่ะนะขอให้ปล่อยให้ถูกได้คือป่าบางชนิดเหมาะกับบึงหนองห้องต่างๆป่าบางชนิดเหมาะกับแม่น้ำใหญ่เส้นเขาจะเอาสัตว์ที่ว่ามันอาศัยอยู่บึงอยู่หนองนี่นะเอาไปปล่อยลงน้ำของแน่นอนเลยระบบนิเวศแมนบ่เหมาะอยู่แล้วป่านั่นนี่เวลาเขาปล่อยไปนี่เขาบ่เห็นเดี๋ยวสมมติว่ามันปล่อยไปมันหากินบ่ได้มันปรับตัวบ่ได้มันถึกป่าชนิดอื่นกินมันก็ตายไปซ้ำกับการทรมานสัตว์เพราะฉะนั้นการปล่อยสัตว์นะเขาต้องปล่อยให้ถึกแมนบ่ละท่านผู้ฟังแทนที่เฮ็ดบุญไปจะได้บุญผัดได้บาปซ้ำบ่ฮู้ว่าผู้ใดเคยหาเอียนได้ในแม่น้ำของบ่แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วนะเอียนเนาะท่านผู้ฟังเฮามักจะเห็นอยู่หนองอยู่บึงแม่นบ่แต่ว่าบางคนนะที่ว่าไปเฮ็ดบุญอยู่วัดที่เป็นวัดแคมติดแคมน้ำของนะเห็นเพิ่นขายเอียนผัดเอาเอียนไปปล่อยลงแม่น้ำของซึ่งเขาซอมบี้ไปนะก็เห็นคือกันว่าเวลาเขาปล่อยนะมันจะบ่ลอยไปลงน้ำลึกเลยท่านผู้ฟังมันจะพากันลอยขึ้นมาอยู่แคมน้ำนะซึ่งลี่น้ำงูหินบ่บางเทื่อบางตัวกับบืนขึ้นมาถึงอันพี่นะแคมน้ำพี่นะทุกท่านอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนทนาได้พิจารณาตื่มเนาะการปล่อยสัตว์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องปล่อยอยู่บอนที่เขาคิดว่ามันปลอดภัยและมันเหมาะสมค่ะคือคันเทียบกันง่ายๆนะสมมุติเฮือนอยู่ของมันละเป็นหนองเป็นบึงเป็นขี้ต่มอย่างซะแล้วเอาไปปล่อยลงแม่น้ำใหญ่ๆนะท่านผู้ฟังอันนี้กับโบแมนได้อันนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนาะการปล่อยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าขอให้ปล่อยให้ถูกกับสัตว์แต่ละประเภทพร้อมแล้วระยะต่อไปเนาะคอซอกบี้จะมีข้อมูลมาเว้าสู่ฟังว่าป่าพอเว้าเรื่องการปล่อยป่าแล้วก็ขอเว้าเรื่องป่าเลยเนาะสายพันธุ์ป่าต่างถิ่นที่ว่าห้ามปล่อยลงในน้ำธรรมชาติเนื่องจากว่าเป็นป่าที่ทำลายระบบนิเวศธรรมชาติคือก็ต้องเลี้ยงเฉพาะบอนที่สามารถควบคุมได้เท่านั้นมีป่าใดแน่ที่ว่าเฮาบ่ควรเอามาปล่อยตามใจบ่ควรปล่อยสะสายเห็นนะมีป่าชนิดใดเด้ไหลยะต้องไปเนาะฮอสกบี้มีข้อมูลมาเว้าสู่ทุกท่านได้รับฟังน้ำกัน

ท่านผู้ฟังอยู่กันกลางๆรายการฟังเพลงเนฟังข้อมูลจากทางรายการเนเพื่อว่าทุกคนฟังรายการแล้วก็อู้ได้ความฮู้ได้ประโยชน์ไปนําเนาะโคซกบี้เองก็อ่านมาคือกันจังค่อยฮู้เนาะทุกท่านเนาะดังที่ได้เว้าไปว่าโคซกบี้

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะแซ่บแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละอองมากินเบิ่งแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละอองเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: โอ้เจ็บ
3: ปะโถไอ้สมศักดิ์เป็นหยังอีกละหั่นคือเอามือทุบเอิกเฮ็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
2: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
3: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไวแถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
2: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
3: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
2: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
4: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebookข่าวละอ๋อเล่า

0: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ของลาวแม้นมีเป้าหมายแน่นหนักให้สากลฮู้ว่าการสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานบ่แม่นหน้าที่ของประเทศใดหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่แม้นเป้าหมายรวมและความรับผิดชอบร่วมกันของมวลมนุษย์สมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2566อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจถ้าบ่อยากให้เกิดความเดือดร้อนให้ทุกคนพี่น้องจงจำไว้ให้ดี
1: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: าอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันในมื้อนี้ก็คือรายการของพวกเฮายังออกอากาศสดให้กับมิตรรายการได้รับฟังน้ำกันคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละแข่งแต่ละมิตรฮักแฟนรายการบอนที่ท่านอยู่เป็นแนวใดกันแน่สำหรับอยู่ทางสถานีของพวกเฮาเนาะฟ้าก็ครึ้มอยู่เป็นบางบอนได้ครึ้มอยู่บางเทื่อก็แดดมาหน่อยนึงแต่ว่าฝนผัดบ่ตกเทื่อเนาะสำหรับตอนที่โคศกมียางเข้ามาได้แต่บ่ฮู้ว่าตอนออกไปแล้วสิฟ้าแดดบ่สิฝนแล้วแดดยังบ่ฮู้เนาะแต่ว่าตอนเข้ามาหันยังบ่มีฝนเทื่อก็เป็นครึ้มๆอยู่แต่ว่าขอให้บรรดามีทักฟ้ารายการหรือว่าไผที่มีญาติพี่น้องที่ว่าอยู่เลียบตามแคมแม่น้ำเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งเนาะให้เตือนกันให้ระมัดระวังน้ำกันเพราะว่าเพิ่นจะเริ่มปล่อยน้ำเนาะตั้งแต่วันที่12กันยา2026สนานีประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเลียบตามสายน้ำเซบังเหียงให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆอันนี้ไผมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางพุ่นกับบอกกันส่งข่าวหากันเนาะท่านผู้ฟังเนาะและก็วันที่อนาวังมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังห้องว่าการของทางเมืองพินแขวงสวรรณเขตเพิ่นได้ออกแจ้งการเนาะเกี่ยวกับการระบายน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งซึ่งว่าตามการคาดคะเนของเขื่อนไฟฟ้าเซละน้องหนึ่งนี่นะอีก3มื้อข้างหน้าเนาะก็คือ13หา19เนาะแม้นจะมีผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นที่ว่าจะพัดผ่านเขตเขื่อนไฟฟ้าโดยกงเนาะซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำฝนนี่นะไหลเข้าอ่างในระดับสูงเนาะและการระดับน้ำในหนาอ่างเก็บน้ำหันจะเพิ่มขึ้นสะนั้นแหละนอเพิ่นก็จึงแจ้งว่าวันที่12นอเพิ่นจะมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนก่อนเพราะว่าหลังจากวันที่12ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้ว13หา19เป็นระยะที่มีพายุก็จะได้เกี่ยมห้องหับน้ำตื้มเนาะอันนี้ก็แจ้งถึงหลายๆคนที่ว่าอยู่เขตที่ได้เว้ามาให้เตรียมพร้อมระมัดระวังน้ำกันเนาะเวลาก็ยังบ่หลายแต่ว่ามีสายหน้าไม้มาสิขอหับให้สายนึงเป็นสายสุดท้ายสำหรับมื้อนี้เนาะสบายดี
1: ฮัลโหลสบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ก็ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าเพลงอย่างน
1: ้อดอกหญ้าในโรงงานของศิลปินของอนาคตที่ว่าเด้อ
0: เอาดอกหญ้าในโรงงานเนาะ
1: เจ้า
0: จากผู้ใดน้อ
1: จากบ่าวลวนอยู่เมืองเบน
0: เจ้าอุดมไซบ
1: ่เจ้า
0: แม่เจ้าม้อไผ่ไผ่น้อบ่าวลวน
1: บอกให้ชาวเซนอยู่บ้านกระจิตเมืองลำบากแต่ดื้อ
0: เจ้า
1: พิเศษแหละผมบอกให้ทุกๆเลยคือเป็นรายการนี่แหละ
0: เจ้าขอบใจเบาล้วนเด้ออ
1: ายุมันพันยืนเด้อโชคดีเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเซนกันเด้อ
1: เจ้าจะได้แต่แค่ได้
0: เจ้าเพิ่นกำลังซอกให้เด้อขอบใจเนาะสบายดีขอบใจเบาล้วนเนาะดอกหญ้าในโรงงานอู้เพลงนี้แต่ก่อนก็เปิดอยู่ได้เอาของศิลปินเทวันเทพเทวาเนาะดอกหญ้าในโรงงานเพิ่นว่าสั้นขอบใจเบาล้วนเนาะเวลาของทางรายการก็ยังบ่หลายดอกแต่ว่าอยากจะโอ้ล้มทักทายมิตรรายการเนาะทางหน้าไม้เพลงนี้เนาะอาจจะได้มาเปิดปิดท้ายรายการเนาะเพราะว่าปิดท้ายรายการนี่โคศกบี้คิดว่าจะได้อยู่2เพลงเนาะในการปิดท้ายรายการให้ได้รับฟัง2เพลงนี่คั่นว่าดอกหญ้าในโรงงานเห็นตามหลังสิเปิดตามหลังเด้อแต่ว่าเพลงที่1เพลงที่2แล้วแต่เนาะแล้วแต่ซอกเห็นทันบ่ทันเนาะมีรายการเนาะเห็นแล้วเนาะดอกหญ้าในโรงงานก็สิเปิดปิดท้ายรายการให้แล้วก็ตามด้วยอีก1เพลงเนาะที่ว่าจะปิดท้ายรายการให้มิตรรายการอีกหนึ่งเพลงที่จะปิดท้ายเนาะเมื่อสิ้นควันหมอกกสิฝากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันปิดท้ายรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ขอบใจทุกคนหลายๆที่รับฟังขอบใจทุกๆการติดตามฟังให้ทุกท่านฟังแล้วมีความสุขโชคดีกินข้าวเที่ยงแซ่บๆเด้อสำหรับมื้อนี้โคศกบีลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคระหว่างวันที่15หาบันที่17กันยานี้เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อฟื้นตัวดีขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนเช้าวันที่4กันยานี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบหาบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิติมศักดิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สโมสรสถาบันคงจื้อโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบรรดารัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศประธานรองประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยบรรดาท่านที่ได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมโดยการค้นคว้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่อผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะโครงเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์สนั่นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำการให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานดังกล่าวในครั้งนี้จำนวน6ท่านในนั้นขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีและท่านสมมาตรพลเสนาอดีตรองประธานสภาแห่งชาติขันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านคือท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกคำพาดสุลินภูมิคณะทรัพยากรน้ำมศและท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองวันสิริวันคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมศขันปริญญาเอกกิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งราษฎร์และท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยแสดงความปิติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมยามสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นคลังทรัพย์สมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพร้อมกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังกักเกียมเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นหนักให้เอาใจใส่จัดตั้งพันกระใหญ่เนื้อในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคได้กำหนดว่าพัฒนาเวียกงานศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศชาติและเสื่อมโยงกับสากลพร้อมทั้งยึดมั่นคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องหักษา3ลักษณะและหาหลักมูลของการศึกษาสร้างคนที่มีคุณสมบัติสิ่งธรรมปฏิบัติและมีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เน้นการวิจัยไปตามทิศหันจากคนคว้าเพื่อมีผลงานไปสู่คนคว้าเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ตัวจริงและห้องหาบการข้ามผ่านออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลโดยเล็งลงทุนในเวียกงานเทคโนโลยีห้องเรียนหอสมุดอัศริยะและสิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อหัวมือกับสากลโดยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และญาติแยงเอาการสนับสนุนจากประดับประเทศเพื่อนมิตร
0: เมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคอยู่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาค มีบรรดาห้องหัวหน้าคณะครูสนอุปมศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกพนักงานรัฐกรสมศิษย์ภาคอ้อมข้างคณะครูสนอุปมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยวงมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งเผยแผ่มติกองประชุมพบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสมาชิกพรรคอ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ให้ลึกซึ้งพร้อมทั้งจะตั้งพันธุ์ขยายหันเวียกงานดังกล่าวให้กลายเป็นแผนงานโครงการละเอียดในสายหับประกันเหตุให้เวียกงานโฆษณาอบรมเบ้ารวมเบ้าเฉพาะเวียกงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่พร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้ยกให้เห็นบางเนื้อในมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12โดยเฉพาะต่อการตีราคาการนำพาซี่น้ำของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณ

0: ท้องเรื่องเสื่อมเรื่องท้องอันที่สองมาจะได้พร้อมถ้าดังเสื่อมซึมแล้วถ้าผู้เข้าใจแล้วจะได้พร้อมกันจะตั้งพันขยายท่านบรรดาเบี้ยงงานกล่าวเลยให้เป็นอันละเอียดอันละเอียดในคะแนนการในงานของตนเลยคะแนนการในงานของตนเนี่ยอันนึงฮิกอะไรเนี่ยพอจะได้พร้อมกันพลังเป็นเสื่อมซึมเลยท่านเป็นแปลละเอียดเนี่ยพอจะต้องได้สร้างให้ได้ไอ้เบี้ยงงานกูสราวโฮมอันนี้มีการท่านเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่เนี่ยตามทิศจิตของสุนใหญ่ทางที่6ของโอปนาตักมาได้กำหนดออกเนี่ย
1: การจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงาน3สร้างและรับฟังแผนพัฒนาเรื่องงานโฆษณาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกาศการจัดตั้งคันห้องหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาโอ้มศูนย์กลางพรรคเติมอีก
2: เมื่อวานนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบุริมาสิทธิ์ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายไหมโดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอห์นลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนมีการนำคันสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปราศัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษในใส่สุขยุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนการเสริมยงเสริมจอดพักเพื่อนสร้างเครือข่ายคู่ห่วมทางธุรกิจแบบเปิดกว้างกับพักเพื่อและสากลพร้อมกันนี้ทันยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นของโครงการรถไฟแล้วจีนนับตั้งแต่มีการเปิดนำใส่อย่างเป็นทางการในปี2021ซึ่งได้ยกสูงสถานภาพของลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงและเสื่อมจอดภาคพื้นสวยหลุดเวลาแหลกขาใช้จ่ายในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปสู่ตลาดสากลรวมทั้งส่งเสริมการไปมหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดลังความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบุริมาสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นคู่หัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุขยูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030ของลาวแนใส่บรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่ส่วนคือการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในภาคพื้นสุขยูการหันเป็นดิจิตอลและสุขยูความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและเยนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุขยูการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือ1แล้ว1เส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเสื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบยันยงในวันเดียวกันท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์ยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านจอห์นลีกาจิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากันละโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในคงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความ

0: สนใจหวมกันรวมทั้งทิศทางการหวมมือในต่อหน้านอกจากนี้ท่านยังได้ตอนหับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าหวมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบริษัทเงินทุนสากลจีนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลอยู่ตลาดทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกนั้นท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2006เพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการร่วมมือในกงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้ง2ฝ่าย
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบเสร็จระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตให้ฮู้ว่าสาเหตุที่ไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานของรางในหับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงยังได้ถือเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
2: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันแบบจัดสรรอยู่แขวงสวรรค์เขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสื่อมยงเสื่อมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจากไทยอันนี้จุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทันเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจับเก็บแบบทันสมัยอีซีพัดได้เข้ามาอยู่ในสองด่านขัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายข้าเจ้าจะไปขมวนกันมาผ่านอยู่สวรรค์เขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรค์เขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสันนิษฐานไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพื้นดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตึมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุโพนอยู่เมืองไสภูทองและอื่น
0: กรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมเปิดกว้างปรึกษาหารือเกี่ยวกับหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลที่ห้องประชุมส่วนอุทยานดิจิตอลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสลือสายอินทรีย์เสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์สถาบันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและบรรดากระทรวงอ้อมข้างจำนวน40กว่าท่านจุดประสงค์กองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนเนื้อในของหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลให้มีความหัดกุมก่อนจะนำส่งไปหากระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอข่าวผ่านในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาเพื่อร่วมกันสร้างนิติกรรมที่เข้มแข็งและเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยดำรัสฉบับนี้แนะใส่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสีเขียวการตั้งของภาครัฐเอกชนและสังคมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยงเนื้อในสำคัญของหางดำลัดได้กำหนดโครงสร้างออกเป็น3เสาคำหลักคือรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอล
1: กองประชุมทบทวนการจะตั้งปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพการบริการปิ่นปัว 5D 1เพราะใจปี2025หา2026และทิศทางปฏิบัติต่อหน้า2027ได้จัดขึ้นในวันที่8หาวันที่9กันยายนนี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของดร.บุญเสิร์ชแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.ซินเวียโมโกซีหัวหน้าโครงการ แผนงานด้านสาธารณสุขและโภชนาการลาว035มีดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากลุ่มปินปัวและฟื้นฟูนาทีการกระทรวงสาธารณสุขการนำจากแผนกการสาธารณสุขแขวง17แขวงและคู่ห่วมพัฒนาเข้าห่วมกองประชุมแมนมีความหมายสำคัญต่อกับเวียกงานพัฒนาสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพการบริการปินปัวซึ่งถือเป็นบุริมสิทธิ์แถวหน้าของกระทรวงสาธารณสุขโดยในสายหับประกันการปกคุมสุขภาพทวนหน้าเฮ็ดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเสมอภาพและมีความปลอดภัยสูงการปฏิบัตินโยบาย5ดี1พอใจแม่นเวียกงานที่เฮียกห้องให้มีการประกอบส่วนจากหลายภาคส่วนและทุกแขนงการผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับเสี่ยวซานและองค์การจัดตั้งสากลได้ลงทุนทั้งเหือแห้งและงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อหับประกันว่าทุกสถานที่บริการสุขภาพต้องมีความปลอดภัยสำหรับคนเจ็บเป็นสำคัญโดยเฉพาะในปี2025ผ่านมากลุ่มปินปัวและฟื้นฟูนาทีการได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวจนสามารถเฮ็ดสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม่นการสร้างคู่มือประเมินคุณภาพสำหรับปี2025ที่ได้หับห้องและนำใส่อย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายจุดที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงและพัฒนาฉะนั้นในปีนี้จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการหับห้องคุณภาพการบริการสุขภาพให้มีความสอดคล้องกับภาคปฏิบัติตัวจริงหลายขึ้นถึงแม้นว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันจะพบความยุ่งยากแต่พวกเขาก็ต้องหอมแห้งหอมใจกันพัฒนาไปเทละก้าวอย่างต่อเนื่องและยืนยงโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรงจากองค์การลาว035และคู่ความพัฒนาต่างๆเพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาน้ำมันหยดห้องหมอดอกจำปาต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบรมนีที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมคณะเคลื่อนไหวติดตามสุกโยเวียกงานห้องว่าการสภาประชาชนแขวงอัตปือโดยการเข้าร่วมของทานภูวันพรหมจันทร์คณะประจำพรรคแขวงของประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: ในโอกาสนี้ทานพงศ์สวรรค์พรหมวงศ์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของห้องว่าการสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดและการปฏิบัติภารบทบาทเป็นสีนาธิการให้แก่สภาประชาชนแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาตินอกนี้ยังได้ระบุถึงผลสำเร็จในด่านเวียกงานวีซ่าซัพพอร์ตเซนเวียกงานสื่อมวลชนและไอทีคุ้มครองเคหาสถานคุ้มครองพาหนะและอุปกรณ์หับใส่การเงินการต่างประเทศและการประสานงานภายในและภายนอกพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกุ้งไปกุ้งมาระหว่างห้องว่าการสภาแห่งชาติและห้องว่าการสภาประชาชนแขวงอัตปือโดยเฉพาะแม่นการถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับด่านอ่อนและขอคงค้างวิธีการแก้ไขและหูทิศทางในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีความคล่องตัวและติดพันกับสภาพความเป็นจริงหลายขึ้นทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ยังได้มีทิศสีนำโดยได้เน้นนักให้ห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเอาใจใส่สืบต่อเสริมขยายมูลเสือความสามัคคีด่านการเมืองแนวคิดขุ่นขัวเสื่อมซึมนิติกรรมและเก็บกรรมสภาพแนวคิดพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบรมนีอยู่องค์การปกครองเมืองสนนบุรีแขวงสวรรณเขตได้จัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนฟื้นฟูผลกระทบหลังภัยน้ำท่วมภายใต้การเป็นประธานของทานสุบินหลวงด้วงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีบรรดาห้องประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเข้าร่วม
5: จุดประสงค์หลักของกองประชุมแมนเพื่อสรุปตีราคาสภาพความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะผ่านมาซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในหลายบ้านทั่วเมืองความเอาทางระบบโครงรางพื้นฐานเนื้อที่การผลิตกสิกรรมเข่าและพืชพักเส้นทางคมนาคมโรงเรียนและระบบการหนังไฟฟ้าต่อกับสภาพการดังกล่าวที่ประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพการกำหนดมาตรการหีบด่วนในการฟื้นฟูโดยแบ่งออกเป็น3เวียกงานจุดสูงคือเว เวียกงานฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เร่งจัดสรรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แจกยายข้าวสารอาหารแห้งยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันและลดพรความเสี่ยงจากการเกิดพยาธิติดต่อต่างๆหลังน้ำบกแห้งเวียกงานสอมแปลงโครงหลังพื้นฐานมอบหมายให้แขนงการที่เกี่ยวข้องลงสำรวจอย่างรีบด่วนเพื่อเร่งสอมแปลงขัวเส้นทางคมนาคมระบบสารประทานโรงเรียนและสุขศาลาที่เปเพให้สามารถกลับมาสมใช้ได้อย่างเป็นปกติโดยไวเวียกงานพื้นฟูการผลิตประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในการจัดเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชพร้อมทางวางมาตรการช่วยเหลือชาวกสิกรเพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตขึ้นใหม่ในฤดูกาลต่อไปได้ทันเวลาเพชรมณีสายสัยปัญญารายงานข่าวจากแขวงสวรรณเขต
0: เมื่อบรมนีที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองไซสาพันธ์แม่ยิงเมืองไซจัดกองประชุมปรึกษาหารือในการสร้างตั้งกองทุนสมัคคีครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงเมืองไซภายใต้การเป็นประธานของท่านนางบัวเพชรสุทธิวงศ์กรรมการพรรคเมืองประธานสาพันธ์แม่ยิงเมืองไซเข้าร่วมมีครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงเมืองไซแขวงอุดมไซ
6: กองประชุมได้ผ่านจุดประสงค์ในการสร้างตั้งกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือสังคมแม่หญิงทุกข์ยากเด็กน้อยด้อยโอกาสเพื่อทัศนาแลกเปลี่ยนบทเรียนกับบรรดาครอบครัวการนำบรรดาเมืองแขวงสำหรับสมาชิกทุกคนอยู่ภายในกองทุนซึ่งประกอบมีครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงเมืองไซและคณะรับผิดชอบเส้นประธานรองประธานบัญชีคลังเงินผู้คุ้มครองและติดตามกวดกาการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือมีหญิงทุกข์ยากเด็กน้อยด้อยโอกาสมีภาระบทบาทในการปลุกระดมซอกแหล่งทุนประกอบเข้าใส่กองทุนด้วยหลายรูปการประกอบส่วนครอบครัวการนำและการนำเพศหญิงการสนับสนุนจากการนำเมืองไซภาคส่วนธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆภายในเมืองไซโอกาสนี้ประธานกองประชุมได้มีคำเห็นโอ้นลมในการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นขึ้นกับความรับผิดชอบของครอบครัวการนำการนำเพศหญิงเมืองไซซึ่งผ่านการเห็นดีจากคณะประจำภาคเมืองในการสร้างตั้งกองทุนเลนำไซให้ถูกต้องตามเป้าหมายประหยัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้สมาชิกกองทุนถูกสหายต้องได้เสื่อมซึมกำแน่นบรรดาเนื้อในของกฎระเบียบฉบับนี้และปฏิบัติให้เข้มงวดน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: พลเมืองลาวทุกคนจงหวมแห้งหวมใจกันต้อนรับแขกสากลและเข้าหวมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ระหว่างวันที่13 58กันยา2566ให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำด้วยน้ำใจต้อนรับอันอบอุ่นสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตมิตรภาพสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2566อยู่ณข้อหลวงเวียงจันทร์ย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเสียงซานครั้งที่13ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่15-17กันยายนนี้ในหัวข้อการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเสถียรภาพและการขับเคลื่อนการปกครองด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองประชุมปิ่นอ้อม4หัวข้อคือเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ความเสี่ยงและความท้าทายความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนาและกองประชุมย่อย8หัวข้อคือโลกหลายขั้วอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในอาเซียนและความท้าทายต่างๆในการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศและอื่นซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญกองประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนหลายกว่า100ประเทศทั้งระดับผู้นำทางทหารและตำรวจหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อฟื้นตัวโดยได้รับการขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานโครงสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งภายในและต่างประเทศถึงว่าจะมีความบ่แน่นอนจากข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางสถาบันพัฒนาสาธารณรัฐเกาหลีระบุในบทรายงานการประเมินเศรษฐกิจประจำเดือนในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI ซึ่งช่วยชุบชูการส่งออกการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมในแขนงการที่เกี่ยวข้องบทรายงานชี้ให้เห็นว่าผลผลิตแขนงอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งเป็นการหยุดชะงักจากการขยายตัว 4.4 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาแต่ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในไตรมาสที่2ที่ 2.9 ส่วนห้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าเอียงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเกือบ2อาทิตย์หลังจากเหตุน้ำท่วมและดินเจือนครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมาฮอดปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มเป็น 1,400 คนแล้วและยังหายสาบสูญหลายกว่า 5,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตในเนปาล 1,357 คนสูญหาย 5,306 คนคาดว่าในจำนวนนี้หลายห้อยคนติดค้างอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำส่วนอยู่เบื้องจีนมีผู้เสียชีวิต43คนและสูญหายอีก519คนสำหรับการปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมีหน่วยกู้ภัยจากเนปาลกำลังมุ่งเน้นการค้นหาไปที่โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งซึ่งเสื่อว่าอาจมีกรรมกรติดค้างอยู่ภายใน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
6: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพ่ออากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หาวมื้อวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้นและมื้อวันเสาร์พวกเราก็จะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลๆมาฝากมาต้อนบรรดาแฟนรายการเนาะเพื่อนธนาคารของพวกเราซึ่งว่ามื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
5: พร้อมเลยค่ะพระเจ้าอานุทิดาพลสวัสดี
6: เจ้า
5: เจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ต้องขอสบายดีบรรดาท่านอีกครั้งนึงและสบายดีบุญมีน้ำ
6: สบายดีอานุทิดา
5: เจ้าบุญมีซึ่งว่ามื้อนี้2คนพวกเรามาพบพ่อกับท่านผู้ฟังที่ฮักแพงของพวกเราในรายการเพื่อนธนาคารก็เปลี่ยนมื้อวันพฤหัสวันที่10เดือนกันยาปี2026ก็กงกับมื้อแฮม13ค่ําเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569
6: เจ้า
5: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้เองดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอในเบื้องต้นของรายการแล้วว่าในวันพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารก็จะได้นำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายหรือว่าข้อตกลงต่างๆปิ่นอ้อมเวียกงานแขนงธนาคารว่ารวมบ่เฉพาะก็แม่นเวียกงานของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮามาฝากมาต้อนทานและเป็นเมื่อวันเสาร์ก็จะเป็นการสั่งรวมเอาข่าวการเคลื่อนไหวที่ว่าพ้นเด่นของคณะนำของพวกเฮามาให้ทานได้รับฟังกันซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเฮาจะสืบต่อนำเสนอนิติกรรมหรือว่าข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจสบับเลขที่717ทับท่อหอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาปี2025ท่านผู้ฟังที่เคารพซึ่งว่าแน่นอนเลยถ้าเว้าถึงข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจนี่แน่นอนหลายๆคนก็คงจะฮู้แจ้งกันแล้วว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี
6: ่
5: ก็เป็นภาคส่วนที่ว่ามีสิทธิ์พลบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองธนาคารธุรกิจแล้วแน่นอนเลยการตรวจสอบก็ต้องแมนทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งว่าข้อตกลงฉบับนี้เองเพิ่นก็จะเว้าถึงการกำหนดหลักการและการระเบียบการเกี่ยวกับการตรวจสอบธนาคารธุรกิจเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจนี่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบความมั่นคงระเบียบการที่ว่าเกี่ยวข้องแน่ใจหับประกันความมั่นคงโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อกับระบบธนาคารของพวกเฮานำอีกเพราะว่าแน่นอนเลยธนาคารธุรกิจถ้าเว้าถึงธนาคารธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ถือว่ามีพลบทบาทหรือว่ามีหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกที่พันกับพ่อแม่ประชาชนว่าไงก็คือทั่วสังคมทั้งภายในประเทศภาคพื้นและก็สากลถ้าหากว่าเพิ่นมาใช้บริการนำทางธนาคารธุรกิจของพวกเฮาฉะนั้นเฮ็ดจังได๋สิให้ทางสังคมมีความเชื่อมั่นก็แม่นทางธนาคารธุรกิจของพวกเฮานี่แหละก็ต้องได้มีการจะตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหน้าที่นิติกรรมกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ว่าภาครัฐของพวกเฮาวางออกและแน่นอนจะถูกต้องได้แนวใดภายแม่นผู้ใดจะเป็นผู้ตรวจสอบแม่นผู้ใดจะเป็นผู้ฮู้และยั่งยืนได้เพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของพ่อแม่ประชาชนก็ต้องแมนทางภาคภาครัฐหรือว่าผู้คุ้มครองของพวกเฮานั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั่นเองเนาะที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองและก็ตรวจสอบธนาคารธุรกิจของพวกเฮาแต่ละระยะซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดจะคุ้มครองคือแนวใดแน่จะมีการคุ้มครองคือจังใดรายละเอียดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจจะว่าให้ทานได้หาฟังกันในมื้อนี้เจ้า
6: แม่นแล้วเนาะซึ่งว่าอาทิตย์แล้วนี้เนาะพวกเราได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่2เนาะบ่จะเป็นหมวดที่1ที่ว่าเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปเนาะทางด้านจุดประสงค์การตรวจสอบธนาคารธุรกิจต่างๆหรือว่าการอธิบายคำศัพท์ในแต่ละมาตาเนาะแล้วก็ยังมีทางขอบเขตการนำไส้ในสำหรับหมวดที่2ก็จะเว้าถึงการปฏิบัติเวียกงานตรวจสอบเนาะว่าจะเป็นทางรูปแบบการตรวจสอบว่าจะมีรูปแบบแนวใดการดำเนินการตรวจสอบดีเนาะแล้วก็อีกหลากหลายมาตาที่เราได้นำเสนอไปในหมวดที่1แล้วก็หมวดที่2ที่ในอาทิตย์ผ่านมานั่นเองซึ่งว่าอาทิตย์นี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาเนาะจะมานำเสนอสืบต่อจากอาทิตย์แล้วนี้ซึ่งว่าพวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตาที่11การควบคุม คุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบเนาะซึ่งวันนอนอยู่ในหมวดที่2มื้อนี้เฮาจะมาต่อในหมวดที่3กับการตรวจสอบภายในในมาตราที่12ขอบเขตการตรวจสอบภายในนั่นเองแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวไหนนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเล็กน้อยเนาะให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
7: แจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา 50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญคำบริสุทธิ์ 99.99 ส่วนห้อยจำหน่ายในราคาประจำวันตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคส่วนใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อพัวพันได้ที่กรมพิมพ์จำหน่ายธนาคารแห่งสปป.ลาวนครหลวงเวียงจันทน์โทร020-5565-8599 020-5193-5694 สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคแขวงอุดมไซ85681260012แขวงหลวงพะบาง85671260700แขวงเสียงขวง85661260030แขวงสวรรณเขต85641260305และแขวงจำปาสัก03121412129ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อเมประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
5: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าโลบยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุทิดาและบุญมีนำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงซึ่งว่าแน่นอนเลยดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอไปว่าพวกเฮาจะสืบต่อนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับท่อหอลอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่5สิงหาคมปี2025ซึ่งว่าอยู่ในในมื้อที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้นำเสนอกันไปแล้วอยู่ในหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปหมวดที่2การปฏิบัติเวียกงานการตรวจสอบก็จะเว้าถึงรูปแบบการตรวจสอบนี้มีจักรูปแบบก็คือมี2รูปแบบก็มีการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกและก็รายละเอียดการตรวจสอบภายในเป็นคือแนวใดมีคู่มือการตรวจสอบมีการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติคู่มือการตรวจสอบบ่ความเป็นเอกลักษณ์ของนักตรวจสอบเด้รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของบทรายงานผลการตรวจสอบเพราะว่าอย่างก็เป็นเพื่อหับเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็คือพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาทั่วระบบนี้แหละให้เชื่อถือต่อกับการตรวจสอบดังกล่าวและซึ่งในมื้อนี้จะนำเสนอหมวดที่3การตรวจสอบภายในท่านผู้ฟังที่หักแพงอยู่ในมาตรา12ขอบเขตการตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินการตรวจสอบภายในตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบัญชีพร้อมนี้ก็ให้ตรวจสอบการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบความมั่นคงและระเบียบการภายในอีกด้วยมาตรา13ความทีและขบวนการการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในต้องดำเนิน6เดือนต้นปี6เดือนท้ายปีหรือว่าทีกว่านั้นตามที่ว่าได้กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจสอบธนาคารธุรกิจต้องดำเนินการตรวจสอบภายในตามขบวนการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการภายในของตนในการตรวจสอบภายในนั้นให้ดำเนินแบบรอบด้านและกระสุ่มใส่เฉพาะด้านใดหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญของธนาคารธุรกิจเองในกรณีเห็นว่าการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจเริ่มมีความเสี่ยงสำคัญ คณะกรรมการกวดสอบสามารถกำหนดให้มีการกวดสอบภายในแบบซุกเซินตามการเสนอของผู้กวดสอบภายในได้เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอบเขตการกวดสอบภายในและก็ความทีและขบวนการกวดสอบภายในเจ้าที่ว่าทางผู้เฮานำเสนอให้ทางได้รับฟังต่อไปให้ทางบุญมีนำเสนอเกี่ยวกับมาตรา14เจ้า
6: เจ้าสำหรับมาตราที่14ผู้กวดสอบภายในธนาคารธุรกิจต้องมีผู้กวดสอบภายในซึ่งเป็นกงจักประจำและเป็นเสนาธิการในการให้แก่เนาะคณะกรรมการกวดสอบในการกวดสอบภายในกงซักดังกล่าวสามารถสั่งตั้งในรูปแบบแผนกหน่วยงานหรือรูปแบบอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือคู่มือการกวดสอบแต่ให้มีความเป็นเอกราชจากทุกภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายของการกวดสอบและให้สามารถรายงานโดยกงต่อคณะกรรมการกวดสอบและสภาบริหารผู้กวดสอบภายในประกอบด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าและพนักงานในจำนวนที่เพียงพอและมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับการปฏิบัติเวียงงานกวดสอบภายในของธนาคารธุรกิจแต่ละแห่งและได้รับการแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งโดยสภาบริหารตามการเสนอของคณะกรรมการคุ้มครองบริหารสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศต้องมีผู้กวดสอบภายในประจำอยู่สาขาดังกล่าวอย่างน้อย1คนนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่14ที่ได้ว่าเกี่ยวกับผู้กวดสอบภายในว่าจะต้องมีการกวดสอบแนวใดแน่มีหน่วยงานใดแน่ที่จะตั้งปฏิบัติหรือว่าเป็นเสนาธิการนั่นเองเจ้าและมาต่อที่มาตราที่15การฝึกอบรมผู้กวดสอบภายในสำหรับการฝึกอบรมผู้กวดสอบภายในต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหัวข้อที่ติดพันเรียกงานการกวดสอบอยู่ภายในหรือต่างประเทศอย่างเป็นปกติเพื่อให้ได้เนื้อในของคู่มือและเรียกงานอื่นเกี่ยวกับการกวดสอบในใส่หับประกันคุณภาพของการกวดสอบนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่15การฝึกอบรมผู้กวดสอบภายในว่าเพิ่นมีการฝึกอบรมแบบใดแน่ซึ่งว่าจะนอนอยู่ในมาตราที่15นั่นเอง
5: เจ้าบุญมีแน่นอนเลยเนาะนอกจากที่ว่าเพิ่นได้มีทั้งการควบคุมการประเมินแล้วก็มีคู่มือต่างๆในการที่ว่าประเมินรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้กวดสอบภายในอันนี้ก็ถือว่าทางภาครัฐเพิ่นก็แม่นให้ความสำคัญแหละในแขนงธนาคารเพราะว่าติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนโดยกงเฮ็ดจังได้ให้จะมีความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ประชาชนก็ต้องมีการบริการที่ทันสมัยว่องไวม
6: ั่
5: นใจได้และก็แน่นอนต้องมีความโปร่งใสนำอีกส
6: าม
5: ารถเชื่อถือได้เพราะว่าเงินค้ำทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนไปอยู่ในมือทานให้ทานรักษาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นและสำคัญอันนึงที่ว่าทางภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปะเพิ่นก็ยังสืบต่อพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบไปเรื่อยๆเจ้าแต่ว่านอกจากนี้ยังสิมีการว่าจ้างผู้ให้บริการกวดสอบภายนอกอีกได้บ่แม่นว่าเฮากวดสอบภายในกันเองแล้วเฮาจะจบเพียงเท่านั้นมันเป็นไปบ่ได้มันจะต้องได้มีการว่าจ้างผู้กวดสอบภายนอกเพื่อเข้ามาเบิ่งว่าภายในเฮานี่เฮ็ดดีแล้วบ
6: ่
5: อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวจักหน่อยอนุทิดาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตรา16การว่าจ้างผู้ให้บริการกวดสอบภายนอกสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจในมาตราดังกล่าวก็อย่าฟ้าหมุนขึ้นไปใสพักหับฟังบทเพลงมวนม่วนอีกจากคราวหนึ่งแล้วจึงกลับมาฟังรายการเพื่อนธนาคารของผู้เฮาต่อเจ้า

0: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำว่าสุริยานียังอยู่กับบุญมีแล้วก็อนุทิดายังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารกับโมฮาวและก็ยังจะสืบต่อน้ำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหอรอนะข้อหลงแหงจันลงวันที่5สิงหาคม2025ซึ่งว่าอะไรเนี่ยวันกี้นี้น้องพงเฮาก็ได้นำเสนอให้กรรมการทานได้รับฟังกันหลายๆมาตราแล้วซึ่งว่าอะไรอย่างนี้ทางอนุทิดาเนาะจะมาสืบต่อนำเสนอมาตราอื่นๆเนาะให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันเพิ่มเติมที่ว่าได้แนะนำกันไปในระยะวังกินี่ว่าจะมีมาตราใดเพิ่มเติมแน่ในหมวดที่3การตรวจสอบภายใน
1: จ้าแม่แล้วท่านผู้ฟังการว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกท่านผู้ฟังที่หักแพงในกรณีที่เห็นว่าการตรวจสอบภายในบ่สามารถปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในได้ธนาคารธุรกิจสามารถว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกตามการรับรองของสภาบริหารและการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อปฏิบัติการตรวจสอบภายในของธนาคารธุรกิจในการว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกธนาคารธุรกิจต้องดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและรับประกันความเป็นเอกราชจากภาคส่วนที่ผู้เกี่ยวจะตรวจสอบเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรา16การว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกและเฮามาต่อกันที่มาตรา17การรายงานผลการตรวจสอบภายในท่านผู้ฟังที่หักแผงสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบให้แก่สภาบริหารตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา11ของข้อตกลงฉบับนี้ธนาคารธุรกิจต้องได้นำส่งบทรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจภายใน10วันภายหลังรับรองผลการตรวจสอบสำหรับฉบับภาษาลาวและกรณีบทรายงานผลการตรวจสอบภายในหากเป็นภาษาต่างประเทศต้องได้มีการเป็นมีการแปลเป็นภาษาลาวแล้วนำส่งภายในสาววันภายหลังรับรองผลการตรวจสอบเจ้าอันนี้ก็ถือว่าได้มีการระบุอย่างละเอียดว่าจะต้องเฮ็ดคือแนวใดแน่ถ้าเป็นภาษาลาวก็แม่นภายใน10วันภายหลังรับรองผลการตรวจสอบและในกรณีที่ว่าเป็นภาษาต่างประเทศก็ต้องได้มีการแปลเป็นภาษาลาวก่อนและก็นำส่งภายใน20วันหากสำเร็จหรือว่าได้มีการรับรองผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้วเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าเฮาได้รับฮู้เนาะหลายๆมาตราเนาะอยู่ในหมวดที่3เนาะกับการตรวจสอบภายในบ่ว่าจะเป็นมาตราที่12ที่ว่าเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบภายในมาตราที่13ความถี่และขบวนการตรวจสอบภายในมาตราที่14ผู้ตรวจสอบภายในมาตรา15การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในมาตราที่16การว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายนอกและมาตราที่17การรายงานผลการตรวจสอบภายในก็ถือว่าหลากหลายมาตราท่านได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3กับข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่717ทับทหรอนะข้อหลงเองจันทร์ลงวันที่5สิงหาคม2025ถือว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาได้นำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันหลากหลายมาตราซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่3กับการตรวจสอบภายในในมื้อนี้เนาะมื้ออื่นบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมาสืบต่อนำเสนอกันเติมในหมวดที่4กับการตรวจสอบภายนอกหลังจากที่เฮาฮู้ในเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแล้วเฮาจะมาฮู้น้ำการว่าการตรวจสอบภายนอกนี่เป็นคือแนวใดแน่นอนมืออื่นบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะมาสืบต่อนำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันตื่มอีกอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเนาะเวลาของพวกเฮาเดือดทานมาฮอดระยะสุดท้ายกันอีหลีแล้วฝากกันไว้เนาะสำหรับช่องทางอื่นในทานได้เลือกติดตามเนาะบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุที่ทานสามารถติดตามพวกเฮาได้ผ่านทาง FM 103.7 แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นในทานได้เลือกติดตามเช่นเดียวกันบ่ว่าจะเปลี่ยนทางโทรภาพเพลงซาลาวทรง3เนาะที่ว่าพวกเราจะมีการออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 13:40 และจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลา 21:00 ท่านสามารถติดตามกันได้หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆเนาะที่ท่านนำไซต์กันอยู่ก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้ท่านจะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราอย่างแน่นอนบ่จะเป็นทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวและก็ยังมีช่องทางทาง TikTok BOL_channel YouTube Bank of the Laopedia ท่านสามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้เนาะพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้ท่านได้ฮู้ข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราเป็นประจำเลยหรือท่านใดที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนตำหนิส่งข่าวหรืออยากจะให้พวกเรานำเอาบรรดานิติกรรมขอตกลงสบับใดมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: จ้าท่านผู้ฟังฉะนั้นมาฮอดนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารและอนุทิดาพร้อมด้วย
0: บุญมีสุทธิวงศ์นอลา
1: คต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้พ่อทั้งสองขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสั่งซื้อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโซกแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้หักโซกพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มีสาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงท่านเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไส้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไส้บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTokของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวว
2: ันที่9กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานสอนใสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติตอนหาบทานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเงียบห้อยตามสายแดนทั่วไปลาวไทยครั้งที่30ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพฐานบ้านใกล้เงินแข็งที่ดีระหว่างสองรัฐบาลและประชาชนสองชาติก็คือสองกองทัพลาวไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมนี้ได้เสนอให้สองกองทัพลาวไทยสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันธมิตรภาพโดยการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนคันต่างๆให้เป็นปกติมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ทางด้านต่างๆซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในคงเขตการสร้างเวียกงานภารกิจการหับไซกองทัพสืบต่อประสานสมทบในการสกัดกั้นการสร้างความสงบอยู่ตามบริเวณใต้แดนของสองประเทศโดยเฉพาะสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางโทรคมนาคมการฆ่ามนุษย์การค้าขายเถื่อนการขนส่งและค้าขายสิ่งเสพติดโดยประสานกันผ่านทางการทูตและถูกกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลให้คณะกรรมการหัวมือหักษาความสงบเรียบร้อยตามสายแดนทั่วไทยลาวลาวไทยสืบต่อพบปะกันตามกลไกการหัวมือก็คือทุกๆกลไกแต่ละขั้นให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลสืบต่อสุขโยสนับสนุนการปักหลักหมายสายแดนจุดที่ยังคงค้างให้มีความคืบหน้าเป็นก้าวเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นซองวางให้กลุ่มคนบดีสวยไส้จุดที่ยังคงค้างเคลื่อนไหวก่อความสงบตามบริเวณชายแดนของสองประเทศนอกนั้นได้ฝากความยื้อยามทำข่าวไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยโอกาสดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของลาวพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นจะสืบต่อประสานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงป้องกันประเทศของลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงข้างต่างๆแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเอาทีซีนำของท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมประกอบส่วนเสริมสร้างสายพัวพันและการหัวมือไทยลาวให้เกิดดอกออกผลหลายขึ้นนอกนั้นยังได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านไซสุพรพรหมวิหารอดีตประธานสภาแห่งสัตว์ลาว
1: จบข่าวบัดท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกันกับมื้อวันพฤหัสซึ่งเป็นมื้อที่พวกเฮาหยิบเพลงค่อนข้างจะใหม่มาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้จะเป็น 103.94 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103นั่นล่ะกิ่งใบครับหน้าที่ดำเนินรายการเดินทางพร้อมกันตลอด1ชั่วโมงสามารถกิ่งกลางกันเข้ามาได้ผ่าน021-224173เด้อผู้ใดจะขอผิงเข้ามาเล่นเป็นผิงค่อนข้างจะใหม่เอาประมาณ2026-2025ใช่ไหมส่วนปีอื่นๆก็เว้นไปก่อนมื้อนี้นะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับระยะนี้เพิ่นก็แจกเพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยมาเว้ารายละเอียดให้ฟังฟังเพลงทักทายกันก่อน

Yip Singkan Kong Ellie Gooding เพลงนี้ใช้ชื่อว่า Feel of Love ซึ่งแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือธงแห่งความหักคันว่าเป็นธงก็แปลว่าเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยความหักประมาณนั้นนักฮ้องสาวอังกฤษนักฮ้องนักแต่งเพลงคนนี้ฮ้องเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า We Know Too Much ซึ่งอัลบั้มตัวนี้ฮักก็ปล่อยวันที่7ที่ผ่านมาแล้วซิงเกิล Feel of Love ก็เป็นซิงเกิลหนำที่ปล่อยวันที่5ที่ผ่านมาวันที่5เดือน9 2026ก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความทรงจำความผูกพันอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความหักซึ่งย้ำถึงการที่ได้ไปเยี่ยมยามดินแดนแห่งความหักดินแดนที่บ่มีคำว่าบ่มีเวลาจำกัดและบ่มีโศกสตาต่างที่มีพ้นต่อความรู้สึกของเฮาอ่ะเนาะเป็นดินแดนแห่งอิสระมาซั่นที่มีความปลอดภัยและเต็มไปด้วยซีซั่นประมาณนั้นล่ะกะใหม่ๆจิกเจียควกเคียกมิดรายการหยิบมาให้มิดรายการได้ฟังให้มันส้มกับธีมของ Colorful เมื่อวันประหารอัปเดตเทรนด์ของเพลงใหม่แน่นอนเนาะปล่อยออกมาปล่อยปุบก็มีซิงเกิลตัวนี้วนเวียนอยู่ในชาร์ตเราได้มีรายการอันดับดีเอลี่กูดดิ้งก็ค่อนข้างจะเงียบเงียบกันไปแต่มีซิงเกิลออกมาก็ติดปุ๊บลดนะหยิบมาทักทายกันหวังว่าคงทึกใจสามารถสื่อสารกันได้ขณะจะทำรายการผ่านซูนซ้ำซูนผ่านซูนซ่องซูนเอาอันใดดีกิ่งไม้ผ่านซูนซ่องหนึ่งซองซอง4173สรุปแล้วอันใดกับบทชื่อกันบ่มันเป็นเบอร์ตั้งตัวซูนซองหนึ่งซองซอง4173บางเทือสมองมันยังฟังตัวเก่าอยู่ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตลอด1ชั่วโมงตอนนี้เราโทรคมแจ็คโซครบ30ปี30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นเพิ่นก็มีของติดไม้ติดมือให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ลุ้นกับระยะนี้ผู้ใดจะตื่มเงินในเครือข่ายเราโทรคมก็อย่าลืมตื่มให้ครบ 100,000 เด้อเบอร์เฮาจะเข้าไปในรีซิเพิ่นจะแรนเดิมซึ่งแรนเดิมกันมาแล้วล่ะ 2-3 เดือนแล้วแต่ละเดือนเพิ่นก็แจกออกไปห้อยล้านห้อยล้านสินะแล้วเดือนนี้แน่นอนห้อยล้านอีกแจกไปจนถึงไทยปีเดือน9 10 11 12แล้วยัง3เดือนคนก็แจกไปเรื่อยๆท้ายปีนี้มีแจ็คพอตใหญ่ได้รางวัล 1.4 ตื้อแล้วเป็นคําจะเป็นไส้แค้นไส้คอก็แล้วแต่มูลค่า300ปลายล้านลุ้นไปนํากันกับเราโทรคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: Colorful music, the best radio in town.
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: tráeme la radio. Tráeme el alcohol.
1: ขอบใจมีรายการชีทูนินมาเนาะติดตาม Colorful You สวยๆแบบสีพบพอกันทุกเมื่อกับระยะนี้กับไปมาใส่กันลำบากฝนตกเมื่อวานนี้เที่ยงคืนเอาแท้ว่ายังกับว่าทอกน้ำลงตื่นมาเลี้ยวไปทางใดกับน้ำข้างน้ำห้องผู้ใดอยู่เหมือนที่ว่ามีพื้นที่ต่ำเนี่ยกระท่วมได้เพราะว่าน้ำมันบ่มีบ่อนไล่อะยังกับบุญฮอเข้าเด้เนาะเวลาปีฝนกระตกมื้อนี้ก็เถื่อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาห่างๆกะเกียมบางคนก็ว่าโอ้ยกิ่งไม้ 12:00 น. 1:00 น. ครั้งเที่ยงคืนนี่ก็เอาไปวางละก็บ่เข้าใจแต่ละท้องถิ่นเนาะเพิ่นก็จะมีความเสื่อแตกต่างกันไปบางเขตบางบ้านนี่เพิ่นเอาฮอเข้าไปวางตั้งแต่12:00 น. เที่ยงคืนไปแต่เฉพาะพวกผู้ว่าผู้ว่าเนาะกิ่งไม้เคยวางก็ประมาณ3:00 น. 4:00 น. 4:00 น. นี่ลุกขึ้นมานะบางเทื่อก็ลืมตั้งมงปลุกกับบุ้งเมื่อเสื่อว่ามาวางฟ้าแดดแล้วคงกลับเหมือนแล้วล่ะผู้ที่เพิ่นจะมาเลาะมากินประมาณนั้นนี่ได้ก็ต้องได้ตั้งโมงได้เพราะว่า 3-4 โมงนั้นก็ถือว่าเป็นระยะที่พวกเฮานอนลึกอะนะการปฏิบัติตามฮีตของพวกเฮานั่นล่ะอยู่ใส่กันแล้วแต่เป็นคนลาวเฮาบ่ละให้ฮีตมองบ่ปะให้ของเศร้าลายคนก้างห้ากากเกียมข้าวต้มข้าวนมใส่บาตรสร้างสินกินทานญาตินำใจให้ภัยไว้มือเหล็กมือน้อยให้บุญนั้นมาค้ำมาสู่พวกเขาเป็นสิริมงคลเนาะของชีวิตนั่นล่ะก็แล้วแต่ความสะดวกเด้อบางคนสะดวกก็เหตุบางคนบ่สะดวกก็ยอมือซ่าถูกก็ได้บุญเช่นกันกับเราโทรคมยอมือซาถูกแล้วให้ทึกรางวัลบอดายได้มิดรายการเพิ่นก็มีกติกาให้พวกเราได้ปฏิบัติน้อยนึงอ่ะเพื่อจะเข้าไปลุ้นรางวัลเด้เซิงระยะนี้เพิ่นแจกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังก็แจกมาได้3-4เดือนแล้วล่ะเดือนละ100ล้านเดือนนี้เพิ่นก็จะแจกออกไปท้ายเดือนฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนนั่นก็คือเวลาเราตื้มเงินในเครือข่ายของเราโทรคมก็อย่าลืมตื้มอย่าหลุดเด้อ100,000ตื้มให้ครบ100,000เพื่อเบอร์เฮานั้นจะเข้าไปในลิสต์สิบันจะแรนเดิมก็สามารถติดตามได้พ้นของการแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมติดตามไปเรื่อยๆโบแน่เพิ่มมีเบอร์เฮาแจ็คพอตขึ้นมาลุ้นไปนำกันเนาะท้ายปีนี้ก็เป็นรางวัลใหญ่สินะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันเน้นใหม่ๆแน่ให้บันทึกตามธีมบรรพหัสนำเพลงใหม่มาอัปเดตเทรนด์ของเพลงให้มีรายการได้ฟังหยิบผลงานของ Alex Wallen เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Immoral Eye

จังหวะกระทึกใจอยู่ได้ก็เป็นเพลงของ Alex Wallen ใส่ชื่อว่า Emerald Eyes Emerald ก็แปลว่าสีเขียวสีเขียวมรกตEmerald Eyes แปลว่าดวงตาสีเขียวอย่างกับว่าต้องมนต์สะกดอันใดอันหนึ่งอะเวลาเขาเบิ่งนั่งเนาะเวลาที่นั่งเกี่ยวกับเรื่องพี่อะมีรายการเวลาไปต้องสะกดอันใดหนึ่งดวงตาคันบกเขียวกระแดงขึ้นมาประมาณนั้นอะเนาะแบบนั้นล่ะก็เป็นซิงเกิลที่5ก็ปล่อยท้ายเดือนแล้ววันที่28เดือน8 2026ที่ผ่านมาในอัลบั้มที่ใจซื้อว่า White Child ซึ่งอธิบายถึงความรู้สึกตกคุ้มหักแบบท่อนตู่บ่ขึ้นประมาณนั้น Captivated and Helpless ยอมจำนนแบบบ่มีเงินไข้เลยอะ Cover my eyes follow you you blind บอกว่าปิดตาแล้วยางตามนางไปแบบบ่ลังเลยอย่างกับว่าทึกสะกดจิตประมาณนั้นหมายถึงการไว้จิตไว้ใจแบบตายใจกลับมาแฮงเพลงหนึ่งหยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็ถือว่าจิ๊กเจ๊กควกเคียกเซนกันมาปล่อยวางลังๆเนี่ยคงทึกอกทึกใจกันเนาะเป็นจังได้ก็สามารถฟีดแบ็กมาผ่านซุน2-1-2-2-4-1-7-3เด้อยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการสามารถทูนินมาติดตามผ่านซองทางนี้พวกเราหยิบมาเว้าพวกเราหยิบมาปล่อยทุกมืออันได้เป็นโมชั่นใหม่ๆอันได้เป็นบริการที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าถึงพวกเขาก็หยิบมาเบามาว่าบอกแล้วว่าอีกว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดตอนนี้อยากจะตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมก็อย่าลืมมาตื้มให้ครบ 100,000 เพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลเพิ่นแจกทุกท้ายเดือน100ล้านแจ็คไปจนถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่อีกอ่ะฉะนั้นก่อนจะฮอตแจ็คพอตใหญ่เฮามาลุ้นตัวน้อยๆไปก่อนปฏิบัติตามเงินไขที่กิ่งไม้บอกไว้นั่นล่ะเท่านั้นได้เป็นการแจ็คครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังค์มาเว้าบริการ 5G เป็นรายการสามารถเปลี่ยนจากบริการ 3G 4G มาเป็น 5G จะเป็นเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้เด้อ 3G ไซต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียบ่ว่าจะเป็น YouTalk YouTube Facebook Facebook WhatsApp Instagram และอื่นๆพวกเรามีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกสรร 100,000 กีบเนี่ยเวลาเราตื้มตัวนี้เราก็เข้าไปสิ่งรางวัลแล้วเด้แล้วเราก็สามารถไซต์ใครเราโทรคม 5G ซึ่งมี30กิกตัวนี้เนาะ 100,000 ใช้ได้1เดือนรหัสแม่น512จดรหัสไว้เด้อเดี๋ยวกิ่งไม้เว้าเป็นแต่ละแพ็กเกจไปแล้ววิธีสมัครแบบเดียวกัน 5G 150,000 ได้70กิกอันนี้เป็นแพ็กเกจ1เดือนหมดรหัสแม่น513ถ้าว่าเขาอยากจะได้125กิกกับบริการ 5G เบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครแพ็กเกจ 250,000 แพ็กเกจตัวนี้ราคา 250,000 รหัสแพ็กเกจเป็น515ส่วน 500,000 นั้นพวกเขาได้250กิกกับแพ็กเกจ514รีวิวคืนบ้าน1 512 30กิก513 70กิก515 125กิก514 250กิกเจอแล้วนะวิธีสมัครแพ็กเกจตัวนี้
กดผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาว512ถ้าว่าเป็นแพ็กเกจ 100,000 7ถ้าว่า 105,000 กับ 513,000 สินะใส่แพ็กเกจที่เราต้องการใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สำหรับแพ็กเกจแนทผู้ใดอยากจะตื่มก็อยากจะได้ประมาณ10มื้อค่อยบุลุ้นและรางวัลก็ได้เนาะมีรายการก็สามารถสมัครตัวแพ็กเกจ10กิกได้ 25,000 กิกได้ได้10มื้อรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็กหนึ่งส่วน15กิกนั้น 40,000 ใช้ได้1เดือนรหัสแพ็กเกจนี้มันเล็กซองเด้ออันนี้มันแพ็กเกจแนท35กิก 85,000 ใช้ได้1เดือนก็เป็นแพ็กเกจเล็ก3สินะมีรายการก็สามารถสมัครได้โดยกดผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็สมัครได้เป็นแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนสมัครได้นำกันบางคนบอกกิ่งไม้ว่าก็กดตามกิ่งไม้บ้องแล้วเด้กดดาว559ตามด้วยรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมันยังบ่ได้บ่ได้ก็ย้อนว่ามีรายการบ่ตื้มเงินเข้าระบบเทื่อเฮาต้องตื้มเงินเข้าระบบก่อนได้นะวิธีตื้มเงินมันก็บอกเด้เฮ็ดแบบใดเอากวดเบิ่งก่อนนะว่าดาว122เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกหรือว่าดาว123เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกมันก็จะบอกมันมีละมีเงินเท่าใดหมดเราบอกแล้วเฮาก็ตื่มแบบใดนะตื่มเงินเข้าระบบแล้วเฮาจึงสมัครเด้ Hago el mejor intento El tiempo pasa lento
1: Y yo me voy muriendo Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังม่วน
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแห้งได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

คะขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราอยู่ตอนนี้ยังมีเวลาเดินทางไปด้วยกัน10นาที20นาทีเบิ่งสิเป็นเลขสาวไปแม่นบ่ก็ขอบใจนั่นล่ะบางคนก็มีเงียบเราติดตามเพลงใหม่เพิ่นว่าบ่ฮู้จะข้อเพลงใดเข้ามาก่อนจะฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงภายหลังที่ฟังข่าวดีๆจากทางบริษัทเราโทรคมมาเว้ามาว่าน้อยนึงเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเกียมจิตเกียมใจเป็นเจ้าภาพกองประสุมทบทวนครั้งที่3ของอนุสัญญาว่าด้วยลาเบอร์ลูกวาน Convention on Cluster Munitions ซึ่งจะจัดขึ้นอาทิตย์หน้าณวันที่13ถึงวันที่18และมีผู้แทนจากนานาชาติเข้าร่วมหลายกว่า500คนก็ถือเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่สาวลาวพวกเฮาโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์จะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกต่างแดนนะเนาะตอนนี้ทุกอย่างก็ห้างหากาเกียมถือว่าเกียมคมพร้อม 100% ละซึ่งท่านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารวางแล้วเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งความมุ่งมั่นแจ้งความเกียมพร้อมกับนักข่าวพอเฮาทราบเพิ่นบอกว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ก็มันยืนยันขึ้นใหม่ถึงความมุ่งมั่นของประเทศเฮาต่อเวียกมนุษยธรรมระดับนานาชาติและก็เป็นเวทีให้บรรดารัฐภาคีและความอันคู่ร่วมมือทางด้านการพัฒนาได้เสริมสร้างการร่วมมือยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันเดินหน้าไปสู่โลกที่ปราศจากภัยคุกคามจากระเบิดลูกหวานแล้วท่านทองสวรรค์เพิ่นยังบอกให้พวกเฮาฮู้ว่ากองประชุมถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดความสนใจจากนานาชาติต่อปัญหาระเบิดบ่ทันแตกอะเนาะ UXO ซึ่งลาวเฮายังประเสริฐอยู่และระดมถืนเพิ่มเติมบ่ว่าจะเป็นถึงบ่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการร่วมมือของเฮาก็มีความต้องการในการสนับสนุนเวียกนี้แล้วตอนนี้ข่าวปินออมต่างๆในการ55กาเกียงก็มีรายการท่าว่าติดตามผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเฮาพวกเฮาก็ได้มีข่าวๆการเตรียมพร้อมทุกรูปแบบมาออกตลอดจะเป็นภาษาลาวภาษาต่างประเทศเราติดตามนำกันจะเป็นเจ้าภาพนำกันอาทิตย์หน้านี้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการหยิบผลงานของประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ล่ะนักของถือว่าก้าวไปอันดับโลกครับฮู้เนาะลิซ่าเพลงนี้ใส่สื่อว่า

0: กับเพลงนี้ชื่อว่าเป็นเพลงที่ลิซ่าฮักก็ปล่อยวันที่3ที่ผ่านมาวันที่3เดือน9 2026ก็เป็นคำทักทายเป็นภาษาบ้านเกิดของนางเนาะสวัสดีค่ะก็เป็นที่ฮู้จักของแฟนๆทั่วโลกได้ตอนนี้กำลังวนเวียนอยู่ในชาติภายหลังที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลก่อนหน้านี้ใส่ซื้อว่าโกนส์เซิงปล่อยตอนระยะที่แข่งขันกีฬาบอลโลกอะฟีฟ่าเบิร์นคัพนะแล้วตามมามีซิงเกิลตัวนี้ให้เป็นรายการได้ฟังเป็นการทักทายเซิงกับภาษาบ้านเฮาก็สบายดีนั่นล่ะจะหยิบมาอัปเดตกันไปผ่านช่องทางนี้ Colorful Music นะปล่อยเพลงสร้างกลอยู่ละก็เน้นเป็น English Version ของโดยนักห้องดังๆทั่วโลกที่ว่าปล่อยออกไปนะเป็นทีหูจักนำกันขอบใจเราโทรคมที่ให้การสับสนรายการบริการเราโทรคมมีรายการสามารถสั้น5ผ่านไล่ทรงทางนั้นละบ่ว่าจะเป็นการเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรคะแนนแลก data สมัครดาวน์โหลดเสียงเพลงหล่อสายลือเป็นแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858เกี่ยวกับบริการมือถือกัน101อินเทอร์เน็ต131บริการตั้งโต๊ะ175178สำหรับผู้ได้ไปประเทศใกล้เคียงตอนนี้บ่จำเป็นจะต้องทอดซิมออกซิมเข้าไปซื้อซิมปลายทางเฮาสามารถใช้บริการของเราโทรคมโดยใช้บริการตัวนี้ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมก็สะดวกสบายนั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเลือกว่าจะใช้ซิมจากมื้อเนาะเพราะเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจ3มื้อเด้3แพ็คเกจว่าซั่นซะบ่แม่น3มื้อ3แพ็คเกจเส้นเฮาไปมื้อนึงอ่ะ 15,000 กิบนันสต็อป 15,000 กิบรหัสแม่นเลข1ส่วน 40,000 นั้นใช้ได้3มื้อรหัสแพ็คเกจแม่นเลข3อาทิตย์นึง70,000ได้70,000นี่รหัสแม่นเลข7เนาะก็สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์ตึมเงินและเบอร์รายเดือนโดยกดเครื่องไม้ดาวส่ง3ทีเครื่องไม้ดาว66นั่นเป็นรหัสข้องปลายทางตามด้วยเครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการเข้าไปไปส่องมือกันสมัครแพ็กเกจเลข3เด้อหรือว่าไปมือ1เลข1หรือว่าไปอาทิตย์1เลข7เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่พวกเราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสะดวกสบายเขาสมัครเป็นแพ็กเกจเขามั่นใจกว่าในการซ้ายอ่ะเขาบ่ต้องกังวลเวลาลมไปเวลาแชทไปว่าเอ๊ะมันจะกินเงินเขาไล่กว่าที่เขาคาดไว้ตัวนี้มันบอกให้เขาฮู้แล้วว่าถ้าเขาสมัครเล็กหนึ่งมันก็เสียแต่15,000 70,000 นั้นเขาก็สามารถใส่ได้อาทิตย์หนึ่งสินะเขาฮู้รายละเอียด
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ก็คงทราบกันไปแล้วเนาะรายละเอียดการบริการโปรโมชั่นต่างๆเลยค่ะใครเราโทรเราข่มย้ำเราย้ำอีกว่าเวลาเราจะตื่มเงินในระยะนี้อย่าลืมตื่มให้ครบ 100,000 เพื่อเข้าไปสิงรางวัลกับเราโทรข่มแจ้งกันไปท้ายเดือนนี้100ล้านแล้วแจ้งไปเดือนหน้าเดือนในจนถึงท้ายปีเป็นรางวัลใหญ่หลายคนก็วางแผนไปเที่ยวบุญซ่วงเหือล่วงพระบางผู้บ่าวผู้วานี่ก็อยู่แถวนั้นอยู่เนาะแต่ว่าปีได้ก็ฮอตกะยะนี่ก็ถือว่ามีหลายอย่างอ่ะต้องปฏิบัติก็เลยบ่ได้ไปถึงที่ปฏิบัติตามฮีทของอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พี่ล่ะเวลาบ่ยังหลายมีรายการ 4-5 นาทีรู้สึกว่าเวลานี้มันไหวเลือกเกินในสิ่งที่เฮามักสิ่งที่เฮาปล่อยเพลงไปแล้วมีความสุขให้ผู้อื่นได้ฟังมึดเดียวก็หมดละเว้าๆยังไล่เนาะเดือน9เข้ามาเดี๋ยวนี้ก็วันที่10แล้วเด้อุยเอ็นโดเดลปาซาโดจะแม่นไหวแต่เมื่อวันที่8ที่ผ่านมามีรายการนั้นก็เป็นมื้อเอิ้นว่ามื้อสากลแห่งการฮู้หนังสือซึ่งทางองค์การยูเนสโกเพิ่นกำหนดวันที่8กันยาเป็นวันฮู้หนังสือสากลปีนี้ครบรอบ60ปีเนื่องในโอกาสวันนั้นนอทานของนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานของศาสตราจารย์ดร.ทองสฤทธิ์มังโนเมกะเพิ่นก็ได้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ60ปีของวันสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือเนาะก็ถือว่าเป็นการครบรอบที่เป็นความหมายอันสำคัญอย่างยิ่งอ่ะของความพยายามในระดับโลกเพื่อส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้เข้ารับการศึกษายกสูงความเสมอภาคทางสังคมนั่นล่ะหัวข้อปีนี้เพิ่นใส่ Literacy for People, the Planet and Prosperity หมายถึงการเรียนรู้หนังสือเพื่อประชาชนเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อโลกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองประมาณนั้นนั่นก็คือการย้ำว่าการฮู้หนังสือบ่เมียนบ่เป็นเพียงแต่หากท่านของการพัฒนาส่วนบุคคลแต่มันยังเป็นเส้าคำอันสำคัญในการปกป้องโลกเอิ้นว่าปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างสันติภาพและความฮุ่งเหืองแบบยืนยงทั่วเทิงกันน่ะเนาะฉะนั้นเนื่องในโอกาสนั้นเนาะท่านของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านดาราวรกิติพันธ์เพิ่นก็ได้กล่าวในกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเฮียงฮู้ในสภาแวดล้อมใหม่ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอมรินครหลวงเวียงจันทน์วันที่8ที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่า60ปีผ่านมา60ปีผ่านมานิยามของการเรียนรู้หนังสือได้ขยายกว้างได้ขยายกว้างกว่าการอ่านออกเขียนได้ก้าวไปสู่หู้หนังสือดิจิตอลเอิ้นว่าดิจิตอลลิเทอเรซีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี AI หรือว่าโครงสร้างเศรษฐกิจกับสังคมต่างๆฉะนั้นมันเรียกร้องให้ทุกคนนั้นเรียนรู้ฉะนั้นการเรียนรู้ถือว่าบ่แม่นทางเลือกแต่แม่นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหับประกันว่าบ่มีภัยปะทิมไว้ข้างล่างและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกเพศทุกวัยและทุกสุ่มสนบ่แม่นว่าจะอยู่ในวัยเรียนเนาะเขาจะเรียนรู้เฉพาะนั้นแล้วที่บ่แม่นแบบนั้นเพิ่นย้ำว่าเฮาจบเรียนมาแล้วมาเฮ็ดรายเหตุการณ์เฮาก็เสริมทักษะความรู้ด้านอื่นๆเพื่อเฮ็ดให้เวียเฮานั้นไปนะ
ปลว่าเห็นหูตลอดชีวิตนั่นแหละยังซ่องนาทีขอบใจเราโทรคมเชิญการสับสนุนพวกเขาขอบใจทุกคนที่ทูนินมาเมื่อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้กิ้งไม้เซย์กู๊ดบายกันไปบายบาย Have a nice day

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: คณะผู้แทนขั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสลาวนำโดยท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งสัตว์ลาวพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กันยายน2566ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียคณะเดียวกันลาวก็ได้เสนอ12ประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ระยะวันที่17ถึง23ตุลาคม2567ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประกอบมีแล่นลานลอยน้ำยกน้ำหนักบอดเซียโกนปานยิงเตะบานคนพิการตาซ้ายบานบวงล้อเลือนยิงหลดถีบดอกปีกไก่ฟันดาบเทนนิสและหญิงปืนท่านรัฐศัยอินทวงศ์ห้องหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาได้ให้ฮู้ว่าในการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการหัวมือและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากีฬาคนพิการในภาคพื้นอาเซียนพร้อมทางเป็นการกักเก็บความพร้อมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกีฬาคนพิการของลาวในเวทีสากลตามแผนงานของกองประชุมคณะผู้แทนระดับสูงจะได้เข้าร่วมกองประชุมคณะบริหารงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆที่ทางประเทศมาเลเซียได้จัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13สิ้นสุดลงสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนก็คือประเทศเจ้าภาพได้วางแผนจะจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ระยะวันที่17ถึง23ตุลาคม2027ที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยได้เสนอให้บรรดาประเทศสมาชิกคนพิการอาเซียนแจ้งเจตจำนงเสนอจำนวนประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่14ให้เจ้าภาพในเบื้องต้นในนั้นลาวเสนอ12ประเภทกีฬาคนพิการร่วมสิงใส่
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกมือ
4: บอกผมไม่เห็นนะ
3: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
4: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกยังจะมาปั๊บปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแย่เอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติได้ลูกจะไปอะไร
3: โอ้ยลูกก็ติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะมี
4: นะ
3: บอก
4: ว่าเห็น
3: มา
4: ดิ่
3: งบนทางก็ยังมาอย
4: ู่ไอ้เนื้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนบนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กซ์เลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับบานขันว่าใจขี้คานกลางบานกับดงสบายดีพี่น้องป้องปลายมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการ

ียงเพลงเสียงดนตรีครับก็มิดรายการในยามบ่ายแบบนี้และแน่นอนแล้วกลับมาพบๆกันกับมิดรายการในมื้อนี้ก็นําเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่ฟังอีกเช่นเคยแต่ว่าพบๆกันขั้นทําอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้มิดรายการทุกท่านซะก่อนหลังจากสดชื่นด้วยเสียงเพลงแล้วพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนํากันตื้อ

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเหี้ยงซอยง่อยคือค่อยตะลิ่งคองหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนอยู่กลางทงกลางท่าตากแดดอยู่กลางไร่กลางนาให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพส่วนทันทีเป็นรัฐกรเอกชนประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในห้องการไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราเพิ่นๆเฮ็ดเวียกไปนำค่าเวลาให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลานี้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในเวลาบ่ายแบบนี้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราลูกภัยไข้เจ็บหรือว่าพยาธิปัดเยาสมุนที่มีลายเอี่ยวไซเอี่ยวขวบไปทางใดกระพบกระเพาะออมตัวเฮาล้วนแล้วแท้มีเสือจุลโลกเสือพยาธิที่แนมบ่เห็นด้วยตาเปล่าบ่ว่าจะอยู่ในอากาศก็มีมลพิษลงน้ำก็มีเสือพยาธิโดยเฉพาะแม่นในฤดูฝนนั้นท่านผู้ฟังถ้าว่าลงน้ำบ่มีการป้องกันตนเองอาจจะได้รับเสือพยาธิจากน้ำเปื้อนน้ำที่มีขี้ตมโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิเหี่ยวหนูที่ปนเปื้อนมากับน้ำเปื้อนรวมทั้งพยาธิอื่นๆที่อยู่ในดินในตมส่วนอยู่ในอากาศก็มีฝุ่นละออง PM 2.5 และก็มลพิษทางอากาศอื่นๆรวมทั้งพยาธิทางเดินหายใจและก็การสัมผัสใกล้ชิดติดแทสกันในจุดที่มีการไปรวมตัวของคนจำนวนหลายต้องได้มีการป้องกันสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าผ้าปิดด่างปิดปากสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กน้อยที่มีภูมิต้านทานต่ำอันนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็ต้องได้ป้องกันตัวเฮาเองนี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ย้อนความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายเอามาบอกเอามาเตือนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพ

ชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหร
1: อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเห
1: รอโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนหนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโบแยเอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติแดงลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกโมเมนมันรีดหนทางไปแบกหมาอยู่ไอ้เหร
2: บกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ไผผู้มัวเมาคานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่ว่าสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับผู้เป็นอย่างสามารถพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ส่วนท่านที่กำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการขับขี่บ่ประมาทและก็ท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในห้องลาห้องการท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนก็เช่นกันเห็นเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้เบิกบานมนต์ซึ่งกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขของเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้เสื้อว่ามิตรรายการท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยในพฤติกรรมบางอย่างต่อไปนี้ที่เราสู้ฟังท่านผู้ฟังพฤติกรรมการยืมเครื่องใช้ของสอยนำกันนี้มีหลายเทื่อหลายครั้งหลายคราวส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนี่ก็เคยยืมของคนอื่นสมัยตะกี้ย้อนว่าความบ่ฮู้แต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้บ่กล้ายืมแล้วอันที่บ่กล้ายืมย้อนหยังสิเว้าสู้มิตรรายการฟังในมื้อนี้ก็คือเครื่องของที่ใช้ส่วนตัวอันที่หนึ่งก็แม่นมีตัดเล็บถ้าผู้ฟังอันนี้บุคคลใส่ห่วมกันเพราะว่าเล็บตินเล็บมืออาจจะมีเสื้อพญาติดอยู่เมื่อใส่ต่อๆกันอาจจะเกิดการติดเสื้อบางอย่างโดยเฉพาะก็แม่นผิวหนังหรือว่าจุดที่เฮาแนมบ่เห็นด้วยตาเป้าจุดน้อยๆอาจจะได้รับเสื้อที่ติดอยู่จากอุปกรณ์ตัดเล็บนั่นอันที่สองก็แม่นหวีสำหรับหวีผมหวีหนังหัวนี่เวลาหวีลงไปนี่ไปแค่หวีมันอาจจะไปเถือไปคูดเอาหนังหัวหนังหัวอาจจะมีเสื้อลาเสื้อพญาติก็คือเสื้อลังแคต่างๆเมื่ออีกคนนึงมายืมอาจจะเกิดการติดเสื้อจากผู้ทำอิฐที่ใส่อันนี้บุคคลใส่ห่วมกันก็คือหวีอันต่อมาก็แม่นผ้าเซโตหรือว่าผ้าขนหนูว่าเนื่องจากว่าผิวหนังของคนเฮานี่มีเสื้อตัวน้อยๆที่แหนมบ่เห็นด้วยตาเป้าอยู่ตามเนื้อหนังตามผิวหนังของคนเฮาโดยเฉพาะถ้าว่าผู้ใดที่เป็นพยาธิผิวหนังโดยที่บ่ฮู้โตเมื่อใส่ผ้าเสื้อโตส่วนโตแล้วแล้วมีอีกผู้นึงมาใส่ร่วมกันอันนี้ก็อาจจะเกิดการแพร่เชื้อโดยที่บ่ฮู้โตได้อันต่อมาก็แม่นแปรงถูแค้วอันนี้แน่นอนละสำหรับถูแค้วในโพรงปากนี่อาจจะเกิดการติดเสื้อจากสารคัดหลั่งโดยที่บ่ฮู้โตเหงื่อบุข้างแก้มอาจจะติดไปกับแปรงถูแค้วเมื่ออีกคนนึงเอาไปใส่โดยบ่ฮู้โตหรือว่าใส่ร่วมกันโดยการยืมกันนี่บ่ควรตัวนี้นะเครื่องใช้อันต่อมาก็แม่นสุดสนายบ่ว่าจะเป็นสุดสนายของท่านหญิงหรือว่าสุดสนายของท่านชายล้วนแล้วแต่บ่ควรใส่ร่วมกันเพราะว่าอันที่1นี่แม่นสุดสนายมันสัมผัสแตะต้องกับอวัยวะเพศที่อาจจะมีสารคัดหลั่งซึมออกมาสัมผัสกับสุดสนายนั้นเมื่อคนนึงเอาไปนุ่งหรือว่าเอาไปใส่อาจจะเกิดการสัมผัสเสียดสีเกิดการติดเสื้อห่วมกันได้รวมไปถึงโรคผิวหนังต่างๆที่ว่าผิวหนังของคนเฮาอาจจะสัมผัสกับสุดสนายและก็เอาไปใส่ห่วมกันก็เกิดการเสียดสีติดเสื้อนำกันท่านผู้ฟังสมัยแต่ก่อนตะกี้บ้านเมืองยังบ่ทันเจริญพวกเฮาบ่ทันมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าซุมื้อนี้ข้อมูลข่าวสารกว้างไกลเฮาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อันนี้เฮ็ดให้เปิดโลกเปิดความคิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลตื่มและก็ฮู้ข้อมูลแนวนี้แล้วเฮาก็พยายามหลีกเลี่ยงบ่ใส่ร่วมกันท่านผู้ฟัง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: างหน้าป้าปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นมาเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติอาชีพเวียกงานอยู่หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำแล้วก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และเหลียวมาเบิ่งเวลาตอนนี้กันหยับจอมอเข้ามายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการพวกเราจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการทุกท่านประสบพบความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันกรหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ท่านสุวัสดิ์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องคันแขวงได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสภาพและสุกยูการแก้ไขผลกระทบภัยพิบัติอยู่เมืองน้ำมอในวันที่8กันยายน2566ในโอกาสนี้ได้หาฟังการรายงานสภาพและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขผลกระทบภัยพิบัตินับแต่วันที่29สิงหาจนถึงปัจจุบันและทิศทางแผนการในต่อหน้าจากท่านไก่เพชรอินภูเวียงเลขาพรรคเมืองน้ำมอจากนั้นท่านสุวัสดิ์มหาวงศ์สนั่นได้ให้ทิศนำในการแก้ไขผลกระทบภัยพิบัติในเบื้องต้นระยะสั้นระยะยาวและแผนหับมือตอบโต้ต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตื่นอีกพร้อมนั้นยังได้ลงเคลื่อนไหวติดตามอยู่บรรดาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตัวจริงซึ่งเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนักหน่วงกว่าหมู่แม่นเนื้อที่การผลิตกสิกรรมทุ่งนาถูกน้ำท่วมถูกสอดเจือนและถูกซ้ายถมเป็นบริเวณกว้างหลายจุดพื้นฐานโครงรางเส้นทางถูกสอดเจือนและตัดขาดขวากขามน้ำลายแห้งได้รับความเสียหายระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมถูกตัดขาดห้องเหียนลายบอนและห้องหมอเหือนสารปั้นทรงและเครื่องใช้ชีวิตประจำวันถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายปัจจุบันทางคณะภาคคณะกรรมการปกครองแขวงเมืองก็คือคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติทุกขั้นและหลายภาคส่วนในสังคมพร้อมด้วยประชาชนหวมหวมแหงหวมใจกันเร่งแก้ไขบรรดาพื้นฐานโครงร่างที่ได้รับผลกระทบโดยพื้นฐานและขุ่นเคี้ยวลงสวยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเยียวยาชีวิตการเป็นอยู่เบื้องต้นเช่นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนสังกะสีและเครื่องใส่ขัวเหือนขันพื้นฐานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้คืนสู่สภาพปกติโดยไวโอกาสนี้ยังได้มอบเงิน50ล้านกีบให้แก่เมืองน้ำมอและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่การฟื้นฟูและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะมีนัดกันเป็นประจำทั้งขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 3:30 น. 4:00 น. ตะแลงในทุกๆมื้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงวิญจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. สำหรับท่านไหนที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็สามารถไปรับฟังรายการประกันสังคมทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ในมือพักผ่อนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางไลฟ์สดเพิ่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เด้อสามารถกลับไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้บางท่านเพิ่นพักผ่อนเด้ยามเช้าเนาะตื่นมาเอาสวยหรือว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมอย่างต่างๆอยากไปเบิ่งคืนย้อนหลังรายการประกันสังคมสันติภาพคำเก่งเอาหัวข้อใดมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็สามารถไปติดตามเนาะทางถ่ายทอดสดย้อนหลังนั่นแหละเนาะเป็นการบันทึกเนาะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิงจันทน์นั่นเองและในมื้อนี้นะสันติภาพการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยเฉพาะแมนสำหรับผู้ที่นะเอ่อเป็นพนักงานนะเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็คือพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจในสิทธิผลประโยชน์นะการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนเสียกำนะ นั่นก็คืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานเนาะซึ่งเป็นอุดหนุนที่เบิ่งแยงสมาชิกพิเศษเนาะสำหรับอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานนะเพราะว่าอุบัติเหตุแห่งงานเนาะก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจโดยที่เฮาบ่เจตนาก็เป็นไปได้เนาะบ่มีใครต้องการเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดจากความผิดพลาดบ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดเหตุจากความบังเอิญก็มีบางเทื่อก็ตั้งใจเนาะไปซ่อมแปลงบ่เครื่องจักรซ่อมแปลงไฟฟ้าเกิดไฟช็อตไฟดูดในโมงกะเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุแห่งงานหรือแม่นแต่เนาะทุกอันนั่นแหละเนาะที่เกิดขึ้นในโมงการเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้กับทางนายจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะคำว่าเบื้องรัฐก็แม่นรัฐบาลนั่นแหละเนาะผู้ใช้แรงงานคำว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่นเจ้าของธุรกิจเนาะเฮาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่นนะคำว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านก็ใช้เครื่องจักรเป็นว่าในการผลิตอยู่โรงจักรโรงงานเนี่ยเด้เนาะเพิ่นก็มีการนำใช้เครื่องจักรเกิดเอิ้นว่าอุบัติเหตุเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจ็บการเป็นเฮ็ดให้เกิดอันน่ะบางคนก็เสียมือเสียแขนเสียขาเนาะแขนขาหักก็ว่ากันไปเนาะย้อนว่าอันน่ะมีการอันน่ะนำใช้เครื่องกลจักรโดยความผิดพลาดเนาะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการยกยอสิ่งของหนักต่างๆนะหรือว่าตกจากที่สูงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ล้วนแต่แม่นอุบัติเหตุเวียกงานเช่นตัวอย่างพนักงานไฟฟ้าแม่นอยู่ออกเวียกนอกอันน่ะแต่ว่าไปซ่อมแปลงไฟฟ้าให้กับประชาชนเนาะไฟฟ้าขาดไฟฟ้าดับนะเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตไฟดูดนะก็เป็นอุบัติเหตุในหน้าที่ทั้งหมดเนาะรวมไปถึงที่เพิ่นแยกออกมาเฉพาะพิเศษนั่นก็คือระยะการเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกและจากบ่อนเฮ็ดเวียกกลับเมืองเฮือนแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่บ่ได้หมายความว่าเดินทางจากเฮือนไปแวะตลาด
ซื้อของอยู่ของกินนะบางคนก็ไปสังสรรค์กับหมู่กับครูเมื่อไปเกิดอุบัติเหตุอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งบทจะบทได้คุ้มครองแหละบอกง่ายๆเนาะหมายความว่าไปนอกเส้นทางไปแวะดื่มนะกับหมู่หรือก็แวะไปเฮ็ดนะภารกิจส่วนตัวเนาะส่วนสิเดินทางเมื่อเฮือนนะคำเมื่อจุดตาไปเกิดอุบัติเหตุตัวนี้จะบ่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในหน้าที่เวในหน้าที่ในการเดินทางนั่นก็คือเดินทางจากเฮือนไปบ่อนเฮ็ดเวียกเอิ้นว่าออกเฮือน 7:00 ฮอดเฮือนฮอดห้องการ 7:00 ครึ่งก็ว่าไปก็แล้วแต่เนาะบ่อนไกลบ่อนไกลนะหมายความว่าบ่ได้ไปแว่นั่นแว่นี่เฮ็ดภารกิจส่วนตัวอย่างต่างอันนั้นแม่นเพิ่นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุในงานหรือก็แน่นอนเนาะสำหรับบางคนที่เดินทางไปประสุมสินี่ไปเกิดอุบัติเหตุรถต่ำนั่นอย่างก็ถือว่าเป็นในหน้าที่บัดเนาะเดินทางไปตั้งแขวงเกิดอุบัติเหตุไปปฏิบัติหน้าที่เด้เนาะอาจจะเป็นเดินทางจากวันเสาร์ไปเพราะว่าหรือว่าเดินทางวันอาทิตย์วันจันทร์เริ่มเฮ็ดเวียกประชุมฝึกอบรมก็ว่าไปเกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการเดินทางเนาะมีการยั่งยืนนั่นแหละจากทางนายจ้างจากทางกรมกองว่าผู้เกี่ยวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้มันว่าเรื่องของเกิดอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวรงานวันนี้เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขก็คือแมนถือว่าเป็นบุลิเมียนซิตพิเศษสำหรับอุบัติเหตุเวรงานก็คือแมนมีการทอกเงินเข้าประกันสังคม1เดือนสามารถเดือนที่2ไหมถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุเวรงานสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวอยู่หมอได้เลยอยู่หมอที่เลือกปกติแล้วการเจ็บเป็นทั่วไปนี้แมนหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เฮือนอยู่ศาลตัวนี้แมนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนเนาะอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปเดือนที่4จึงสามารถใส่บัตรอยู่หมอได้แต่เฉพาะอุบัติเหตุเวรงานนี้มีเงินสมทบ1เดือนเดือนที่2เกิดอุบัติเหตุย้อนหน้าทีแมนสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวได้เลยอยู่หมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แม่นรัฐบาลเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้แน่นอนคุ้มครองพิเศษเอาได้อันที่1ก็แม่นไปใส่บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเนาะอันที่1นะอันที่2ถ้าเจ็บป่วยในครั้งนั้นเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์ผู้เกี่ยวยังจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมตื่มอีกถึงว่าหากก็จ่ายเงินมาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามอันนี้แม่นสำหรับผู้ประกันตนในหัวหน่วยวิสาหกิจนะส่วนพนักงานรัฐนี่คันว่าจะเป็นระยะสั้นเพิ่นจะบ่ได้หยุดจ่ายเงินเดือนเนาะหมายความว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติเนาะสำหรับภาครัฐแม่นจะบ่ได้รับนโยบายตัวนี้อุดหนุนป่วยการเนาะเพราะว่าอุดหนุนป่วยการหมายถึงอุดหนุนทดแทนการขาดรายได้แต่ว่ารัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ยังคงได้รับเงินเดือนปกติก็จะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการดังกล่าวหั่นน่ะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจแม่นถ้าว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือแม่นจะบ่ได้แหละเงินเดือนก็คือจะมาเอาเงินป่วยการนำประกันสังคมนี้แทนอันนั้นแม่นอธิบายให้ทางพนักงานรัฐกรเนาะเข้าใจนำกันนะพนักงานรัฐกรเข้าใจนำกันแบบนั้นอันที่1แม่นปิ้นปัวสุขภาพสามารถไปใช้ได้เลยอันที่2มาคันว่ามีใบสั่งพักของแพทย์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมคุ้มครองสูงสุด1ปีคันว่ายังบ่ดีบ่เศร้าเนาะเอาโอลมกันสักนิดก่อนจังได๋จึงมาโอลมกันต่อเพราะว่าอุดหนุนอุบัติเหตุเวรงานนี่เพิ่นคุ้มครองหลายเนาะถึงว่าจะมีการจ่ายเงินมาเพียงแต่1เดือนเท่านั้นแต่เพิ่นคุ้มครองนโยบายค่อนข้างสูงเนาะอันนี้หากก็ฮู้กันไป2ข้อเท่านั้นผลประโยชน์ที่จะได้รับย้อนอุบัติเหตุเวรงานจังได๋จึงมาฮู้กันตื่นตอนนี้ไปพักฟังเพลงจากทางรายการ

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนทอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: หนึ่งผลงานเพลงหวังว่าจะเป็นความเบิกบานมันซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ปัจจุบันนี้อยู่กับสันติภาพจื่อน้ำกันกะใช้เวลากับบ่โดนไลน์เนาะ30นาทีแต่ว่าออกอากาศทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยสำหรับรายการประกันสังคมบ่มีมือพักมือพอน กับบ่เป็นอย่างเนาะกับเพื่อนะให้กับบรรดาท่านผู้ฟังจะเป็นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่จะเป็นท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปหรือบ่ก็ดีรับฟังเป็นความรู้นะท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะเป็นรัฐกรเป็นพนักงานบริษัทก็หรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจก็ยิ่งควรจะรับฟังเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่ติดพันกับท่านอีหลีนะถ้าว่าเฮาบ่ฟังเขากับบ่ฮู้ได้ว่าผลประโยชน์เขามีอย่างแน่บางคนเกิดลูกนะบ่ฮู้ว่าสามารถมาขอเงินเกิดลูกได้ก็เอาเงินบำเหน็จเงินออกลูกเนาะบางคนก็บ่ฮู้ฮู้แต่ว่าไปห้องหมอใส่ปัดไปเป็นปัวซื่ออันนั้นก็เฮ็ดให้สิทธิ์เอาน่ะเสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะมันยื่นเอกสารซะก็บ่ทันเนาะก็บ่ได้ครับนะก็บางคนก็น้อยอกน้อยใจไปนะว่าเป็นอย่างค่อยจ่ายเงินทุกเดือนแต่ว่าเกิดลูกคือบ่ได้ครับเหมือนเกิดลูกก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่เพิ่นวางออกเนาะระเบียบตัวนี้มันก็อยู่ในกฎหมายกฎหมายก็คือการค้นคว้าของผู้อันน่ะเอิ้นว่าเสี่ยวซานทางด้านกฎหมายนั่นแหละเนาะนะรับรองโดยสภาแห่งชาติเด้นะก็ทุกอันก็ล้วนแต่เป็นการอันน่ะคนคั่วละเอียดมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลนะก่อนที่จะมาเป็นกฎหมายนะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายก็คือมีไว้สำหรับเฮาเพื่อในการปฏิบัติให้มันถูกต้องนะตามกฎหมายนะกฎหมายระบุแบบนั้นแนวนึงเฮาปฏิบัติแบบนึงเห็นบ่มันก็บ่สอดคล้องกันก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ไปนะความจริงแล้วการห้องของอุดหนุนน้ำประกันสังคมนี่ระยะเวลานี่เพิ่นให้หลายได้แต่ก่อนอุดหนุนระยะสั้นพวกเกิดลูกพวกอันน่ะเงินบำเหน็จเงินป่วยการนี่ๆเพิ่นให้ห้องขอระยะ2เดือนเท่านั้นเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น3เดือนให้โอกาสท่านได้มายื่นเอกสารให้มันทวงทันส่วนบำนาญนี่สิอุดหนุนระยะยาวพวกเสียกำลังแรงงานตะกี้มันมีแต่3เดือนเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่มให้ก็ย้อนว่าเห็นว่าสมาชิกนี่เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะมายื่นเอกสารซะเพิ่นก็เลยเพิ่มให้จาก3เดือนเป็น6เดือนนะให้โอกาสผู้ที่อันน่ะมีสิทธิ์นะเนาะห้องขอเงินอุดหนุนนะแต่ว่าความจริงเฮาบ่ต้องไปรอท่าฮอด5เดือน6เดือนปานนั้นเนาะฮู้ว่าเพิ่นมีนโยบายตัวใดให้ฮีบฮอดมายื่นเนาะ ให้หิมฮ้อนมาแลนครับอุดหนุนมาแลนไว้ก็ได้ไว้อุดหนุนระยะสั้นก็เฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์บางทีก็ได้ไว้กว่านั้นสูงสุดก็บ่เกิน1เดือนอุดหนุนระยะสั้นอุดหนุนระยะยาวพวกปั๊มน้ำสินี่ก็บ่เกิน3เดือนเพราะว่าตัวนี้แม่นอันน่ะต้องได้ไปเซ็นเอกสารถึงฮอดคันเทิงเนาะถึงฮอดทันฮอดรัฐมนตรีเห็นบ่จึงจะได้รับอย่างต่างแต่ว่าเพิ่นจะไล่คืนย้อนหลังเนาะบ่ได้หมายความว่าจะไล่ไปหน้าเลยเนาะเพิ่นก็จะไล่ให้คืนย้อนหลังจนครบหมดแล้วคณะมายืนเอกสารคณะมายืนในเดือนที่6ก็คือแม่นไล่5 4 3 2 1ให้พร้อมเนาะแต่คณะมาไล่ก็มายืนเดือนที่7นี่เพิ่นจะฮู้แล้วนับแต่เดือนที่7คิดไล่ให้เดือนที่7ไปหน้าเนาะเพิ่นจะบ่ไล่คืนย้อนหลังย้อนว่ากายมายืนซ่า6เดือนเนาะไปอยู่ใส่มาเนาะเห็นบ่เพราะฉะนั้นแล้วเนาะระเบียบการกฎหมายเฮาก็จะต้องได้ปฏิบัติเนาะปฏิบัติมาเกี่ยวเข้าสู่อุดหนุนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วว่าเงื่อนไขเนาะมาทวนนิดนึงก็คือแม่นถอนเงินสมทบ1เดือนแม่นก็จะได้รับการคุ้มครองในเดือนที่2ก็กรณีเกิดอุบัติเหตุเวียกงานจะเป็นในหน้าที่ในเดือนที่2ก็สามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวยงหมอได้เลยเนาะสามารถทำเงินบริการได้อันต่อมาก็คือครับถ้าถึงขั้นว่าต้องได้สูญเสียอวัยวะตัวนี้เพิ่นจะพิจารณาให้ไปรับเงินเสียกำลังแห่งงานถาวรเนาะแต่ว่าบางคนก็เสียนิ้วมือข้อหนึ่งสินี่ก็บ่ถึงขั้นนั้นเนาะเพิ่นอาจจะให้เป็นเสียกำลังแห่งงานเทื่อเดียวเนาะเป็นบำเหน็จเทื่อเดียวแต่ว่ายังสามารถกลับไปเฮ็ดเวียกได้อยู่แต่ว่าเบื้องต้นก็แน่นอนเนาะคณะบ่แม่นการสูญเสียอวัยวะเพิ่นก็จะให้รับบริการไปติดตามให้พร้อมสูงสุดแม่นเพิ่นให้1ปีคันว่าเฮายังบ่ดีบ่เซาจนกว่าครบ1ปีแล้วก็ไปประเมินรับเงินเสียกำไรแห่งงานหรือว่าเงินเสียของค่าเนาะคำว่าเสียของค่าเลยสินี่ก็ถือว่าสามารถประเมินได้เลยเนาะรับเสียของค่าเลยอันนี้แม่นผลประโยชน์เนาะที่จะได้รับหากถึงว่าจะหากดจ่ายเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเท่านั้นเลยคือบางคนเงินเดือน2ล้านหากกระจายมาเดือนเดียวเดือนที่2ไปเกิดอุบัติเหตุเสียค่าไปตลอดชีวิตอยู่ในประเภท1สมมุติได้อยู่80ส่วนห้อยเงินเดือนแล้ว2ล้านกับ80ส่วนห้อยกับ82 16ก็ได้ล้าน 600,000 กีไปตลอดชีวิตเนาะเลี้ยงดูผู้เสียค่าเนี่ยเพิ่นเบิ่งแยงพิเศษกรณีอุบัติเหตุเวียกงานบัดนี้บางคนเงินเดือนผัดสูงเด้มันบ่คือกันเนาะแล้วแต่เวียกแล้วแต่อันน่ะความฮู้บางคนเงินเดือน4ล้านน่ะหากกระจายแม่นอยู่หากกระเดือนทําวิทย์4ล้าน5ไปคูณใน 5.5% ตกอยู่ 200,000 ปลายบัดนี้สมมุติว่าเสียของค่าเราได้ประเภทนึงสมมุติเนาะเกิดอุบัติเหตุเราช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ล่ะได้80ส่วนห้อย80ส่วนห้อยของ4ล้าน5ตกอยู่3ล้านปลายเกือบ4ล้านเนาะ80ส่วนห้อยของ4ล้าน5นี่เราจะได้รับไปตลอดชีวิตถึงแม้นว่าเราหากกดจ่ายมาเงินเดือนเดียวเท่านั้นเนาะ 200,000 ปลายนะแต่ว่าอุบัติเหตุเวียกงานเพิ่นจะเบิ่งแยงเป็นพิเศษบัดนี้คันว่าโชคให้กว่านั้นเกิดมีการเสียชีวิตบางคนไฟช็อตไฟดูดเนาะอยู่ห้องล่างห้องกลางหรือว่าใช้เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุล้มทับเนาะเสียชีวิตอย่างก็ตามเนาะความจริงก็บ่อยากให้เกิดเนาะเรื่องอุบัติเหตุแบบนี้แต่คันว่ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียชีวิตเลยในเดือนที่2ถ้าว่าเสียชีวิตในหน้าที่เนาะอย่างต่ำก็มัน15เดือนคันว่าเราหากก็เป็นพนักงานใหม่เอา15เดือนไปคูณให้เงินเดือนเรา2ล้านก็ได้อยู่30ล้านแต่คันว่าเงินเดือนเรา4ล้าน5เสียชีวิตก็เอา15เดือนอันนี้มันสูตรเนาะเอา15เดือนไปคูณให้อันน่ะ4ล้าน5เราก็สิได้อยู่ประมาณ60ปลายล้านกีบเนาะถึงว่าเราสิเป็นพนักงานใหม่ก็ตามก็จะได้รับการคุ้มครองสูงเนื่องจากว่าเราถอกเงินสมทบมาสูงนั่นเอง เนาะอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุในหน้าที่นะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจเองก็ดีเนาะส่วนสมัครใจแม่นจะบ่ได้มีการคุ้มครองคนตัวนี้เนาะอุบัติเหตุในหน้าที่อุบัติเหตุเวียกงานแต่ว่าอุบัติเหตุอื่นภาคสมัครใจก็ได้รับเช่นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเป็นสมาชิกประกันสังคม3เดือนขึ้นไปก็แม่นคุ้มครองหมดนะแต่เฉพาะอุบัติเหตุในหน้าที่นี้อันนี้จะคุ้มครองเฉพาะพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508ในโมงราชการเด้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 4:00 น. แรงท่านใดที่อันน่ะอยากให้พวกเขาลงไปโฆษณาเผยแพร่อธิบายอยู่ทางหัวหน่วยธุรกิจของท่านหรือว่าองค์การจัดตั้งรัฐของท่านเนาะหรือว่าแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านคันว่าลูกบ้านมีความสนใจก็สามารถติดต่อหาทางพวกเขา1508เพื่อพวกเขาจะได้ลงไปอธิบายให้เพิ่นมีความเข้าใจต่อกับหัวข้อต่างๆโดยเฉพาะแม่นนโยบายประกันสังคมที่ให้การคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง3ภาคว่าซั่นซะเนาะกับพบกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลำในการไปก่อนสบายดี
2: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักทายรายการทุกท่านยินดีต้อนรับปณธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และผ่านระบบ AM FM ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบกันต้นรายการพวกเขามารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาที่ปัญหาที่หลายคนก็ได้ยกขึ้นมาสนทนานั่งสนทนาโอ้ล้มกันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดขี้เหงื่อในตัวเมืองนี่แหละท่านผู้ฟังการกำจัดขี้เหงื่อด้วยวิธีการที่ถูกต้องยังเป็นสิ่งที่ท้าทายตลอดมาถึงว่าพวกเขาได้มีมาตรการและก็แนวทางหลายอันก็ตามแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็เห็นว่ายังข้างค้าหลายอันที่ต้องปรับปรุงโดยด่วนว่าเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาฮอดปัจจุบันประชาชนหลายบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังล้อท่าหลายอาทิตย์ให้หลุดเก็บเงี้ยขี้เหงื่อมาเอาขี้เหงื่อบางบ้านเกือบเป็นเดือนก็มีจากนี้จึงเป็นสาเหตุนำไปสู่การทิ่มขี้เหงื่อสะสายหลายครอบครัวใช้วิธีกำจัดขี้เหงื่อด้วยการจูดบางครอบครัวบ่มีบอนจูดก็ต้องได้หักษาไว้หลายมือก็มีความเปื้อนสร้างกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายขึ้นเมื่อยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าก็เฮ็ดให้หลายคนก็อาจเข้าใจว่าการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อแม่นหน้าที่ความรับผิดชอบของห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติเพียงฝ่ายเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วบ่เป็นดังที่หลายคนเข้าใจเพราะมันมีหลายภาคส่วนเฮ็ดเวียกรวมกันซึ่งมีถึง12แขนงการอาจเป็นย้อนแนวนี้บ่จึงเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรและปัญหาดังกล่าวก็กลายเป็นภาพพจน์ที่บ่ดีแก่บ้านแก่เมืองเฮาถ้าสภาพของปัญหายังบ่สามารถแก้ไขได้เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อในนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่1083ทับจนวลงวันที่2ตุลา2025ระบุไว้ในหมวดที่5องค์การคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติในมาตรา23องค์การคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติซึ่งแมนคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเอกภาพในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์โดยมอบให้ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์รับผิดชอบโดยกงและเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบมีคณะรับผิดชอบคือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์แผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการปกสนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองตำรวจสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการปกครองเมืองห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประจำเมืองคณะกรรมการปกครองตาแสงแขนงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดแมน12ภาคส่วนที่จะมีภาระบทบาทแตกต่างกันไปแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังถึงว่าจะมีภาระบทบาทแตกต่างกันก็ตามแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการกำจัดขี้เหงื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องเฮ็ดให้ตัวเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจุกงามทั้ง12ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้นั่งปรึกษาหารือกันใหม่ว่าควรจะเฮ็ดแนวใดให้การเมี่ยนและขนส่งขี้เหงื่อมีประสิทธิผลทางออกยอมมีหลายอยากให้เฮ็ดได้ดีควรมีการแข่งขันประมูลเพื่อสัมปทานเวียกงานนี้บ่เพราะว่าผ่านมาสังเกตได้ว่าผู้ที่ได้สัมปทานหลายหัวหน่วยบ่เฮ็ดได้ดีปานใดในเวลาเก็บเมี่ยนสร้างความเปื้อนหกเหื่อทรงกินเหม็นย้อนพนักงานบ่มีความรับผิดชอบพาหนะเก่าแก่สุดโทรมเปเพบ่รับประกันพวกเขามีบ่อนอิงให้การดำเนินงานคือดังกล่าวนั่นแล้วอยากสร้างประเทศเฮาเป็นประเทศที่สะอาดงามตาดึงดูดแขกมาเที่ยวมาชมพักผ่อนย้อนอารมณ์นั่นต้องได้ฮีบฮ้อนแก้ไขการบริการการเก็บมีดขี้เหงื่อให้ทั่วถึงทันเวลาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอุปกรณ์พาหนะที่หับไส้อันจำเป็นการเซ็นสัญญากับภาคส่วนเอกชนที่ให้บริการเก็บเงี้ยนขี้เหงื่อต้องมีความโปร่งใสหัดกลุ่มและเชื่อถือได้มันถึงเวลาแล้วการจัดการเรื่องสิ่งเศษเหลือการเก็บขี้เหงื่อจะได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจังเพื่อความสวยงามของสภาพแวดล้อมพร้อมเป็นมิตรต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ท่านผู้ฟังที่เคารพปัญหาขี้เหงื่อนี่ยังเป็นปัญหาโลกแตกก็จะเอิ้นว่าปัญหาใหญ่
ของคนเมืองโดยเฉพาะกับแม่นยูนครเวียงจันทน์ที่พบพ่อมาตลอดก็ยกขึ้นมาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการชีวิตติดพันสังคมเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถาน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมอีกมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่ท่านผู้ฟังการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องได้ช่วยกันคิดว่าหลายๆท่านคงจื้อได้ว่ากองประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติข้างปฐมฤกษ์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินไปในวันที่10มังกรปี2024ซีให้เห็นว่าตลอดระยะผ่านมารัฐบาลได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกการหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีความผาสุกอยู่ดีกินดีเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนยาบ้ายาอีคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมแมนมีแพร่หลายไปหมดทุกบ่อนแต่ในตัวเมืองฮอดชนบทเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มคนโดยบ่เลือกเพศไว้มันเกิดขึ้นนับทั้งกลุ่มวัยหนุ่มหญิงสาววัยกลางคนและอื่นๆซึ่งกลายเป็นปัญหายากต่อการแก้ไขกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สังคมเฮาทุกภาคส่วนต้องได้ห่วมแหงห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่านี่แม่นเป้าหมายหนึ่งที่นอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาในขอบเขตทุกประเทศเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเฮ็ดให้กระบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆลดลงหลายสมควรแต่แนวใดก็ตามถึงว่าจะมีการปราบปรามสกัดกั้นได้ดีเท่าใดยิ่งปรากฏว่าปัญหาย่อท่อด้านนี้นี่นะก็ยังมีแพร่หลายป่านเงาเทียมโตป่านเงาเทียมคิงเอาโลดเนาะท่านผู้ฟังย้อนว่าการจับได้ลายทานนั่นเป็นเพียงปลายแถวส่วนว่าหัวโปโตการแท้ๆผัดยังลอยนวลอยู่บ่สามารถจับได้ลายทันอันเนื่องมาจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศจึงเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำภาษีนำของคณะภาคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่น้ำการเคลื่อนไหวพลบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตาม6เวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงในระยะ3เดือนที่ผ่านมาสามารถยาดเอาผลสำเร็จหลายด้านและปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหารวมของประเทศเฮาเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในสังคมและต่อกับความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติได้มีมติฉบับเลขที่110ของสมาชิกสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีแต่ปี2021ถึง2023และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวแม่นเห็นดีให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนถึงปี2025และปี2026นี่ก็ยังจำเป็นต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเติมทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมเฮาต้องได้ร่วมแฮงร่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองเราถูกพัก

ท่านผู้ฟังที่หักแท้งปัญหายาเสพติดบ่แม่นปัญหาน้อยเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศระดับชาติระดับภาคพื้นระดับสากลผู้แหละดังนั้นพวกเขาทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเด้อเห็นปรากฏการใดเห็นกลุ่มคนใดที่เคลื่อนไหวผิดระเบียบกฎหมายต่อบ้านเมืองฮีพอนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนได้รับรู้รับทราบและได้ลงแก้ไขให้ทันการเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมอีกมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่ท่านผู้ฟังการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องได้ช่วยกันคิดว่าหลายๆท่านคงจือได้ว่ากองประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติข้างปฐมฤกษ์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินไปในวันที่10มังกรปี2024ซีให้เห็นว่าตลอดระยะผ่านมารัฐบาลได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนในทั่วสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีความผาสุกอยู่ดีกินดีเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแมนยาบ้ายาอีคอลลาเจนยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมแมนมีแพร่หลายไปหมดทุกบ่อนแต่ในตัวเมืองฮอดชนบทเกิดขึ้นกับทุกกลุ่มคนโดยบ่เลือกเพศไว้มันเกิดขึ้นนับทั้งกลุ่มวัยหนุ่มหญิงสาววัยกลางคนและอื่นๆซึ่งกลายเป็นปัญหายากต่อการแก้ไขกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สังคมเฮาทุกภาคส่วนต้องได้ห่วมแฮงห่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามอย่างจริงจังลึกซึ้งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวทุกเผ่านี่แม่นเป้าหมายหนึ่งที่นอนอยู่ในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาในขอบเขตทุกประเทศเห็นว่าทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการร่วมกันสามารถสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังเหตุให้กระบวนการลักลอบผลิตขนส่งซื้อขายยาเสพติดประเภทต่างๆลดลงหลายสมควรแต่แนวใดก็ตามถึงว่าจะมีการปราบปรามสกัดกั้นได้ดีเท่าใดยิ่งปรากฏว่าปัญหาหย่อท่อด้านนี้นี่นะก็ยังมีแพร่หลายป่านเงาเทียมโตป่านเงาเทียมคิงเอาโลดเนาะท่านผู้ฟังย้อนว่าการจับได้ลายทานนั่นเป็นเพียงปลายแถวส่วนว่าหัวโปโตการแท้ๆผัดยังลอยนวลอยู่บ่สามารถจับได้ลายทันอันเนื่องมาจากว่าการเคลื่อนไหวของคนจำนวนนี้เฮ็ดเป็นขบวนการทั้งภายในและต่างประเทศจึงเฮ็ดให้การสกัดกั้นปราบปรามเป็นไปได้ยากภายหลังที่กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่02ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำภาษีนำของคณะภาคแต่ละขั้นต่อการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดสภาแห่งชาติได้ออกมติหับห้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที่04ของสภาแห่งชาติรัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบได้เป็นเจ้าการเพิ่มทวียกระดับการนำพาซี่น้ำการเคลื่อนไหวพลบทบาทเป็นใจกลางในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปตาม3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสมืออาชีพไปตามคำขวัญที่ว่าอัด3ทางม่าง3เป้าเป็นเจ้า3ลักและไปตาม6เวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงในระยะ3เดือนที่ผ่านมาสามารถญาติเอาผลสำเร็จหลายด้านและปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหารวมของประเทศเฮาเป็นปัญหารวมของภาคพื้นและสากลเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบปลอดภัยโดยเฉพาะกระแมนอยู่ตามบริเวณชายแดนระหว่างประเทศชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงท้องถิ่นกับท้องถิ่นต่อกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในสังคมและต่อกับความมั่นคงของชาติสภาแห่งชาติได้มีมติฉบับเลขที่110ของสมาชิกสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในระยะ3ปีแต่ปี2011ถึง2023และผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวแม่นเห็นดีให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนถึงปี2025และปี2026นี่ก็ยังจำเป็นต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเติมทั้งหมดนี้มันก็เฮียกห้องให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมเฮาต้องได้ร่วมแฮงร่วมใจกันต้านสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเลิกซึ่งให้นับมือลดลงจนก้าวไปถึงบอนที่ว่าให้หมดไปจากสังคมเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานพลเมืองลาวถูกเผาท่านผู้ฟังที่หักแพงปัญหายาเสพติดบ่แม่นปัญหาน้อย
เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศระดับชาติระดับภาคพื้นระดับสากลผู้แหละดังนั้นพวกเขาทุกคนก็ต้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเด้อเห็นปรากฏการใดเห็นกลุ่มคนใดที่เคลื่อนไหวผิดระเบียบกฎหมายต่อบ้านเมืองฮีพอนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนได้รับรู้รับทราบและได้ลงแก้ไขให้ทันการเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่10กันยาคม2026ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางไปล้มสายกับท่านเสวยศิลาวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางซึ่งท่านจะไปฮู้ว่ามื้อนี้บรรยากาศการเปิดงานโลลาดต้อนรับบุญฮอเข้าประดับดินและกับบุญทรงเฮือเดือน9ว่าเป็นคืนใดเพราะว่าเพิ่นหาก็เปิดวังเช้ามื้อนี้นี่ได้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะมาเว้าสู่ฟังว่าในพิธีเป็นคืนใดแน่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านเสวย
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าขอบใจ
1: เจ้ารบกวนเพราะว่าในระยะผ่านมาเนาะก็เป็นเฮาท่านได้รายงานเกี่ยวกับการกะเกียมความพร้อมในงานเปิดงานโลลาดนี่และมื้อนี้เป็นมื้อเปิดงานโลลาดแล้วก็อยู่ในโอกาสบุญฮอเข้าประดับดินและก็บุญทรงเฮือเดือน9เนาะอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในว่าบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นได้ใดในท่าน
2: อ๋อเจ้าเฉพาะมื้อเช้านี้ก็คือว่านั่นทางคณะผู้ชอบจัดงานบุญของพวกเฮาก็ได้5กะเกียมแล้วก็ดําเนินไปตามแผนทางการที่ได้กําหนดไว้ก็คือตั้งแต่ 6:30 พวกเฮาก็ได้มีการเต้าโฮมบรรดาแขกการนําขั้นสูงขั้นแขวงนครเมืองบรรดาแผนกการต่างๆเนาะอยู่ที่บ้านจุ่มคลองหั่นแต่ว่าปีนี้น่ะก็คือปีผ่านมาหั่นถือว่ามีฝนตกเนาะแต่เช้ามานี่ก็ถือว่าตั้งแต่ดึกๆพุ่นแหละถือว่าฝนตกแห้งๆแห้งที่สุดก็ข้าพเจ้าก็มีความเป็นห่วงว่ายานการที่เปิ้นงานโลลาดหั่นยันมัน
1: มี
2: บรรยากาศดีเนาะยันเป็นอุปสรรคว่าซั่นซะแต่ว่าภายหลังที่ฮอดกําหนดใหม่เวลา 7:00 ก็ถือว่าฝนก็หยุดเสาเนาะบรรยากาศก็ชุ่มเย็นดีเนาะพิเศษปีนี้พวกเฮาได้ต้อนรับท่านผู้เอกวิไลลาคําฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจําการเลขาธิการศูนย์กลางภาคเพิ่นให้เกียรติมาห่วมโลลาดแล้วก็มีทางท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์นะอดีตการนําขึ้นสูงของพรรครัฐของเรานี้มีบรรดาท่านเลขาพรรคแขวงพร้อมข้างแล้วก็บรรดามวลชนต่างๆก็ถือว่าขับขานหน้าแน่นพอสมควรเนาะเบื้องการแขกการนําพิธีการนี้นะฉะนั้นเมื่อฮ้อนโมงแล้วพวกเขาก็ได้เปิดเริ่มย่างตั้งแต่ส่วนพระราชวังเบื้องเนื้อเบื้องบ้านจุ่มคลองฮะเนาะก็ค่อยย่างโลมาก็เห็นว่าบรรยากาศก็ดีเนาะดีที่สุดก็แม่นคือว่าเนื่องจากฝนตกแล้วเห็นให้อากาศชุ่มเย็นดีแต่ว่าเนื่องจากว่าบรรดาห้างฮานที่มาวางเครื่องค่ายฮั่นฝนตกแดดก็มีการเอาผ้ายางเอากดเอายังบังไว้จํานวนนึงก็ยังบ่ทันแบบว่าบ่มั่นใจว่ามันสิตกต่อบ่นะก็เฮ็ดให้บดบังทัศนียภาพหน่อยนึงเนาะเฉพาะสินค้าที่เอามาลงในการโลลาดปีนี้ก็ถือว่ามันมีหลากหลายแหละตั้งแต่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมเนาะของประชาชนเนาะของชาวกสิกรบรรดามากมายอาหารการกินเครื่องปลูกหรือว่าแม่นเครื่องที่ว่ากะเกียมห้างจะบูสมบูซามื้ออื่นนี่ก็ถือว่าหลายเนาะยังสามารถจับจ่ายใช้ได้หลายแต่ขณะเดียวกันก็ได้มีการประกอบส่วนของบรรดาเมืองอ้อมข้างนําเอาสินค้าอุดอบของแต่ละเมืองมาวางจําหน่ายแล้วก็มีสินค้ามาจากต่างประเทศจํานวนหนึ่งนะส่วนบรรยากาศอยู่ในการโลลาดก็มีทั้งเสียบดนตรีพื้นเมืองเนาะครับทุ่มสลามสามเศร้าเนาะเบิกบานมวลซื่นและอ่านหนังสือก็คือว่าคึกคืนเซฟเนาะเราเดิมของพวกเฮานี้แล้วก็มีทั้งทุกองค์การจัดตั้งองค์การกาแดงเนาะรัฐวิสาหกิจ บรรดาสมาคมคนพิการทางสายตาและก็เฮ็ดให้บรรยากาศดีคึกคืนตื่นเต้นเป็นบรรดาหัวหน่วยการเงินการธนาคารนี่ก็ถือว่าฟุดฟื้นมามวลซื่นแล้วก็บรรยากาศดีไล่ถ้าเข้าใจว่าภายหลังที่พวกเฮามาฮอดน้ำพุเนาะมีการเปิดงานแล้วมีการรันคลองเก่าบ้านแล้วก็ถือว่ามันมวลซุ่นก็เริ่มทยอยเข้ามาเนาะเพราะว่าฝนหยุดเสาร์วางกีนี่ครับพระเจ้าออกจากงานมาก็ถือว่าเต็มแล้วเส้นทางนี่ถือว่ามันสัญจรนี่ค่อนข้างยากลีกคนยากแล้วขับรถต้องมาเจองานนี่ก็ถือว่าจักเดินทางล่วงก็เต็มไปด้วยผู้คนเนาะถือว่ามันก็พอดีว่าสันสะอากาศนะพอดีอยู่พอดีฟ้าหมดนะ
1: บ่เฮ็ดให้ฮ้อนเนาะในการนั่นเที่ยวชมของอะนะงานวางแสดงต่างๆนี่เนาะท่านเนาะ
2: แม่นก็ถือว่าดีเดี๋ยวนี้กำลังบดอยู่ก็พอดีแดดออกอ่อนๆนิดนึงก็พอดี
1: เจ้าก็เพิ่นเฮ็ดให้มีอันนั้นอำนวยความสะดวกด้านอากาศนี่แหละบ่ให้ฝนตกหลายเฮ็ดให้แขกต่างดาวเท่าต่างแดนเพิ่นได้เข้ามาเที่ยวชมงานที่สำคัญนี้เนาะท่านเนาะทางประเพณี
2: เจ้า
1: และงานนี้มันเฮาจัดอยู่เส้นทางใดของหลวงพระบางนี่ท่านแต่เส้นทางใดฮะเส้นทางใด
2: ทางก็จัดหน้าอันพระสว่างหั่นคันเบื้องนั้นก็เอิ้นว่าเส้นทางสีสว่างวงเจ้าไก่หงแซกเข้ามาหน้าห้องอากาศก็มันถนนเจ้าฟังงมแล้วก็เส้นกลางเส้นน้ำพุนั่นแหละคือว่ามันเส้นเดิมของพวกเฮาว่าซั่นซะตัวเส้นจากกลางเส้นเอกของพวกเฮาหันมาสุดอยู่เดินทางล่วงนั่นแหละแม่นสถานที่เนาะ
1: โอ้
2: เจ้าจ้ะ
1: และท่านเห็นว่าในบรรยากาศการเปิดปีนี้นี่เมื่อเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่ามวลชนให้ความสนใจแตกต่างกันบ่จากปีผ่านมานี
2: ่ทางด้านมวลชนนี่ก็ถือว่ามันหลายเนาะหลายแล้วก็ให้ความสนใจถือว่าตามทัศนะส่วนตัวหรือว่าสังเกตเบิ่งก็การกระดี่คึกคักนะคึกคืนดีเนาะกับขาหน้าแน่นแต่ว่าปีนี้พิเศษพวกเฮาได้มีการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะให้มีความสวยงามกันบรรดาชื่อมวลชนหรือบรรดามวลชนนั้นบ่ให้ไปปะปนนําแค่การนําเวลาเปิดพิธีนะเวลาลั่นคลองนั้นยังก็ถือว่าเบิ่งถ่ายทอดสดก็ถือว่าแม่นมีความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะอีกด้านนึงเนาะเป็นจุดเด่นของงานก็แม่นพวกเฮามีน้องสาวหรือว่าลูกสาวพญากบิลพรหมนางสังฆาธิการทั้ง7พวกเพิ่นก็ได้มาร่วมพิธีเปิ้นท่านก็ได้สร้างซีซั่นให้กับแขกที่เข้ามาเที่ยวมาชมมาโลลาดนั้นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีไล่เนาะ
1: เจ้าและในงานนั้นเปิดงานโลลาดนี่มันเพิ่นได้มีการครบงานมาแต่มื้อใดหามื้อใดท่าน
2: โลลาดนี่บ่ได้มีการครบงานน่ะมีแต่การห้างห้ากะเกียมแล้วก
1: ็
2: ฮอดมื้อแล้วพอเอากระเปิดเนาะตั้งแต่ว่ามีอันงานตลาดนัดอยู่เดินทางล่วงหั่นพวกเฮาได้เปิดตั้งแต่วันที่1เดือน11เป็นต้นมาตอนนั้นเป็นงานแรกของการวางแสดงสินค้าทั่วไปอยู่ที่เดินทางล่วงของพวกเฮาหั่นเนาะส่วนว่างานโลลาดนี่ก็ก่อนหน้าบุญมื้อนึงก็เทื่อมันได้มาลงแล้วก็กําหนดโลลาดแล้วก็ประมาณ 12:00 นเนาะ 12:00 นเที่ยงนี้ก็ให้สําเร็จเพราะว่าพวกเฮาต้องได้เกี่ยมซะในการอนามัยเส้นทางให้มีความสะอาดเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
1: อ๋อเฮาเฮ็ดให้มันเป็นกฎเป็นระเบียบเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดให้เส้นทางจังบ่น่ะเปื้อนว่าซั่นซ้ายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให
2: ้
1: ต้อนแขกเจ้าและท่านเองได้เห็นว่าปีนี้เนาะนอกจากงานโลลาดแล้วเปิดงานโลลาดแล้วกิจกรรมตนต่อไปนี่มีวะล่ะคือมีแนวใดในท่าน
2: เฉพาะมื้อนี้นี่ก็แต่ละบ้านแต่ละวัดเนาะเรื่องแม่นมวลชนโดยเฉพาะกับแม่นสาวนครหลวงพระบางก็ต้องได้ไปโลลาดซื้อเครื่องซื้อของมาห้างห้ากะเกียมเพื่อทำพิธีบูสมบูชามื้ออื่นเนาะมื้ออื่นเช้านี่ก็ถือว่าแม่นมื้อนี้เว้าไปก็แม่นมื้อห้างนั่นแหละเนาะห้างเครื่องว่าซั่นซะว่ามื้ออื่นต้องได้ทำพิธีเนาะมีการบูสมบูชาสถานที่อาคารเนาะห้วยน้ำลำซีต่างๆตามฮิตตามคลองแล้วก็ไปเช่าบ้านไปเช่าเนาะมื้ออื่นหรือว่ามื้อนี้ห้างเครื่องไปเช่าบ้านมื้ออื่นว่าซั่นซะ
1: ใช่บ้านแล้วก็ย้ายห้องเข้านี่แหละเนาะ ตามมาน
2: าแม่นแม่ของเขาประดับดินแหละแม่น
1: ๆตามมานานั้นบุญฮอกเข้าประดับดินที่เคยปฏิบัติกันมาแต่บุหานการของโบบาเตทั้งแขวงหลวงพระบางแล้วก็ทั่วประเทศนั่นแหละเนาะตาเนาะที่ถือศาสนาพุทธเฮาก็นอกจากนั้นน่ะแม่นภายหลังใส่บาตรแล้วจะมีกิจกรรมส่วงเฮืออีกแม่นบ่ทัน
2: โอ้แน่นอนล่ะนั่นก็เป็นบุญส่วงเฮือเนาะฟังที่ชื่อบุญส่วงเฮือก็ต้องได้มีการดําเนินการส่วงเฮือเนาะถือว่ามันได้มีการเตรียมพร้อมฮอบด้านสามารถเว้าได้ว่าเฉพาะเฮือส่วงทีมเฮือส่วงต่างๆก็ถือว่าสําเร็จ 100% ละเนาะพวกเฮาเมื่อวันที่8เฮาก็ได้ดําเนินการจกศาลาคาดคู่ยังก็ถือว่าเป็นที่เฮียมฮ้อยแล้วเนาะถือว่าได้ปีนี้ก็คือดังที่ได้แถลงข่าวแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปหั่นว่าพวกเฮาได้แบ่งการแข่งขันเฮือช่วงนี้มันออกเป็นสองสายจะมีสายประเพณีแล้วก็มีสายกีฬาเนาะสายประเพณีนี่ก็มี18ลำเนาะแล้วก็สายกีฬานี่มี9ลำทั้งหมดแม่น27ลำน่ะจะลงเข้าในการแข่งขันส่วนว่าวิธีการแข่งขันนี้พวกเฮาก็ได้กําหนดจะแข่งสลับกันลงมาแล้วก็จะได้เพราะว่าเฮือกีฬานี่มันน้อยกว่าก็เลยว่าจะได้คู่ชิงแข่งขันเฮือกีฬานี้ไว้ก่อนจากนั้นสำเร็จการแข่งขันเฮือประเพณีแล้วก็จะได้มีการแข่งเฮือกีฬานี่เป็นรายการอัดท้ายเนาะให้กับงานของพวกเฮานี้นะฉะนั้นในการห้างห้ากะเกี่ยมฮอบด้านนี่ก็ถือว่ามันเกือบ 100% ตั้งแต่ว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันจะมีปัญหา1ที่ว่ายังบ่ทันสำเร็จก็คือการวางพวงการวางพวงปล่อยนี่เพราะว่านำแต่ละมือนี่มันบ่คือกันเนาะเมื่อวานนี้ตอนเช้าครับเจ้าไปกวดกาเบิ่งกันรู้สึกว่าน้ำแห้งหลายเนาะแห้งหลายก็เลยว่ามื้อนี้สิว่าน้ำสิว่าขึ้นนะขึ้นพอฝนตกเด้ฝนตกแต่เนื้อมาแดแต่เนื้อแต่ตามาก็น้ำคล้องก็ยูขึ้นมาก็น้ำขึ้นนั้นฉะนั้นการวางพวงนี่ก็ยังบ่ทันแน่นอนนะแม่นเป็นอุปสรรคหน่อยนึงเนาะก็บ่เป็นปัญหาแต่ว่าแนะนําคณะผู้ชอบจัดงานบุญนี้ก็ได้ชี้นําทางอนุกรรมการให้วางมื้อนี้ให้มันสําเร็จเพื่อให้ได้ทดสอบเนาะให้บรรดาเฮือช่วงที่มาหัดเฮืออยู่ยืนท่านนี่ให้ได้มีการทดลองแล้วมื้ออื่นเช้าก็แต่เช้าก็เก็บขึ้นบางเวียกเล็กน้อยหั่นก็ถือว่ามันสําเร็จเนาะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็ทุกอย่างก็ไปตามแผนไปกวดกาเบิ่งซอกฝากฟังของแม่น้ำค้านบรรยืงทานบรรณิจส่วงเฮือก็เทื่อมีการบรรดาหัวหน่วยธุรกิจห้างหานประชาชนก็เทื่อแม่นได้มีการว่ากะเกี่ยมแล้วก็คือคึกคืนพอสมควรเนาะแน่ซะมื้ออื่นนี้จะได้มีการเฝ้ารอคอยเบิ่งการแข่งขันเฮือช่วงเนาะแล้วก็อยู่ในระเบียบการหรือว่าแจ้งการเบื้องต้นที่ครับเจ้าได้จัดกองผู้ชุมนำบรรดาทีมเฮือช่วงหั่นว่าให้เอาเฮือมาลงยืนขานนี้ก่อนหน้า 2-3 มือก็ถือว่ามันเห็นว่าบรรยากาศก็ฟุดฟื้นดีเนาะการหัดเฮือนะเพราะว่าหลายปีผ่านมาหั่นมอจิฮอดช่วงเฮือแล้วมันจะเงียบเงานะแต่ปีนี้ก็ถือว่า 2-3 มือมานี่ก็ฟุดฟื้นพอสมควรพวกท่านถ้าติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเห็นเนาะบรรดาคลิปที่ว่าทางร่วงกับบางของพวกเฮานี่มีการกะเกี่ยมแล้วก็หับเหือใช่ครับเพราะฉะนั้นมันบรรยากาศค่อนข้างดีเนาะ
1: เจ้าและท่านเองสําหรับงานนี้เนาะก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เว้าเรื่องป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะบ่ว่าแต่ทางงานโลราชแน่แล้วก็ทั้งน้ําแน่ที่จะมีการจัดกิจกรรมแข่งส่วงเหือในมื้ออื่นนี้ท่านได้เอาใจใส่เน้นนักให้เวียกงานตัวนี้ขึ้นได้ในท่าน
2: เวียกรักษาความสงบเนาะความเป็นระเบียบห้อยเป็นเวียกที่สําคัญที่สุดเนาะก็ถ้าจะเว้าแบบมหาภาคนี่ก็คณะภาคคณะนําทุกขั้นก็คือทางคณะจัดงานบุญก็ให้ความสําคัญเรียกแล้วก็ได้ชี้นำมีการมอบหมายให้ทางปกสแขวงปกสนครมีการสมทบวางแผนกำลังใช้แต่ละกิจกรรมแต่ละจุดซุ่มเนาะการวางแผนป้องกันห้อมนอกห้อมไหนถือว่าแม่นเป็นเวียกวิชาเฉพาะเนาะซึ่งข้าพเจ้าก็บ่สามารถอธิบายได้อยู่นี้เนาะมันบางอันก็แม่นเป็นเวียกวิชาเฉพาะของเพิ่นแต่ว่าแต่อยู่ในนี้มันถือว่าแม่นได้มีไม่มีการเตรียมพร้อมฮอบด้านเรื่องการดังกล่าวเนาะมีทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเพื่อติดตาม หักซากความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ให้มันมีปัญหาแหละในช่วงแข่งขันนานาช่วงเหือมื้ออื่นนี้เห็นไห
3: ม
2: ทางน้ำทางน้ำก็มีตำรวจทางน้ำมีการวางแผนมีเหือไว้มีจุดเนาะกวดกาต่างๆนะคือปีนี้พวกเขาก็จะบ่ให้เหือมาเข้ามาแคมฟังนอกจากเหือขัวข้องเงินเหือช่วงฮะเหือน้อยฮะนะว่าเหือบักกะเหือส้มเหือเสียยังต่างๆแล้วมันเพื่อมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพวกเขาก็บ่ได้อนุญาตให้มาเข้ามานะฟังครับถ้ามีความสะอาดตาเนาะอันนั้นมันกันเพื่อสร้างความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แหละอันนั้นเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าก็คือเว้าเรื่องความปลอดภัยครับว่ามันมีเหือนอกก็เฮ็ดให้การเหน่งติ่งของน้ํานี่มันแห้งขึ้นก็มันมีผลกระทบต่อการส่วงได้คือกันเนาะท่านเนาะเพราะว
2: ่
3: าตัวนี้ก็ต้องได้ติดตามระดับน้ําต่อไปเพราะว่ามื้อนี้ก็ฝนตกแห้งเด้อยู่เวียงจันทน์ก็ฝนตกแห้งเช่นเดียวกันบ่ฮู้ว่ามื้ออื่นสิตกแห้งหรือว่าระดับน้ําสิขึ้นสิจังได๋แต่ว่าในนั้นคณะกรรมการก็เอาใจใส่เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อบ่ให้เกิดเหตุต่างๆเกิดขึ้นเนาะท่านเนาะให้รับมือได้ทางทวงทันว่าซั่นซะท่านเองเด้อยากฝากถึงมวลชนก็คือแขกที่จะเข้าร่วมในงานโลลาดและกับบุญทรงเหือเดือนเก้านี้ขึ้นเท่าใดโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ต่ออาการรักษาฮิตของประเพณีนี่แหละท่าน
2: เจ้าก็ถือโอกาสนี้ก็ข้ออันที่หนึ่งก็เชิญชวนแขกทั้งภายในและต่างประเทศนี่แหละมาเที่ยวมาชมการแข่งขันเหือช่วงในมื้ออื่นนี้ก็ถือว่ามันทางนครหลวงบางก็คือทางคณะรับผิดชอบจัดงานบุญก็มันได้เฮ็ดเต็มที่เนาะในการห้างห้ากะเกียมเพื่อเฮ็ดให้งานบุญดังกล่าวนี้ให้มันจัดออกมาในลักษณะที่เป็นการรักษาอนุรักษ์ฮีตของประเพณีให้มันยืนยงตลอดไปแล้วก็เสริมขยายคุณค่าของมรดกของพวกเฮานี้ให้เรียกว่ากว้างไกลตื้มนั่นแหละมันข้อเสนอส่วนทุกท่านมาแต่ว่าเวลาพวกท่านมาแล้วนะมันท่านมาเที่ยวมาชมแล้วก็ขอเฮียงห้องสามอันเนาะอันที่1ก็แม่นช่วยกันเป็นเจ้าการในการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นละแม่นช่วยเนาะเป็นเจ้าเป็นการนํากันเป็นหูเป็นตาให้ทางเบื้องเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาเพื่อป้องกันกลุ่มคนที่บ่ดีที่มาสร้างปัญหาหรือว่าปั่นป่วนเนาะอันที่ขาดบ่ถึงหั่นอันนั้นละแม่นแล้วก็ข้อเฮียงห้องอันที่1อันที่2นี้ก็มาเที่ยวมาชมก็ถือโอกาสเนาะสืบต่อสืบสานประเพณีรักษาอีกของประเพณีของสาวลาวก็คือสาวนครหลวงของบางของเรานี้โดยการไปใส่บาตรญาตินําเนาะเขาวัดเขาว่ากันนุ่งสิ้นแต่งตัวเนาะสุภาพอันนั้นแหละแม่นช่วยกันว่าซั่นซะอันที่3นี่ก็แม่นช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะความสะอาดเรื่องขี้หย่มขี้เหยื่ออย่างนี้แหละพวกท่านก็คือสิฮู้นํากันแล้วว่าภายหลังที่สําเร็จงานบุญช่วงเหือปีใดก็มันขี้เหยื่อนี่ค่อนข้างหลายเนาะฉะนั้นก็เห็นให้องค์การปกครองของพวกเฮานี่ผู้ดําเนินนี่ก็มีความยุ่งยากเนาะเพราะว่าพันคนทิ่มแต่ว่า10ปลายคนเป็นผู้มีอำนาจนะปีนี้นี่ก็เป็นปีนึงที่ว่าพิเศษทางรัฐบาลลาวเนาะคือทางกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมเอิ้นว่ากองประชุมระเบิดลูกวานบ่ท่านข้าพเจ้าจือบ่ผิดนั่นน่ะซึ่งได้จัดอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็จะได้นําเอาแขก100กว่าประเทศนะมีผู้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 4-500 คนนี่มันวันที่13เนาะภายหลังที่สําเร็จช่วงเหือวันที่11 12 13แล้วมันพวกเพิ่นจะมานครหลวงของบางเนาะมาเบิ่งกันนะระเบิดที่บ่ทันแตกทั้งที่ว่าเพิ่นนี่มาเบิ่งการทําลายระเบิดอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาเที่ยวมาสมนครโรงพยาบาลเนาะฉะนั้นมีเวลาที่จํากัดในการรักษาตัวเมืองนี้ถ้าพวกเฮาบ่ช่วยกันในการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องขี้เหยื่อนี่ก็ประเทศตัวเมืองนี่เปื้อนเปื้อเนาะสร้างภาพปดบ่ดีให้กับประเทศชาติก็คือชาวนครโรงพยาบาลของเฮานี่แหละเฉพาะข้าพเจ้าก็คือกับคณะจัดงานบุญนี้ก็ได้ออกมาตรการ จำนวนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการที่ว่าตั้งบูธบอหรือว่ามันค่ายเครื่องดื่มห้าอะไรใดต่างๆฮั่นก็ถือว่าได้ใส่ระเบียบการฮั่นว่าถ้าเวลาสำเร็จงานบุญแล้วก็ขอให้พนักงานของพวกเพิ่น ก็บขี้เหยื่อเนาะใส่ถุงยางไว้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเก็บเมี้ยนเนาะอันนี้แต่ละปีนี่บางฮานก็เฮ็ดดีๆบางฮานก็ยังแบบถือเบาแล้วก็เลวการค่ายเครื่องค่ายของตัวเองแล้วก็มันเมียนเครื่องกลับบ้านปล่อยให้หมู่มาเมียนขี้เหยื่อสินะฉันปีนี้ก็ได้เฮียฮ้องแล้วก็ในเมื่อทางแขกนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันอธิบายช่วยกันเป็นตัวแบบตัวอย่างเนาะในการสําเร็จบุญแล้วก็เก็บเมียนขี้เหยื่อเนาะเฉพาะอยู่ภาคใต้นี้เฉพาะอยู่ภาคใต้นี้ข้าพเจ้าแนะนําคณะผู้จัดการบุญก็ได้แจ้งให้ทางคณะนําแล้วก็คณะพักคณะนําแขกที่มาร่วมและภายหลังที่พวกเฮาสําเร็จการมอบรางวัลแล้วพวกเฮาก็สิพร้อมกันเก็บขี้เหยื่อคือกันเนาะเป็นแบบอย่างให้หมู่
3: จ้ะ
2: เก็บขี้เหยื่อใส่ถุงให้อยู่เขตภาคใต้นี้ให้มีความสะอาดเนาะอย่างขี้ลายก็หลุดพ้นอันนี้ละแม่นคือวางแผนกันนั้นฉะนั้นจึงเฮียงฮ้องมายังทุกภาคส่วนที่เข้ามาสมมาเชียร์ฉะนั้นภาครัฐภาคเอกชนนักท่องเที่ยวทางภายในและทางประเทศจงช่วยกันเนาะรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้นะอันนั้นเป็นการเสนออยู่3ข้อเนาะ
3: เจ้าเจ้าก็เว้าเรื่องอันการเก็บเมียนขี้เหยื่อนี่มันต้องได้ฮีบฮ้อนคือกันได้เนาะท่านเนาะเพราะว่ามันเวลาจ้อนเนาะที่ว่าแขกที่เพิ่นสิมาร่วมในวันที่13แล้วบุญและบัดนี้คันว่าประชาชนหรือว่าแขกผู้เข้าร่วมนี่บ่ร่วมกันในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อขี้เหงื่อมันก็สิอั่งออกแก่ยาวมันก็สิบ่ทวงบ่ทันผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวมาชมเพิ่นก็สิบ่เห็นแล้วมันก็บ่สะอาดงามตาเนาะท่านเนาะเพราะว่านครหลวงพะบางมันก็เป็นนครที่เป็นเมืองตัวอย่างของด้านวัฒนธรรมแล้วก็ต้องได้รักษาด้านความสะอาดให้คือกันบ่ว่าแต่มันเป็นประชาชนอยู่ภายในหั่นก็ต้องเฮาทุกคนที่ไปหั่นก็ต้องช่วยกันเพื่อเฮ็ดให้มีความยืนยงด้านทางธรรมชาติด้านทางธรรมทางวัฒนธรรมเนาะท่านเจ้าก็ขอขอบใจท่านเสวยศิลวรรณหลายๆเจ้าที่ได้เข้าร่วมในรายการให้พวกเฮามื้อนี้ก็คือได้อธิบายบรรยากาศผู้บ่ได้ไปชมผู้บ่ได้ติดตามก็ได้มาฟังทางรายการฮอดบ้านผ่านเมืองก็สิคิดภาพไปนําคิดภาพไปนําก็สิได้ติดตามไปนํา
2: โคศกก็สิมาอยู่บ่โคศก
3: โอ้โคศกนี่อยากไปสุดใจแหละทางโคศกนี่นะ
2: ไปเห็นกันสุดท้ายเนาะก็อีกกันสุดท้ายก็ขอฝากรายการไว้ว่าพวกเฮาก็มีการถ่ายทอดสดเนาะอยู่ในอันรูปแบบของถ่ายทอดออนไลน์เนาะของอัน
3: เจ้า
2: ซองของสายซ่าเนาะโดยผ่านสัญญาณของเหล่าเซตจากโทรภาพของแขวงโรงบางของพวกเฮานี้เนาะที่ว่าแม่นถ้าท่านฮักมีสมาร์ทโฟนก็สามารถเบิ่งออนไลน์ผ่านโทรภาพแขวงโรงบางก็คืออันสายซ่าโปรดักชั่นแล้วก็ถ้าท่านเบิ่งผ่านโทรอันโทรทัศน์เนาะที่ว่าอันดาร็อกอ่ะเพิ่นเอิ้นว่านะก็สามารถผ่านจานดาวเทียมลาวแซ่บเนาะอยู่ในช่องของโทรภาพร่วมกับบางเนาะอันนั้นแหละแม่นพวกเฮาอยู่ช่องทางของการถ่ายทอดสดนอกจากนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแขวงร่วมกับบางเนาะก็เฮ็ดให้สังคมเขาถึงบุญได้เนาะนั่นมันถือเป็นช่องทางเจ้า
3: ก็ประชาสัมพันธ์นํากันเนาะท่านเนาะที่ว่าประชาชนหรือว่ามวลชนที่อยู่ขอบเขตทั่วประเทศที่ว่าโอ้บ่เคยไปจักเทื่อแต่ว่าถ้าบ่มีโอกาสได้ไปเฮาก็ติดตามในหลายช่องทางที่ว่าทั้งนครหลวงพะบางก็คือแขวงหลวงพะบางเพิ่นได้อำนวยความสะดวกก็คือเผยแพร่งานต่างๆนี่ให้ทางประชาชนก็คือมวลชนได้รับชมนํากันบ่คือว่าสมัยตะกี้ได้เนาะได้แต่ฟังได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ได้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงที่ออกหลายช่องทาง
2: เมื่อเช้านี้ก็มีการถ่ายทอดสดคือกันเมื่อเช้านี้ก็
3: ถ่ายทอดสดจ้ะก็สิแม่นหลายคนที่ว่าได้ติดตามคือกันแหละบ่ว่าแต่ทางนั้นน่ะหลายซื่อหลายช่องทางพวกเขากับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็สินําเอาข้อมูลของทางนครหลวงพะบางนี่มาออกทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติให้ทางผู้ชมผู้ฟังเพิ่นก็ได้ติดตามนํากันเพราะว่าทางวิทยุเฮาก็ออกภาพเส้นเดียวกันก็สิได้เอาของทั้งหลวงพะบางนี่แหละเพื่อมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ติดตามนํากันเนาะท่านเนาะเจ้า
2: จ้ายินดี
3: เจ้าเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: ครับขอบใจขอบใจขอบใจสวัสดีครับขอบใจ
3: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านเสวยศิลวรรณประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางท่านก็มาให้ฮู้ละว่าบรรยากาศในการ เปิดงานโลลาดต้อนรับบุญฮอเขาประดับดินและบุญสวงเฮือเดือน9มือในมือเศร้านี้เห็นว่าบรรยากาศก็คือว่าอากาศนี่อำนวยความสะดวกหลายซึ่งฝนตกขอนแจ้งแห้งหลายเพิ่นก็คิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการเปิดงานครั้งนี้แต่ว่ามาฮอดเวลา 7:00 น 7:00 เช้าก็เห็นว่าสภาพฝนตกก็จุดลงซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้มวลชนได้เข้าไปงานโลลาดในครั้งนี้ในตอนเช้ามื้อนี้ก็ว่าเห็นว่าบรรยากาศฟดฟื้นแล้วก็คับคั่นหนาแน่นจากมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศก็คือชาวนครหลวงพระบางเช่นเดียวกันซึ่งงานโลลาดครั้งนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีพิเศษเพราะว่าในงานสำคัญดังกล่าวนี้ก็แม่นท่านพลเอกวิไลราคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางและก็ท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแควงประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6และก็ประธานสภาประชาชนแขวงหนองพะบางและก็อดีตการนำคันสูงการนำคันแขวงนครนครเมืองและก็มวลชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในปีนี้ถือว่าโอ้มีบรรยากาศสำคัญและก็ฟุดฟื้นมวลซื่นซึ่งในนี้ก็เพิ่นได้มีการโลลาดซึ่งในการโลลาดครั้งนี้ก็มีบรรดาห้านข้าพ่อข้าแม่ข้าทั้งจากภายในแขวงและก็อ้อมข้างแขวงและต่างประเทศได้นำเอาสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายมาวางแสดงและจำหน่ายเป็นจำนวนหลากหลายท่านผู้ฟังข่าวเว้าคือภาพตัวนี้แล้วโอ้ผู้ใดบ่ได้ไปสัมผัสกะอยากไปแน่เนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่เป็นมื้อที่มีกิจกรรมก็คือบุญสวงเหือเดือน9นี่แหละที่เป็นงานสำคัญหลักๆที่มวลชนที่อยากไปร่วมชมแข่งขันงานแข่งขันในครั้งนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดตรงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็คเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
5: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
6: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
5: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
6: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
5: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
6: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
7: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้อยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้อยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้องทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเม็ดวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปี หรือถ่าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแลนใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก่อเหตุเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: การประกอบส่วนทาง WhatsApp ของเพิ่นมีรายการเนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังมีคำว่าสุขยู่ส่งเสริมและก็เสริมสร้างโพนเทียบความหมายกับนูนนูนกับสวดเนาะอันนี้คือสิ่งเป็นคำเล่าเดิมเฮ็ดกับทำประพฤติและปฏิบัติ11คำศัพท์มีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพ่วงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกซอนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พ้นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซอน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นน้ำอิฐมี3คำสุกยู่ส่งเสริมและเสริมสร้างอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือในครับแพงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำผมเป็นคู่คำนี้เนาะ3คำสุกยู่ส่งเสริมเสริมสร้างคำว่าสุกยู่ส่งเสริมและเสริมสร้างนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการสนับสนุนการเย็ดดีขึ้นหรือการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าถึงว่าจะถูกนำใส้คู่กันหรือใส้แทนกันในบางบริบทแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์และการนำใส้ในชีวิตตัวจริงมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นนักที่ต่างกันดังนี้สุกยู่เป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าสุกสุกนี่หมายถึงเอามือดันไปข้างหน้าและคำว่ายู่ยู่นี่หมายถึงดันหรือสุกจากทางหลังให้เคลื่อนที่ไปทางหน้าเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นสุกยู่ถ้าเป็นความหมายกลมก็หมายถึงดันจากด้านหลังให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าแต่ส่วนหลายพวกเขามักใส่คำสุกยู่นี้ในความหมายทางนามธรรมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งหมายถึงส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจหรือเร่งให้กิจกรรมใดหนึ่งดำเนินไปได้ไวและมีความคืบหน้าคำนี้มันเน้นนักถึงการสุกดันหรือการให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้ามักไส้เมื่อสิ่งนั้นต้องการแห้งขับเคลื่อนหรือเร่งให้เกิดผลไวขึ้นเช่นว่าสุกยู่การผลิตสุกยู่จิตใจเนี่ยอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเนาะรัฐบาลมีนโยบายสุกยู่การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งครูอาจารย์ได้สุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นอยู่ห้องเรียนและตัวอย่างที่3การให้โบนัสประจำปีเป็นการสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันขยันเพียรและตั้งใจเฮ็ดเรียกหลายขึ้นอันนั้นเงินสุกยู่ดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ส่วนหลายเขาจะใส่อยู่ในความหมายนามธรรมเนาะสุกยู่การผลิตสุกยู่ให้นักเรียนมีความกล้าหาญสุกยู่ให้พนักงานมีความดุมันจริงๆวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าส่งเสริมส่งเสริมมีเป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าทรงทรงมีหมายถึง

0: พื่อให้ถึงผู้รับหรือให้ถึงจุดหมายปลายทางและคำว่าเสริมหมายถึงเติมหรือว่าเพิ่มก็ได้เนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นส่งเสริมก็หมายถึงช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขยายตัวเติบใหญ่หรือเป็นที่นิยมสมชอบคำนี้เน้นนักถึงการอุปถัมภ์การสนับสนุนหรือเปิดโอกาสเพื่อให้สิ่งดีๆเติบใหญ่หรือแพร่หลายมักใส่กับวัฒนธรรมการท่องเที่ยวธุรกิจหรือว่าคุณธรรมตั้งตัวอย่างว่าพวกเขาควรร่วมกันส่งเสริมการนุ่งถึงผ้าไหมลาวในงานประเพณีและวันสำคัญของชาติในตัวอย่างหนึ่งกระทรวงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเลขตัวอย่างหนึ่งห้างอาหารแห่งนี้ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดทอนขี้เหงื่ออันนี้มันส่งเสริมตอกซ้อนวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าเสริมหมายถึงเติมเพิ่มเอทีดีขึ้นและคำว่าสร้างหมายถึงเฮ็ดขึ้นก่อขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเสริมสร้างก็หมายถึงเพิ่มพูนคูณสร้างให้แข็งแกร่งพัฒนาให้มีความมั่นคงหรือมีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการสร้างในการเพิ่มพูนให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงหรือมีคุณภาพภายในมักใส่กับความสัมพันธ์ทักษะความรู้หรือความสามัคคีดังตัวอย่างว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันเพื่อเสริมต่างความสามัคคีและการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจตัวอย่างที่สองการอ่านปึ้งยานต่อเนื่องช่วยเสริมสร้างความรู้และสติปัญญาให้แก่ผู้อ่านในตัวอย่างหนึ่งบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจดังจากฟังอาจารย์อธิบายแล้วทั้งสามคำนี้มีความหมายคือกันบอก
1: บอกคืออาจารย
0: ์บอกคือยุ่งส่งเสริมกับเสริมสร้างเนาะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเพื่อพวกเขาเข้าใจง่ายสุกยู่นี่ก็คือการยู่ดันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าไว้ขึ้นเนาะส่งเสริมนี่แม่นการให้การสนับสนุนเพื่อให้สิ่งดีๆขยายตัวหรือเป็นที่นิยมสมชอบแพร่หลายเสริมสร้างแม่นการสร้างและเพิ่มพูนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งมีคุณภาพหรือมีความมั่นคงภายในนี่บางขั้นข่าวคำว่าซุกยิ้วให้ส่งเสริมนี่มักซ่อนไปกันได้ดอกซ่อน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์มาเป็นซุกยิ้วส่งเสริมดันตัวอย่างมาพวกเขาควรซุกยิ้วส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและผู้ที่เห็นแค่ทำจริงเห็นบริบทอ่อนชวนมาเสริมสร้างนี่จะบบบซ่อนซ่อนบ่ได้เนาะสุขนิยมเสริมสร้างมันคนละอย่างคำว่านูนและตรวจนี่เป็นคำพิเศษที่ใส่พรรณนาถึงผู้ทางลักษณะหรือมิติของวัตถุขึ้นผิวที่มีส่วนโค้งส่วนตุ้งยืนออกมาในการนำใส่ในชีวิตตัวจริงหรือว่ามันมีโครงสร้างหรือจุดเน้นนักที่ต่างกันทีนี้นูนเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่พุ่งโค้งสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงหรือว่าง่ายๆคือมันโน้ขึ้นนะดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เป็นว่าโน้ขึ้นและคำนี้นี่มันแน่นนักถึง ความโค้งมนเด็ดโค้งมนหรือว่าสูงยืนขึ้นมาจากพื้นผิวอาเพียงอย่างเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะมาใส่กับศิลปะการแกะสลักหรือว่าเอาไว้เนี่ยว่าตลอดหอดตัวหนังสือก็ได้ดังตัวอย่างมาสร้างได้แกะสลักไม่เป็นผู้ลวดลายนูนตำเพื่อประดับประตูวัดอย่างงดงามตัวอย่างแว่นนูนมีคุณสมบัติในการกระจายแสงและช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้นนี่บอกเราก็ต้องได้เห็นนั่นเป็นขยายบอก
1: อืมเคยอาจารย
0: ์มันจะมีลักษณะนูนเด็ด
1: เออแมนแมนแมน
0: มันนูนขึ้นเด็ด
1: จ้ามันเป็นอย่างคือแวนปกติว่าสันสนออาจารย์เนาะมันจะ
0: แน่นแน่นแน่นมันบริเพียง
1: เจ้า
0: หมายความมันจะหนุกขึ้นสูงเนาะนูนขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งบริเวณที่ชื่อแมงไม่ต่อเริ่มมีห้อยนูนแดงขึ้นมาถึงผิวหนังห้อยนูนเนี่ยมันนูนแดงเห็นป่ะเวลาที่นูนกัดมันจะเป็นห้อยเป็นนูนมันจะนูนขึ้นนี่ตัวอย่างหนึ่งอักษรนูนดอกซ่อนเคยได้ยินบอกอักษรนูน
1: เจ้าเจ้า
0: อักษรนูนเป็นระบบตัวหนังสือนูนที่ใส้สัมผัสด้วยมือสำหรับคนตาบอดหรือผู้มีความพิการทางสายตาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเสมอภาพกับคนทั่วไปเห็นไหมอันนี้มันอยู่วันศูนย์กูคาเทียมหมดก่อน
1: หรือว่าโรงเรียนเน
0: ี่
1: ยผู้พิการตา
0: อันนั้นแล้วก็ผู้พิการทั้งตา
1: เจ้า
0: อยู่อันนั้นแถวทั้งวงเนี่ยดอกซ้อน
1: เจ้าเจ้าแม่น
0: ข้าเจ้าก็ได้เงียนเดียเงียนด้วยกับอาศัยอักษรนูนนี่แหละระบบการเขียนหมายความว่าข้าเจ้าใช้มือสัมผัส
1: เจ้า
0: หรอแล้วจึงผู้ความเป็นตุกกอตุกกอเนี่ยได้สามารถอ่าน
1: รวมถึงใบเงินคือกันนะอาจารย์พันธบัตรนี่นะ
0: พันธบัตร
1: แม่นเงินนี่นะใบเงิน
0: โอ้เงินเออมันจะมีมันนูนขึ้นเนาะอักษรนูน
1: แม่นแหละมีอักษรนูนขึ้นเวลาเพิ่นรูปไปนี่บ่ซั่นนะผู้พิการตานี่สิบ่ฮู้ว่าอันนี้ใบหยังใบหยังแต่ว่าผู้ที่ได้ผ่านการเรียนนี่เพิ่นก็จะฮู้ได้อาจารย
0: ์แม่นๆแ
1: หละเบิ่งก็เห็นอยู่แต่ว่าฮู้ว่าใบแสนใบ 50,000 20,000 10,000 จังซี่นะ
0: เพราะว่าในการสัมผัสด้วยเนื้อเนาะ
1: อักษรนูนแม่น
0: เพราะมันจะมีบอลมูลบอลอย่างมันไปเงินหันหมายก็ว่าแต่ละใบจะมีแต่จำนวนเงินหันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแมน
0: หรือว่าใบพันก็ไปสิบพันใบแสนเวลาไปสัมผัสตัวขนาดแล้วก็มีห้อยมูลเด็ด
1: แมน
0: เวลาเขาสัมผัสอันนี้เลยแมนนูนเนาะถึงว่าพวกเขากระต่ายกระต่ายโดยเฉพาะอักษรนูน
1: เจ้า
0: วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสวดสวดเป็นคำพิเศษหมายถึงลักษณะที่โน้ออกพ่นออกหรือลื่นออกคำนี้เน้นนักถึงความไข่พุ่งเลยความพุ่งออกมาเกินปกติมักใส่พารณาหูห่างท่าทางหรือสิ่งที่พุ่งออกมาอย่างตัดเกียงดังตัวอย่างว่าเวลาใจให้ตาของเราจะสวดออกมา
1: เป็นบอกจัง
0: ใจให้จะตาสวด
1: เออแม่น
0: แ
1: น่น
0: อนแล้วก็มีอย่างเขาเอิ้นหนูซิงตาสวดที่นี่ดอกซ้อน
1: เออเออแม่น
0: แน่น
1: อน
0: มาหนูซิงตาสวด
1: แม่นแท้ใดตาจะ
0: มันดูออกมาเนี่ยมันดูออกมาอีกตัวชาตินึงเนาะในงานเลี้ยงบางคนกินจนท้องสวดว้าวว้าว
1: เออว้าวว้าว
0: ส่วนหลายคำนี่คือว่าเป็นคำที่ใต้ทั่วไปในภาษาปากเบ้าเป็นส่วนหลายกับส่วน
1: เจ้า
0: เป็นว่า
1: แมน
0: ๆและบางคนนั่นก็มีหน้าผากสวดเจ๊เห็นป่ะหน้าผากสวดกับเบ้าในตัวอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินของเราสวดออกมาเพราะใส่บัตร ต่างๆในเงินได้หลายเกินไปนี่มะ
1: ก็มโนภาพจะแจ้งที่สุดเลยว่าคันว่าสวดนี่มันลื่นออกมาจนเห็นได้เห็นความแตกต่างค่ะอาจารย์
0: จ้าดังนั้นคำว่าทั้งสองคำมันใกล้เคียงกันอยู่ในเดียวกันเพราะว่ามันจะมีลักษณะคือว่าโนออกพ่นออกลื่นออกคือกันมันบาดอกตอน
1: แม่น
0: มันนี่อาจารย์ที่มาซื้อเคยหย่อเนาะนูนแมนความโค้งมนหรือยืนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวห้าเพียงเน้นความเป็นระเบียบหรือว่ามีลักษณะมนดังแวนนูนภาพแกะสลักนูนตัวอักษรนูนส่วนวัชวะแมนความปุ้งหรือยืนโผล่ออกมาเกินปกติเงื่อนการปุ้งออกมาเป็นตาสวัดกระเป๋าเงินสวัดจริงๆนะจะใส่แบบนั้นดังนั้นใส่แค้นกันได้บ่ดอกตอน
1: คิดว่าบ่ได้อาจารย
0: ์บ่ได้นี่เนาะพี่ว่าว่าอักษรสวัดได้บ่
1: โอ้บ
0: ่อักษรนู้นเนาะดังนั้นมันจะใส่แค้นกันบ่ได้แต่ว่าลักษณะมันก็ใกล้ที่กัน
1: เจ้าแม่นแต่ว่าสวดนี่จะได้มโนภาพแจ้งว่ามันเห็นเลยแบบผิดปกติขนาดอาจารย์นูนนี่ยังมีลักษณะเล็กหน่อยเด้อาจารย
0: ์
1: มันนูนขึ้นหมายความว่ามันโบเรียบเนาะถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกตินูนนี่ก็โบเรียบมันจะมีลักษณะโค้งมนยืนสูงขึ้นมาแต่อาจจะโบสูงเท่าสวดเด้ออาจารย์สวดนี่
0: สวดจะคือว่ามันเตือนว่ามันโค้งหรือว่าพุ่งออกมาเกินปกตินะ
1: เจ้ามีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งนี่นะส่วนนี้นะแต่ถามว่าคล้ายกันบ่ก็คล้ายกันเพราะว่ามันถ้าเทียบใส่พื้นผิวปกติทั้งสองนี่ก็ถือว่าลื่นกว่าปกติหานะเนาะอาจารย์เนาะ
0: แน่
1: จะซีไซแทนกันบ่ได้ในรายการคืออาจารย์ยกอักษรนูนอักษรสวดนี่ก็บ่ได้ท่องสวดท่องนูนท่องนูนนี่เฮาก็บ่เว้าแม่นจะบ่มีลักษณะที่เห็นได้จะแจ้งขึ้นกับสวดสินะกระเป๋าเงินสวดกระเป๋าเงินนูนมันนูนนี่มันน้อยนะอาจารย์มันต้องสวดมันจังหลายใช่ในกรณีเฉพาะเนาะคิดไว้ได้แล้ววันนี้ครูคำต่อไปเฮ็ดกับทำ
0: เฮ็ดกับทำหรือว่าเป็นคำพ้องความหมายเป็นคำลาวดื่มประเภทคำปริญญาสองคำนี้นี่พวกเขามักใช้เว้าในชีวิตประจำวันและใช้เข้าในการเขียนบทต่างๆยานกินประจำบริขาดเนาะเฮ็ดนี่หมายถึงทำเห็นไหมครับเวลาเราเขียน
1: อธิบาย
0: เข้ามาจะเป็นทำกระทำปฏิบัติตัวจริงเช่นว่าเฮ็ดเป็นมือจึงเห็นหน้าป้าบ่เฮ็ดเป็นมือหน้าผู้เดียวเป็นเพิ่นนะมีตัวอย่างหนึ่งเฮ็ดอันใดใส่ใจอันนั้นสู้เคียข้างพันตั้นยาเหลียวมีตัวอย่างหนึ่งสาวงูพวกเขาต้องเฮ็ดให้สุดคุดให้ถึงมีตัวอย่างหนึ่งอีกอ้ายของข่อยเฮ็ดการอยู่กระทรวงก้อนป้องกันความสงบมีตัวอย่างหนึ่งยังแม่นลาวเฮ็ดหมูหมักกินปลาน้อกินบักอันนี้จะใส่คำใบเห็ดเอาทำไปใส่แขนในบ่อดอกตอน
1: ตัวอย่าง
0: เห็ดเป็นมือทำเป็นมือจริงเห็นหน้าป้า
1: ก็บอกขาดได้เหรอแม่น
0: บอกขาดเอาวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำมาทำมันมาเทียบไปกับคำใบเห็ดทำมีหมายถึงมาเพื่อนอธิบายทำกระไม้ดึงเฮ็ดดอกจันเฮ็ดสร้างจัดแยงประกอบผลิตขึ้นก่อขึ้นเป็นต้นว่าทำให้ทำนาทำรอบทำไปทำการค้าขายทำการผลิตสินค้าทำมาหากินทำความเข้าใจบอกแล้วก็อยู่ในปึ้มแบบเงิน ุ้มแบบเนียนอ่านปอป่าเขาประกวดนำไส้เขามาทำเขาในบทหัดอ่านเนาะตัวอย่างพ่อเท่าสาไปทำนาอยู่แก่ป่าดอกซ่อนได้อ่านบทน
1: ี้โอ้แม่อาจารย์เอ๋ได้อ่านแท้จือแท
0: ้พ่อเท่าสาไปทำนาอยู่แก่ป่าเนี่ยและนอกจากนั้นเนาะในบทกวีสมัยบูฮานเป็นบทก่อนสังสินไตสมัยศตวรรษที่17ก่อนนิยมไต้คำประชำเป็นว่าไผผู้ทำตอบได้นครใหญ่นิวขวางอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งไผหากทำตอบแค่ประสงค์แต่งสามเฮาและนอกจากนั้นเนาะอยู่ในคำโค้งพาทิศสมัยบูฮานก็มาใส่คำประชำเป็นกันดังตัวอย่างว่าทำบุญบุญตักขึ้นเนื้อสวรรค์ทำบาปบาปยังยันสู่หมอกผู้อื่นจักทำปั่นหายากตัวต่างตัวหากพ่อผลให้และดีอันนี้เป็นโค้งอาทิตย์หมู่อ่านก็มีคำว่าทำทำบุญทำบาปบาปปณิอาจารย์จะมาให้ข้อสังเกตในการใส่เฮ็ดในธรรมบางเชือกใส่แท้กันได้เนาะเป็นว่าทำในทำนาสามารถบอกว่าเฮ็ดไห้เฮ็ดนาทำดีได้ดีก็สามารถบอกว่าเฮ็ดดีได้ดีเห็นไหม
1: เจ้า
0: แล้วไปทำบุญอยู่วัดสามารถบอกว่าแล้วไปเฮ็ดบุญอยู่วัด
1: ได
0: ้แต่บางเชื่อจะใส่แค้นกันบ่ได้ด้วยดอกซ้อน
1: เจ้า
0: เปลี่ยนมาลาวทำมาหาจริงอยู่เวียงจันลาวเฮ็ดมาหาจริงอยู่เวียงจันได้บ่ดอกซ้อน
1: คนละเรื่องอาจารย์บัดนี้นะบ่สัมผัสได้บัดน
0: ี้เนาะ
1: แม่น
0: แม่นเลยตัวอย่างนึงทำความเข้าใจปัญหา
1: เฮ็ด
0: เขาบ่สามารถ
1: เฮ็
0: ดความเข้าใจปัญหาได้บ
1: ่บ่ได้อาจารย
0: ์เฮ็ดความเข้าใจปัญหาก็บ่ได้หรือว่าลุงสีเฮ็ดบุญเฮือนเขามักบอกว่าลุงสีทำบุญเฮือน
1: บ่บ่นิยมใส่แต่ว่าก็ได้เด้อาจารย์ถ้าว่าจะ
0: ได้แต่ว่าบ่นิยม
1: แม่น
0: บ่นิยมมีแต่ว่าเฮ็ดบุญและนอกจากเฮ็ดได้ทำแล้วเนาะคำป้อมความหมายของสองคำนี้นะกระแมนกระทำเป็นไงดอกจอน
1: เจ้าก
0: ระทำซึ่งในวจนานุกรมก็จะให้ความหมายว่าเฮ็ดตกแต่งสร้างขึ้นหรือว่าทำก็ว่าแสดงว่าเฮ็ดทำกระทำความหมายมันก็ว่าเป็นคำอ้อมความหมายแต่บ่สามารถใส่แกนกันได้ทุกกรณีเป็นบทสวด
1: เจ้าแม่แล้วคือในกรณีที่ว่า อยู่ในกล่องประสุมบ่หรือว่าพิธีทรงสการก้มหัวไว้อะไรเป็นเวลา3วินาทีอยู่นี้เฮาใส่แม่นทําเดี๋ยวอาจารย์แม่นบ่เฮาใส่คํา
0: แต่ว่านี่ระยะนึงพวกเฮาใส่เนาะเฮาใส่ทํา
1: เดี๋ยวนี
0: ้แต่ว่ามีคนทักท้วงน่ะก็เรียกว่าเปลี่ยนเป็นปฏิบัติ
1: เดี๋ยวนี้ปฏิบัติเนาะ
0: เมื่อก่อน
1: เห็นใส่ว่าทําจะ
0: ก็ทํา
1: จะมีความหมายอื่นแมนความหมายในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือไส
0: ้
1: ไส
0: ้
1: ต
0: ี
1: นเนาะไส้ตีนยันเสียนะก็จะบ่เหมาะแล้วก็มีคนทักท้วงแล้วก็เซาไส้แล้วเดี๋ยวนี้สังเกตได้เพิ่นจะใส่ว่าปฏิบัติก็จะแจ้งนี้เนาะอาจารย์เนาะใส่ปฏิบัติเฮ็ดกับทำใจแยกมาแล้วคิดว่าบ่สามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีนะอาจารย์กรณีเฉพาะเทิงว่าทั้งสองคำนี้จะอธิบายซึ่งกันและกันปานนั้นก็ยังบ่แม่นอันเดียวกันอ้อยต้อยมีหลายการบ่สามารถใช้แทนกันได้คืออาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายๆแหละลองเปลี่ยนเบิ่งบางกรณีก็พอไปได้พอตุ๊ดพอเถื่อแต่บางกรณีก็คนละเรื่องเลยแทนกันได้แม่นเฮาเว้าได้ว่าเป็นคำพ้องความหมายเนาะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ามีกรณีใช้เฉพาะของแต่ละคำเหตุกับทำยังมีกระทำที่พ้อมความหมายแต่ว่ากระไซในกรณีเฉพาะที่ต่างกันคิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่าเพิ่มเติมบนใด
0: คือได้แล้วเหตุในทำ
1: เจ้าคำเล่าเดิมเฮาเนาะอาจารย์เนาะ
0: แง่คำเล่าเดิมบางเทื่อ บางคนหันขัดของเนี่ยใส่ทำมานะมาโอ้ยนี่ผมเป็นไปขับผลสะก้อนบ
1: ่เออยังว่า
0: บ่เป็นคำลาวดื่มเอาแต่แท้เอาใส่มาแต่อีกตู้เนาะก็คือว่าเป็นคำลาวห้องนี่แหละอันเดียดกันทำ
1: แม่นเป็นคำที่ใช้ร่วมกันในภาษาไทยเนาะกับภาษาไทย
0: แม
1: ่นแต่ว่าก็แม่นคืออาจารย์ว่าเลยอีปุอีปูนี่มันดนซ้ำใดมีรายการดอกซอนี่เกิดมาได้ยินแล้วแม่นใช้มาแต่ดื่มด่าเข้าพุ่นแหละมีรายการบ่ต้องคิดกังวลจะใช้ทำว่าโอ้บ่อยากใช้แหละแม่นคำไทยบ่เฮาเลยค่ะผลสะท้อนบ่เพิ่นก็มีเฮากับม
0: ี
1: ค
0: ือกัน
1: ใช้ร่วมกัน
0: แต่ว่าเฮ็ดมีเพิ่นบ่มีคนบ่ใช
1: ้เจ้าส่วนเฮานี่มีทั้งเฮ็ดทั้งทำดีได้นี่นะมีหลายคำอยู่ทางเลือกใส่คิดว่าได้แล้ววันนี้สองคำสุดท้ายประพฤติและปฏิบัติอาจารย
0: ์คำว่าประพฤติและปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำว่าการแสดงออกหรือการดำเนินงานของคนเฮาเขามักจะเห็นสองคำนี้ใต้คู่กันบางเทื่อเป็นคำต้อนก็ได้เช่นว่าประพฤติปฏิบัตินี่แต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์ในการนำไปจริงเงินมีโครงสร้างเข้าภาษาในจุดเงื่อนนักที่ต่างกันสิ่งอย่างนี้ประพฤติเป็นคำกริยาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าประวฤติออกเสียงยากพอสมควรประวฤติ
1: ยาก
0: แล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าประพฤติเป็นแบบประพฤติที่หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือแสดงกิริยามารยาทคำนี้นี่มันแน่นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติจนทางด้านศีลธรรมหรือคุณสมบัติส่วนตัวมักใช้ในมิติทางศีลธรรมจริยธรรมหรือการวางตัวอยู่ในสังคมตั้งตัวอย่างว่านักเรียนที่ดีควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเป็นมีความเคารพครูอาจารย์และบทติดอบายมุขตัวอย่างที่สองพนักงานคนนั้นชื่อเตือนเพราะมีพฤติกรรมประพฤติบ่ดีในองค์กรอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่งามใดก็อบอุ่นสั่งสอนให้ลูกประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เนี่ยคำว่าประพฤติความหมายก็หมายถึงเป็นไปดำเนินไปหรือว่าการแสดงกิริยามารยาทวันนี้มาสมเทียบกับคำว่าปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นคำกริยาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปฏิปฏิปฏิปฏิแล้วมันแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าปฏิบัติหมายถึงเฮ็ดทำประพฤติเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงคำนี้ไม่เน้นนักถึงการเฮ็ดตามกฎระเบียบการเอาทฤษฎีแผนการหรือว่าคำสั่งไปจัดตั้งเฮ็ดให้เป็นรูปแบบตัวจริงมักใช้ในมิติการเจ็ดเบี้ยหน้าที่กฎหมายหรือการฝึกปฏิบัติธรรมดังตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความสงบอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดอีกตัวอย่างหนึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องได้ลงปฏิบัติตัวจริงอยู่ห้องหมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะตัวอย่างสุดท้ายของคำว่าปฏิบัติเนาะพอตู้ของข่อยมักไปปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิอยู่วัดกินมอดอกซอนประพฤติกับปฏิบัติมีความหมายคือกันบ
1: ่บ่บ่คืออาจารย
0: ์มันมีบางกรณีเท่านั้นเนาะบางกรณีเท่านั้นจะคือกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อของสองคำนี้ประพฤติมันเน้นใส่พฤติกรรม ารยาทของบุคคลว่าดีหรือชั่วถูกต้องตามศีลธรรมหรืออารยธรรมหรือบอกส่วนปฏิบัติมันเน้นอยู่บนการลงมือเฮ็ดหรือว่าเฮ็ดตามบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดตามกฎระเบียบแผนการหน้าที่หรือทฤษฎีและบางครั้งทั้งสองคำนี้ก็มักใส่ซ่อนเข้ากันเด็ดดอกซ่อนเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยบอกประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ความหมายนักแน่นถึงตื่นดังตัวอย่างว่าพุทธศาสนิกชนที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อความสมบูรณ์และความสุขในชีวิตตอนอันนี้แน่นประพฤติและปฏิบัติ
1: มันก็สิเทนกันบ่ได้ทุกกรณีเด้มีหลายกันหรือว่าตัวอย่างว่าอันน่ะการปฏิบัติคําสั่งของขันเถิงจังซี่การประพฤติคําสั่งของขันเถิงสิก็บ่ได้ประพฤตินี่เน้นถึงพฤติกรรมเนาะก็แม่นอันการกระทําหั่นแหละการกระทําของเฮาเองของบุคคลเองหรือรวมถึงมารยาทก็แม่นมารยาทก็แม่นนั่นน่ะการแสดงออกก็เป็นพฤติกรรมอีกหั่นแหละอาจารย์
0: แม่นๆ
1: มารยาทก็แม่นการแสดงออกจากทางในสู่ทางนอกผ่านการกระทําหรือว่าผ่านพฤติกรรมแม่นนั่นน่ะจิตสํานึกเด้อาจารย์มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตสํานึกอีกเด้ประพฤตินี่น่ะเนาะแม่นของบุคคลหั้นส่วนปฏิบัติกะแม่นกะแม่นคือกันกะแม่นการเฮ็ดการทําแต่ว่าจะมีลักษณะคือว่าอยากมีอันต่างอยู่บนว่าเป็นต้นแม่นการเฮ็ดตัวจริงสิแม่น
0: เอาทฤษฎีไปสู่การกระทําจริง
1: แม่นทฤษฎีแผนการคําสั่งเอาไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนะเนาะกรณีนี้สิมาแทนเอาเป็นประพฤติแทนนี่ก็พัดบ่เหมาะสมได้อันนี้นะว่าเน้นการเฮ็ดตัวจริงว่าสิซะอาจารย์บัดประพฤติพัดเน้นการเน้นพฤติกรรมมารยาทการแสดงออกของบุคคลจะใกล้กันอยู่ได้อาจารย์เว้าไปเว้ามาแล้วก็คือสิว่าโอ้ความเก่าแต่ว่าม
0: ันตัวใกล้ตัวใกล้กันก็ย้อนว่าใกล้กันนั่นแหละจึงสามารถมาซ่อนสิกันได้ดอกซ่อน
1: เออแม่นเป็นประพฤติปฏิบัติจังซี่นะความหมายนี่ก็แฮงนักแน่นขึ้นตึ้มนี่นะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: แม่นถ้าเฮาเว้าว่าประพฤติปฏิบัติแม่นทั้งการคิดแล้วก็การเฮ็ดได้อาจารย์
0: แม่นทั้งสองอย่าง
1: เออแม่นความหมายนี่นักแน่นขึ้นตึมแต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดคืออาจารย์อันน่ะใจแยกนี่ก็แม่นให้พวกเราได้เห็นบนคือบนห่วมกันก็หักมีบนต่างก็หักมีหลายคือกันซั่นมันก็สิเทนกันบ่ได้ในทุกกรณีเนาะคิดว่ามีกรณีใส่เฉพาะแนวนั้นเนาะอาจารย์มีหยังเพิ่มเติมบ่
0: ก็สิแนวนั้นแหละที่จะให้เข้าใจว่าทั้งสองคำนี่เนาะประพฤติปฏิบัติมักซ่อนสิกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันนักแน่นแต่ความหมายของมันแท้ๆมันจะมีอันต่างเนาะมันจะมีอันต่างเพราะว่าประพฤติคันแน่นเน้นนักถึงกิริยามารยาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนทางด้านศีลธรรมหรือว่าคุณสมบัติส่วนตัวนี
1: ่
0: อันนี้มันประพฤติเนาะประถึงว่ามักใส่นิมิติทางศีลธรรมจริยธรรมอย่างนี้บันก็ได ้ในการวางตัวในสังคมอันนี้เป็นประพฤติส่วนปฏิบัติหันส่วนปฏิบัติก็แมนเฮ็ดก็ได้ทำก็ได้หรือบางเทื่อก็ประพฤติเนาะหรือว่าเอาทฤษฎีไปสู่การกระทำตัวจริงอันนี้ปฏิบัติเนื้อภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้เขาเล่าเลยเป็นแบบลักษณะแนวนั้นดังนั้นปฏิบัติมันจะมีลักษณะอาจจะกว้างกว่า
1: แม่น
0: ประพฤติอาจจะกว้างกว่าเพราะว่ามันจะใส่ในหลายกรณี
1: เจ้าปฏิบัติ
0: ปฏิบัติธรรมอย่างสิ
1: บอกก็ใส่ได้แหละอาจารย
0: ์ใส่ได
1: ้สิมาเปลี่ยนเป็นประพฤติธรรม
0: ประพฤติธรรม
1: บ่ว่าบ่ได้อีกอันนี้เพราะว่าปฏิบัตินี่คืออาจารย์ว่าอะไรมันเน้นการเฮ็ดตัวจริงเนาะแม่นเน้นการเฮ็ดตัวจริงได้มโนภาพที่จะแจ้งว่า1 2 3เดี๋ยวนี้นะอาจารย์แม่นเน้นการลงมือเฮ็ดตัวจริงส่วนประพฤตินี่คือแม่นจิตสํานึกเรื่องของพฤติกรรมมารยาทแต่สังเกตว่าเวลาที่ซ่อนใส่กันเป็นประพฤติปฏิบัตินี่เห็นใส่หลายในเวียกงานศาสนาและสังคมเนี่ยอาจารย์ แต่ว่าการใช้ในชีวิตประจำวันเรียกงานทั่วไปนี่นะก็เห็นพันใช้ปฏิบัตินี่หลายใช้ในหลายขอบเขตที่กว้างปฏิบัตินี่นะคะถ้าหากเทียบใส่ประพฤติเป็นหลายกรณีแหละที่ว่าได้ยกขึ้นแล้วมันบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์ละเอียดละเอียด
1: ขอบใจอาจารย์แสงฟ้าหลาย
0: ๆ
1: แล้ววันนี้วันพุธจังค่อยพบกันตื่น
0: วันพุธจึงพบกันใหม
1: ่ขอบใจเด้ออาจารย์โชคดี
0: เอาโชคดี
1: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเราดูภาพโอ้ลายคำซับตรงท้องจุดได้4ใบซีหน้า2ใบซีหน้าเป็นคำซับที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนะมีรายการโบแมนคำซับใหม่โบแมนคำซับไก่โตเนาะแมนคำซับที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จะเป็นการดำรงชีวิตประจำวันเป็นในสังคมหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานกรณีที่ว่าเพิ่นมีรายการเป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเฮ็ดเวียกในคงเขตใดก็อย่าเห็นว่าใช้เรื่อยๆคำศัพท์ซุมนี้น่ะคำศัพท์11ทั้ง11คำนั่นแหละที่นำมาสนทนามื้อนี้รวมถึงสนทนาในหลายมื้อที่ผ่านมาก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันเฮาจะได้ยินบางเทื่อเฮาก็ได้ใส่เนาะบางเทื่อก็ได้ยินโมใส่จังซี่มันใกล้กันเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้เฮามีความซับสนเดในการใส่เห็นบ่ว่าเวลาอาจารย์ใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วอันเป็นคู่มานี่น่ะมีรายการก็บ่แม่นความหมายเดียวกันอ้อยต้อยเนาะมันใกล้กันซื่อๆแต่มันบ่แม่นอันเดียวกันกรณีการใส่ก็มีกรณีเฉพาะในการใส่อันนี้ก็บ่แม่นเรื่องง่ายปานใดแต่ว่าก็บ่ยากปานใดเนาะในการนำใส้อันสำคัญแม่นให้มีรายการใส้ให้ถูกกรณีหั่นแหละมันจะเหมาะสมกว่าในบางกรณีที่เฮาใส้บ่ถูกนะคำศัพท์นี้ใส้ในกรณีที่บ่ถูกเวลาเว้าหรือว่าเวลาใส้มันก็อย่าขัดเห็นว่าเฮาเองมันก็บ่คักใจปานใดเนาะเกิดความบ่มั่นใจในการใส้ฉะนั้นแล้วคิดว่ารายการนี้ก็เป็นสื่อกลางที่ดีพอสมควรหั่นแหละเนาะให้มีรายการได้เฮียนฮู้การนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกหรือว่าเหมาะสมกับกรณีในการใช้เสื่อว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับมีรายการบ่หลายก็น้อยนึงเนาะมีรายการเพิ่นมีรายการที่มาให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในแต่ละมือที่อาจารย์ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังรายการเพื่อไปนำใส้เข้าในชีวิตตัวจริงในการนำใส้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกรณีที่ควรจะเป็นหรือว่าจะนำใส้เนาะในรายการคำศัพท์ใดที่มันยังมีความคล่องใจก็จะลืมดอกซ้อนเองก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้พลมีรายการทุกท่านในการรับฝากคำศัพท์เนาะหมายเลขWhatsApp เดอร์020-5986-4685 020-5986-4685เอามาแลกเปลี่ยนกันบางเทื่อโอ้ข่อยยังมีปัญหาเด้คำศัพท์นี้บัดผู้อื่นพัดบ่มีเพิ่นพัดมีปัญหาในการใช้คำศัพท์อื่นก็มาพบกันอยู่บนนี้แหละเนาะมีรายการ FM 103.7 MHz 17 โมงถึง 18 โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าตามตารางปกติอาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการวันพุธขออภัยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสที่ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการก็จะนำเสนอเป็นบทความวิชาการเดเนาะเนื้อในเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการพวกเฮารวมถึงไวยากรณ์ก็ซับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพิ่นมีรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาเว้าไปเว้ามาเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว 17:53 น.เวลาห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้เวลาที่จะเหลือเวลาที่เหลือนี่เนาะให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะเป็นการสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพิ่นมีรายการเพราะว่าเมื่อยมาหมดมื้อแล้วเดมีรายการเนาะการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานมาฮอดโมงนี่นี่ก็โอ้ถือว่าเต็มที่มาหมดมื้อแล้วบางคนนี่เจ็บหัวแล้วคำแก้มแล้วความยุ่งยากของการ เฮ็ดเวียกงานในแต่ละมื้อประสุมมดมื้อหรือว่าแนวใดก็แล้วแต่ใส่เสียงเพลงซะผ่อนคลายความอิดความเมื่อยของคนมีรายการเนาะมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่คนมีรายการทุกๆ ทานที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนี่ก็ฟังอยู่ในรถได้พร้อมขับรถกับเฮือนบางท่านนี่ก็ฟังวิทยุอยู่เฮือนบางท่านก็ฟังผ่านนะเว็บไซต์หรือว่าฟังผ่านนะ Facebookที่พวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดท่านหรือว่าแอปพลิเคชัน Radio Garden หลายช่องทางเนาะมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราขอให้มีความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นซ่าเพียงอัดท้ายรายการนี้ฟังให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเด้อฟังน้ำกันเบิกบานมนต์ซื่นน้ำกันฟังให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงเพิ่นมีรายการทุกทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น
2: ไม่บ่ลงปงบ่เป็นเย็นบ่ได้เท่ากับตายไปมื้อละหน่อยสบายดีท่านผู้ฟังจากแพงต้อนรับทางสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบระบบ AM และมันเคลื่อนกลาง567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ส่วนว่าทางระบบ FM วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะรายการพวกเฮานี่ออกขึ้นหลังจากว่าออก AM แล้วมาออก FMในรายการของพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต่อนอกบรรยากาศค่อยคำลงแรงแด่แต่เป็นใกล้สิรับขอฟ้าเด้ทางระบบ AM เฮานี่ก็สิฟังมงเวลา 17:00 น. 18:00 น.เนาะเอาบรรยากาศมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสแล้วท่านผู้ฟังไว้เวลานี่น้ำไหลบ่ทับป่าเวลาบ่ทักคนแท้ๆมื้อนี้วันพฤหัส10กันยา2566แฮม13ค่ำเดือน9นะปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อนี้นี่วันสิ้นได้เนาะ13ค่ําแต่เป็น14มื้ออื่นนี่สิ้นดับเด้ดับ10อื่นนี่เป็นสิ้นใหญ่เด้แล้วก็เป็นมื้อบุญทางพุทธศาสนานี่วันบุญฮอเข้าดับดินแน่นอนแล้วบางท่านนี่ก็สิมันเกียบแล้วนี่เครื่องเสียทานเพื่อไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วตามเหตุตามของของพวกเฮา22ของ14เหตุนี้ของเจียงซะแล้วมื้อนี้ท่านละกันก็ยังมีข้อมูลข่าวสารก็เห็นข่าวหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็พร้อมนั้นสิฝากกันที่ตื่นใจตื่นอีกเด้เนาะพอบางท่านว่าเฮ็ดเวียกว่าเมื่อยได้ฟังคติคำคมเตือนใจปลุกจิตใจนะสร้างความเข้มแข็งคือเพิ่นเว้าหั่นแหละก็เป็นข้อมูลดีๆก็ได้หีบโฮมมาเว้ามานำเสนอสู่ท่านฟังตื่มในรายการอาทิตย์อัสดงวิทยุกระจายเสียงชาติลาวทางระบบ AM และ FM ต้นรายการนี้ท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวล

0: ญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท่าหาบุคคลที่พัดภาคและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
1: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดภาคไปกรุณาติดต่อหาองค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกาแดงทั่วประเทศ
0: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนมากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนทอนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวผ่านไปสารทางหูข้อมูลข่าวสารสปอตโฆษณาจากรายการพวกเขาดับวัตถุทันฟังเมื่อวานนี้ที่ตามข่าวทางกู้ภัยบนได้เอาลงนี่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือสังคมแห่งหูว่าวันที่9ก็คือเมื่อวานนี้ตอนแรงตอนเช้าของเมื่อวานนี้เนาะเวลาประมาณ 10:00 นเช้าของเมื่อวานนี่แหละประชาชนอยู่ขอบเขตบ้านปากทางเมืองสิโกตะบอกนครเวียงจันทน์ถืองูกาตันบอกฟังเนาะทางกู้ภัยกับหีบฟ้าไปปฐมพยาบาลพบผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงเนาะแล้วก็นำส่งไปห้องหมอยามนี้คือบอกเขาว่าแหละฝนตกเดน้ำขึ้นแดห้ายสัตว์มีผิดเนาะมันก็สิออกซอกหาอยู่หากินคือว่ายามนี้ก็สิเป็นเรื่องงูขี้เข็บแมงงอดซะได๋ก็ให้กันเบิ่งให้ดีกดกาให้ดีเนาะเงินมีปลามีหยังก็ติดตามเด้อผ่านมาบางคนนี่ห่วยบ่นอนนี่งูเข้าไปนอนก็ยังมีได๋ไปรีอยู่บนนอนบนเรือผ่าคมบ้านข่าวผ่านมาโอ้ยเป็นตาญาติฉะนั้นก็ให้พอระวังโดยเฉพาะเลยผู้ที่มีเงินใกล้แคมป์ปลาแคมป์น้ำสิล่ะก็ให้ติดตามเบิ่งให้ดีเป็นห่วงอันนี้ก็ถูกงูกัดตอดเนาะก็ได้นำส่งไปห้องหมอแล้วถือปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เห็นข่าวก็มาเว้ามาว่ามาฝากมาเตือนบรรยากาศเฮามาสกุลสุคนยามนี้ก็ฝนตกเด้อเนาะก็คือมื้อวานนี่แหละตกแค่ตกว่า 3-4 โมงเช้าว่าซั่นเนาะแห้งอีกได้ทุกท่านเลยอันนี้ยังอยู่ในระยะภาพฝนตกอยู่ก็ให้ติดตามเฝ้าระวังไว้ให้ดีสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงที่สุดยามนี้ก็จะเป็นเรื่องเงินใกล้แคมป์น้ำบอกใกล้ผู้ใกล้ผาที่เขาเตือนกันตลอดเด้ก็ให้ติดตามพยากรณ์อากาศให้ดีเนาะทางกรมอุตุนิยมเพิ่นก็แจ้งตลอดว่าโอ้แขวงนั้นแขวงนี้ภาคนี้ภาคนั้นเป็นจังใดน้ำหน่อยน้ำลายฝนตกจังใดเพิ่นก็สิประกาศในภาคข่าวทั่วไปหรือว่าผู้ใดเก่งทางโซเชียลไลฟ์ Facebook ทั้งเพจเพิ่นก็มีกดให้เบิ่งได้ลูกหลานเฮาก็เบิ่งได้เนาะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นเรื่องใกล้ตัวสิ่งที่พวกบุปผาก็คือบ่อยากให้มีข่าวดินเจือนทับถมบอกมาชานบ้านช่องอันนี้อันตรายก็สิฝากเพียงตื่มแล้วจึงมาฟังตื่มคำคมระยะต่อไปจะรายการของพวกเขา

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ้งหน้าพันธุ์ขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านไดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

Indonesia เพลงจากทะเลเกินที่สะดงแจ้งเป็นรายการรับทราบเนาะบางท่านฟังเวลานี้ทางรายการพวกเขาในโอทั้งสองระบบ OAM ก่อน AM เป็นทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เด้จันทร์หามือวันศุกร์17โมงถึง18โมงกลับไปออกทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์18โมงถึง19โมงวันจันทร์ถึงมือวันพฤหัสเนาะรายการอาทิตย์อัสดงกะสิดีๆจากทะเลการของพวกเขามอบให้อย่าลืมเด้อท่านใดที่กำลังซอกหาดินในตัวเมืองเดินทางสะดวกใกล้ชุมชนบ่นะเรามอบแก่กันที่อยู่อาศัยหรือว่าเฮ็ดธุรกิจพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจนี่อย่าลืมเนาะทางเลือกที่1สะดวกสบายโครงการดิจฉันสะดวกรวยบ้านห้วยหงเนี่ยเป็นว่าทำเลดีเด้อว่าฉันอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอมิตรภาพมา10เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้ใกล้ๆนี่มันบอกเดินทางไปมาสะดวกนี่พื้นฐานของรางครบสุดทางคอนกรีตครบกว้างนี่7เมตรผู้ใดมีไฟฟ้าน้ำประปาไปโซลาร์เซลล์เยื้อทางแล้วก็ห้องระบายน้ำอ้อมโครงการหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมได้เลยมันบอกราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบต่อเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยพรไปเลย2ปีบ่มีดอกเบี้ยหรือว่าจ่ายสดทันทีลดไปอีก10ส่วนห้อยทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองไสธานีนครเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่เมื่อยเป็นว่าอยู่ในตัวเมืองหลายเนาะเจ็บสมองจักเสียงรถเสียงโอ้ควรได้ธรรมชาติอย่างเมื่อยนะอย่าไปพักผ่อนเนาะอยู่ทางธรรมชาติก็ได้เด้ออากาศปลอดโปร่งดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูยางแต่ทั้งไงจุดไปฮอดโครงการดิจิทัลมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเด้อพี่น้องเด้อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแต่ใจหาลั่นกีบนี่เขาไปปุ๊กเงินได้เลยเนาะแล้วก็พรไปอีก1ล้านไปกีบต่อเดือนพรถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยเอ้าผู้ใดมักดินในตัวเมืองหรือว่าอยู่เขตทางชานเมืองธรรมศาสตร์ก็อย่าลืมพี่น้องเอ้ยเนาะโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตะดินให้ละล่าแล้วก็บ่ได้เสียเงินจะกีบเด้อพิเศษ10ทันทวิธีจองตอนดินรับของแถมเจาะน้ําบาดาลให้ละล่านี่โอกาสดีๆมีจํานวนจำกัดเนาะปรึกษาได้หมายเลขโทรศัพท์02058585833ชื่อไว้ทุกท่าน585858533โอ้ชื่อไงเนาะผู้ใดบางท่านว่าโอ้คนมีพี่น้องอยู่ต่างแขวงอยากมาอยู่เวียงบ่ลูกเต้ามาอยู่เวียงเบิดแล้วสินะมือซอกหาดินซะปลูกเงินปลูกสารที่อยู่อาศัยก็อย่าลืมติดต่อหาได้เนาะทั้งโครงการดิจิทัลสะดวกรวยแล้วก็โครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐี585858533ได้พี่น้องเด้อเอามาฟังสิว่าคำคมคตินี้จากพระอาจารย์คู่เนืองพิลักโสติธรเราก็เห็นเป็นข้อมูลที่ดีเลยเนื่องสมมติเราก็ได้อ่านตลอดเนาะเพิ่นว่ายามนี้เรื่องเงินเรื่องคำได้เหาะหากันยากจ่ายบัดง่ายโอ้ยทุกเมื่อนี้เนาะอ้าปากออกหายใจเข้ากับเรื่องเงินเรื่องคำทั้งนั้นเด้บ่มีเงินก็บ่ได้กินข้าวเพิ่นว่าเป็นบ่เอามาฟังตัวนี้ข้อมูลนี้ว่ามีเงินแสนแม่นฮู้ใช้ใจเหมาะสมระดมการลงทุนค่าขายเรื่อยๆทุกกายใจอดสู่บ่มีจะจมเมื่อยทําอยู่เรื่อยบ่คั่นบ่นานได้เป็นเศรษฐีนี่แขนขากุดมุดม่วยก็รวยดังเศรษฐีสติปัญญามีบ่พิการเป็นบาปซองตามองซองสิ่งสิ่งอบตัวทุกอย่างเป็นช่องทางก่อสร้างเป็นสินค้าค่าสูงอันนี้เว้าเรื่องว่าบางท่านเฮ็ดอาชีพเนาะอันนี้บ่แม่นว่าซ้ําเติมเด้บางคนนี่นะเอาไว้ว่าครบ32อินทรีย์ในทางกายแต่เป็นคนขี้ข้านบ่ขอโทษบางเทื่อไปเลาะขอทานมันบ่ยืนขอเงินขอคำบ่นั่นบ่นี่บ่ซอกบ่หาแต่โกงกันข้ามผู้เป็นพิการเขียนขาขาดบ่มือขาดบ่สิเพิ่นมีอาชีพได้บางคนนี่ห้วยแต้มฮู้แต้มห้วยแก้สลักขวดไปซะแล้วจอดเล็กจอดละได้เบิ่งนี่ทุกท่านอันนี้แหละสิ่งที่พวกเขาอยากสุ่มเทียบว่าการใช้ชีวิตประจำวันการหาอยู่หากินแต่ละคนมันกับบ่คือกันเนาะผู้มีครบก็ขี้ข้านมักง่ายถ้าได้แบมือขอเงินมันบ่ใช้โอกาสแต่ว่าคนที่เป็นพิการเพิ่นบ่ยอมท้อถอยเลยเพิ่นสู้ต่อไปเห็นแล้วได้สิมีอยู่มีกินเนาะขอผู้ใดก็บ่ได้เด้ทุกมื้อนี้มันต้องได้เพิ่งตัวเองกุ้มตัวเองสร้างความมั่งมีและเข้มแข็งด้วยตัวเองแม่นบ่พี่น้องเอาสำนึกก่อนเว้ายาวบางท่านอยากฟังเพลงผ่อนคลายจิตใจในรายการอันสะดวกของพวกเขากับสิมอบยาวให้ทุกท่านได้ไปบ่ซื่นตื้มอีก

0: นเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปไปแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาทิตย์กระสดงจากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวเสียงเพลงจากลำคมบนเขาสันสระดาโฮมาฝากมาตัวในรายการปกเฮาเป็นประจำเนาะวันผ่านมานี่เฮาก็ได้นำเสนอว่าเรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อว่าเจ้าหน้าที่เฮาก็ซุ่มใส่แก้ไขเรื่องนี่แหละสแกมเมอร์นี่นะเราซุ่มเซอได้อยู่นครหลวงของพวกเฮาแล้วก็ตั้งแขวงทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาเฮ็ดแท้ทำจริงก็คือเพิ่นมีแจ้งการมาบ่ให้เสื่องบ่ให้อำเฮ็ดแท้ทำจริงได้ตัวคนก่อเหตุหรือว่าคนฆ่าแล้วก็ต้องหยิบนำส่งไปตัดสินนี่อันนี้ก็ชมเชยหลายๆท่านเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้ติดตามเฝ้าระวังบ่รับบ่นอนบางเทื่อเนาะอันนี้ชมเชยเด้อพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หากินแบบง่ายสบายเนาะคือเป็นว่าแหละแล้วก็เห็นข่าวอันนี้อีกนี่ว่าเรื่องการซ่อโกงต้มตุ๋นนี่แหละโอ้อันนี้ฟังเบิ่งทุกท่านว่าเรื่องอันนั้นน่ะยืมรถบ่ส่งเพิ่นว่าซั่นเบิ่งมั้ยเป็นเพศหญิงอันนี้ก็ชื่อบ่อยากออกชื่อเสียงแย่งน้ำซะอันนี้ยกให้ฟังซะเพิ่นว่าเป็นคนหน้าจบตาดีเนาะว่ายืมรถไปแล้วโบทรงอย่างนั้นแนวนี้หั่นน่ะไปเห็นข่าวโอ้ยเห็นบ่นี่แหละเรื่องรถเรื่องลังมันบ่แม่นแนวสิให้กันยืมเด้มันแต่เรื่องเงินเห็นบ่หมู่กันแท้ๆนะยืมเงินกันโอ้ยเสี่ยวเอ้ยมีนะเฮาจ่ายได้มื้ออื่นมื้อหือเอามาจ่ายก็ย้อนว่าเสี่ยวเนาะกินซุกกินดิบมากันหลายปีเอ้าให้ยืมเนาะคือว่า 2-3 มื้อสิได้สิแก่ยาวไปโอ้มันบ่ได้ในบัดนี้ละผิดกันแล้วถามก็ผิดมีได้บ่ยันบ่ได้ว่าเงินซำนี่แม่นบ่ทุกท่านสิพบปัญหาเนาะเงินตัวเองแท้ๆเอาไปมาปานไปคอเขาอันนี้ก็อยากฝากไว้พี่น้องสนใจเรื่องเงินเรื่องคำคือว่าอะไรมู่ครูญาติพี่น้องเพิ่นก็บ่อยากให้ว่าเรื่องยืมเนาะเรื่องซวยก็จึงว่ากันอีกอย่างบ่ให้ยืมมันผิดใจแม่นบ่มีในกรณีนี้พี่น้องป้องปายสิเด้อกันอันนี้เพิ่นบ่เลยเพิ่นอยากให้ยืมเรื่องเงินเรื่องคำมีเงินใครก็ไปซอกยืมทางอื่นเนาะถ้าว่าพี่น้องอ้ายน้องยืมบ่ได้บัดว่าซวยบ่ได้ว่าซำนี่แนวนั้นแนวนี้ตัดพี่ตัดน้องผ่านได้สิ่งที่มันเกิดฉะนั้นเฮาต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าสุดไปแก้ที่ปลายเหตุเนาะฮู้แล้วว่าแบบนี้มันไปแล้วมันต้องผิดกัดแม่นบ่ผู้ใจดีหมู่ครูอ้ายน้องเงินหลายก็บ่ว่าเอามอบมาเลยเงินนี่ก้อนนี้มันก็สิบ่ผิดกันทุกมื้อนี้ว่าซั่นเห็นแต่ข่าวนี่ต้มเงินต้มคำลิ้นห้วยอีหยังให้ยืมบ่ดอกเบี้ยสูงแนวนั้นแนวนี้เห็นบ่โอ้ลงเสื้อก็อยากว่าเบิดได้เบิ่งจากข่าวนี่กรณีผ่านมาก็จะเห็นเนาะว่าหากฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารเป็นไปบ่ได้ทุกมื้อนี้เนาะเป็นไปบ่ได้นั่นก็เป็นการกลยุทธ์ของสิว่าคนกลุ่มคนบ่ดีก็ว่าแม่นคนเฮาบัดฉวยโอกาสอยากได้อยากมีเนาะลงทุนหน่อยอยากได้กําไรหลายแม่นบ่สุดท้ายตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเงินก็บ่ได้บางคนว่าขอโทษซะเป็นบ้าใบเสียจิตฆ่าตัวเองตายก็มีได้เห็นแล้วเห็นข่าวแล้วอันนั้นก็ขอฝากไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมพวกเขาขอฝากเตือนเนาะจากรายการอาทิตย์อัศดงเอาเวลายับจบบอกเขามาพี่น้องเอ้ยกระชิบบวายาเอาจะเติมอีก2 เสียงเพลงเนาะแล้วก็จึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้ชักเถื
1: ่อสบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนล่ะสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้อดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องนึงแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสียวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นกับแม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแด
1: ้ได้ได
2: ้มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

ขณะนี้ท่านพอมาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงสารลาวปุ๊บปั๊บเบิดเดียว1ชั่วโมงบ่อยากจากเวลามาลายและพี่น้องเอ๋ยเอามื้ออื่นเนาะท่านใดที่กำลังห่างหากระเกียมไปใส่บาตรหยัดน้ำอุทิศบุญกุศลวันบุญหอเข้าประดับดินเด้มื้ออื่นนี่นะเนาะวันศุกร์ถือว่าท้ายอาทิตย์กับว่าแมนเอาก็อย่าลืมเด้อถ้าว่าทูบเทียนบูชาบูชาบางท่านบูชามื้อนี้ได้เนาะบางท่านก็สิบูชามื้ออื่นเพราะว่าวันเสาร์มันออกใหม่1คำล่ะเด้แสดงกับฝากไว้เรื่องการบูชาบูชาทูบเทียนเบื้องให้ดีห้านหิ่งพระห้านไข่เครื่องของหรือว่าออกจากห้องการบางท่านวันศุกร์เนาะบูชาแล้วก็ออกเมื่อหน่อยลืมเบิ่งว่าท่านใหม่มุ่งใหม่เสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่อีหยังตู้เครื่องของต่างๆคนมีได้อยู่ห้านหิ่งพระเนาะในห้องส่วนตัวก็นั่นฝากไว้เด้เรื่องการใต้ทูบเทียนบูชาบูชาก็ขอเบิ่งให้มันดีเนาะผ่านมาก็เห็นข่าวเรื่อยอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เหมือนกันเนาะทุกท่านเคียงคู่กันนั้นการกินดื่มแน่นอนเลยวันศุกร์เด้บางท่านก็สิมีแผนแล้วนี่โมงนี่น่ะครอบเมียครอบลูกแล้วโอ้มีงานเด้อบ่ได้กลับง่ายแม่นบ่กิจกรรมวันศุกร์เด้วันเสาร์ก็สิพักผ่อนวันอาทิตย์ก็ได้พักผ่อนก็ได้ปัญหานี่เฮาก็ฝากไว้เรื่องการกินดื่มมันก็พบพันถึงการขับขี่อุบัติเหตุที่ตามมาเจ้าหน้าที่สรุปมาให้ทราบแล้วเนาะศุกร์นี่หลายกว่าหมู่นี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เสียชีวิตหลายกว่าหมู่เสาร์ก็หลายแต่บ่เท่ากับวันศุกร์วันอาทิตย์ก็สิน้อยเพราะมื้อต่อไปเป็นมื้อวันจันทร์เข้ากันดังนั้น2มื้อนี่ที่อันตรายวันศุกร์และวันเสาร์ฉะนั้นฝากไว้ได้บ่กินบางคนนี่ก็เป็นเรื่องของคุณคุมเมามันบอกผมเมาเขาเป็นคนเมาครับแล้วไม่ต่ําสังเกตว่าอันมาเห็นข่าวเบิ่งแม่อันตรายทุกท่านขอฝากแท้ๆเรื่องการกินการดื่มแม่นมาซบปากเฮาเนาะบ่ต้องห้ามได้จิตใจบางคนมันเมาจังซี่เด้ปากท้องคนสิมาชวนเฮ็ดหยังมันบ่บาดเจ็บมาว่าซั่นเป็นหยังมาว่าซั่นกับพี่น้องผัวเมียคือเก่าตัวนี่ฉะนั้นก็ฝากไว้เด้เนาะเป็นห่วงเป็นใหญ่เด้ออันนี้บ่ได้สิเว้าซ้ําเติมหรือบ่อยากให้กินบ่ให้ดื่มหรอกเอาบ่สุราบ่ดีสมาพักควรแล้วพี่น้องเนาะเอารายการอาทิตย์สดงเวลาก็เป็นเบิดแล้วมื้ออื่นนี้ฟังนะทางรายการได้เอ็มยังได้อยู่เด้ฮอดวันศุกร์ส่วนว่า FM นี่บ่มีได้มื้ออื่นเด้อก็แจ้งบรรยากาศเลยเนาะขอบใจทุกท่านมื้อใดมีเวลาก็สิมาจัดสดให้เป็นเวลาเข้าการเช้าแลงนี่สิจัดให้อยู่ออนไลน์นําหมอกนําไม้เฮานี่เด้อเนาะคือเก่าโอ้ยระยะหลังๆที่บ่เห็นรายการอาทิตย์สดงนี่โอ้พี่น้องและมีรายการหลายทั่วประเทศโทรศัพท์มาเข้าสู่หน้าไม่ฝากเสียงเพลงเสียงลําก็เป็นบรรยากาศให้กําลังใจทั้งโคสุกแล้วก็แฟนรายการเฮาได้เนาะติดตามรายการพวกเฮามาตลอดเมื่อใดมีของแจกนี่โอ้ยให้มีรายการซั่นป้าโทรหับสายจนบ่ร้อนพุ่นแล้วเนาะเอาเวลาเบิดเวลาบ่นี้ปรับใจทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับบัดนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้นฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตหลายกว่า1ล้านคนกองประชุมปรึกษาลือเกี่ยวกับห่างดำรัดบ่ด้วยกันหันเป็นดิจิตอลจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ระหว่างวันที่15หาวันที่17กันยายนนี้เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อฟื้นตัวดีขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในตอนเช้าวันที่4กันยายนนี้มหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดพิธีมอบหาบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ศาสตราจารย์พิเศษและปริญญาเอกกิติมศักดิ์ขึ้นอย่างเป็นทางการที่สโมสรสถาบันคงจื้อโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบรรดารัฐมนตรีผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมศประธานรองประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยบรรดาท่านที่ได้รับตำแหน่งกิติมศักดิ์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมโดยการค้นคว้าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่อผลงานของบรรดาท่านที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความรู้ความสามารถเข้าในภารกิจสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะโครงเขตการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติได้ตกลงมอบตำแหน่งวิชาการครูบอประจำการให้แก่บรรดาท่านที่มีผลงานดังกล่าวในครั้งนี้จำนวน6ท่านในนั้นขันศาสตราจารย์กิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและท่านสมมาตรพลเสนาอดีตรองประธานสภาแห่งชาติขันศาสตราจารย์พิเศษจำนวน2ท่านคือท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกคำพาดสุรินทร์ภูมิคณะทรัพยากรน้ำมศและท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกทองวรรณสิริวรรณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมศขันปริญญาเอกกิติมศักดิ์จำนวน2ท่านคือท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งลาดและท่านโอเมียงประธานสมาคมมิตรภาพลาวเกาหลีโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมีคำเห็นต่อพิธีโดยแสดงความปิติยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมยามสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงอันดับหนึ่งของชาติเป็นคลังทรัพย์สมบัติทางด้านสติปัญญาแหล่งค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เป็นเสาค้ำสำคัญในการกำหนดอนาคตของกำลังคนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพร้อมกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกำลังก้าวเกียมเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งครบรอบ30ปีในท้ายปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้เอาใจใส่จัดตั้งพันกระใหญ่เนื่อในจิตใจที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคได้กำหนดว่าพัฒนาเวียกงานศึกษาให้ทั่วถึงมีคุณภาพเพื่อห้องหับการพัฒนาประเทศชาติและเสื่อมโยงกับสากลพร้อมทั้งยึดมั่นคุณภาพปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแต่ต้องรักษา3ลักษณะและหาหลักมนของการศึกษาสร้างคนที่มีคุณสมบัติสิ่งทำปฏิบัติและมีความรู้สูงปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เน้นการวิจัยไปตามทิศหันจากคนคว้าเพื่อมีผลงานไปสู่คนคว้าเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ตัวจริงและห้องหาบการข้ามผ่านออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาสร้างมหาวิทยาลัยดิจิตอลโดยเล็งลงทุนในเวียกงานเทคโนโลยีห้องเรียนหอสมุดอัศริยะและสิ่งอำนวยความสะดวกสืบต่อหัวมือกับสากลโดยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และญาติแยงเอาการสนับสนุนจากประดับประเทศเพื่อนมิตร
0: เมื่อวานนี้คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคอยู่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เพื่อยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกพนักงานรัฐกรสมาชิกภาคอ้อมข้างคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยวงมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งเผยแผ่มติกองประชุมพบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสมาชิกภาคอ้อมข้างคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของภาคโดยเฉพาะมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ให้ลึกซึ้งพร้อมทั้งจะตั้งพันขยายหันเวียกงานดังกล่าวให้กลายเป็นแผนงานโครงการละเอียดในสายหับประกันเหตุให้เวียกงานโฆษณาอบรมเบ้ารวมเบ้าเฉพาะเวียกงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่พร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้ยกให้เห็นบางเนื้อในมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะต่อการตีราคาการนำพาซีนำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญสิทธิ์การโซลาดบังหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจะตั้งและสังคมอื่น
2: ๆแต่ว่าจุดประสงค์ต้นต่อทีนี้ก็เป็นเพื่อเฮ็ดได้ให้พนักงานสามสิบพักของเฮานี้ในทั่วคณะผู้สาวโฮมเฮานี้ได้มีความรับรู้เข้าใจแล้วก็ซึมมาในเอกสารดังกล่าวนั้นซึมมาในเอกสารดังกล่าวให้มันลึกซึ้งถึงท้องลึกซึ้งถึงท้องอันที่สองมาจะได้พร้อมถ้าดังซึมแล้วหาผู้เข้าใจแล้วจะได้พร้อมกันจะตั้งพันขยายท่านบรรดาเวียกงานดังกล่าวนั้นให้เป็นอันละเอียดในคะแนนการในเวียกงานของตนนะคะแนนการเวียกงานของตนอันนึงฮิกอะไรพอจะได้พร้อมกันให้ดังเป็นเสื่อมซึมเลยท่านเป็นแฟนละเอียดนะพอจะต้องได้สร้างให้ได้เอเวียงานโฆษณาห้องอันนี้มีการท่านเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่เนี่ยตามทิศจิตของซุ้มใหญ่ทางที่6ของโอปนาครับมาได้กำหนดออกเนี่ย
0: การจัดกองประชุมเผยเพเสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคมติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงาน3สร้างและรับฟังแผนพัฒนาเรื่องงานโฆษณาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งคันห้องหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคเติมอีก
1: เมื่อวานนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนท่านเฉลิมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบุรีมาสิทธิ์ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายไหมโดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอห์นลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนมีการนำคันสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านเฉลิมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปราศัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษในสายส

0: ส่งเสริมการไปมาหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดลังความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบุริมสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นครูหัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุขยูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030 ของลาวแนใสบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่โซนคือการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในภาคพื้นสุขยูการหันเป็นดิจิตอลและสุขยูความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและเยนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุขยูการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือ1แล้ว1เส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเชื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบเยนยงในวันเดียวกันทานเฉลิมไซโกมาซิดยังได้พบปะสองฝ่ายกับทานจอนลิกาจิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากันละโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในคงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันรวมทั้งทิศทางการหัวมือในต่อหน้านอกจากนี้ท่านยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบริษัทเงินทุนสากลจีนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลอยู่ตลาดทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกนั้นท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2006เพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการหัวมือในคงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้ง2ฝ่าย
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบเสร็จระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตให้รู้ว่าสาเหตุที่ไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานของรางในหับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงยังได้ถือเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
2: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรค์เขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสื่อมยงเสื่อมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจับไทยอันนี้ชุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะได้มีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทันเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาร์ทได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านกลัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายถ้าเจ้าจะไปขมวลกันมาผ่านอยู่สวรรค์เขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรค์เขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพ้นดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตึมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุโพนอยู่เมืองไสภูทองและอื่น
0: กรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อ

0: ถานได้จัดกองประชุมเปิดกว้างปรึกษาหารือเกี่ยวกับหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลที่ห้องประชุมส่วนอุทยานดิจิตอลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสลือซาอินทรีย์เสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์สถาบันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและบรรดากระทรวงอ้อมข้างจำนวน40กว่าท่านจุดประสงค์กองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนเนื้อในของหางดำลัดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลให้มีความหัดกุมก่อนจะนำส่งไปหากระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอข่าวผ่านในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาเพื่อร่วมกันสร้างนิติกรรมที่เข้มแข็งและเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยดำรัสฉบับนี้แนใส่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสีเขียวการตั้งของภาครัฐเอกชนและสังคมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยงเนื่องในสำคัญของหางดำลัดได้กำหนดโครงสร้างออกเป็น3เสาคำหลักคือรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอล
1: กองประชุมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพการบริการปิ่นปัว 5D 1 พอใจปี 2025-2026 และทิศทางปฏิบัติต่อหน้า 2027 ได้จัดขึ้นในวันที่8หาวันที่9กันยานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของดร.บุญเสิร์ชแก้วประสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.ซินเวียโมโกซีหัวหน้าโครงการแผนงานด้านสาธารณสุขและโภชนาการลาว035มีดร.คำประสงค์เทพปัญญาหัวหน้ากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการกระทรวงสาธารณสุขการนำจากแผนกการสาธารณสุขแขวง17แขวงและคู่ห่วมพัฒนาเข้าห่วมกองประชุมแมนมีความหมายสำคัญต่อกับเวียกงานพัฒนาสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพการบริการปิ่นปัวซึ่งถือเป็นบุริมสิทธิ์แถวหน้าของกระทรวงสาธารณสุขโดยในแสงหับประกันการปกคุมสุขภาพทวนหน้าเหตุให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเสมอภาพและมีความปลอดภัยสูงการปฏิบัตินโยบาย 5D 1 พอใจแมนเวียกงานที่เฮียกห้องให้มีการประกอบส่วนจากหลายภาคส่วนและทุกแขนงการผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับเสี่ยวซานและองค์การจัดตั้งสากลได้ลงทุนทั้งเหือแห้งและงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อหับประกันว่าทุกสถานที่บริการสุขภาพต้องมีความปลอดภัยสำหรับคนเจ็บเป็นสำคัญโดยเฉพาะในปี2025ผ่านมากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูนาทีการได้เอาใจใส่เคลื่อนไหวจนสามารถเฮ็ดสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนการสร้างคู่มือประเมินคุณภาพสำหรับปี2025ที่ได้หับห้องและนำไส้อย่างเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีหลายจุดที่จะต้องได้สืบต่อปรับปรุงและพัฒนาฉะนั้นในปีนี้จึงได้มีการปรับปรุงนโยบายว่าด้วยการหับห้องคุณภาพการบริการสุขภาพให้มีความสอดคล้องกับภาคปฏิบัติตัวจริงหลายขึ้นถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันจะพบความยุ่งยากแต่พวกเขาก็ต้องหอมแห้งหอมใจกันพัฒนาไปเทอะก้าวอย่างต่อเนื่องและยืนยงโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากองค์การลาว035และคู่ความพัฒนาต่างๆเพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาน้ำมันหยดห้องหมอดอกจำปาต่อไปซื้อทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบรมนีที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงอัตปือทานบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมคณะเคลื่อนไหวติดตามสุขโยเวียกงานห้องว่าการสภาประชาชนแขวงอัตปือโดยการเข้าร่วมของทานภูวันพรหมจันทร์คณะประจำพรรคแขวงห้องประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
2: ในโอกาสนี้ทานพงศ์สวรรค์พรหมวงศ์ได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของห้องว่าการสภาประชาชนแขวงในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดและการปฏิบัติภารบทบาทเป็นสีนาธิการให้แก่สภาประชาชนแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาตินอกนี้ยังได้ระบุถึงผลสำเร็จในด้านเวียกงานวีซ่าซัพพอร์ตซิน เวียกงานสื่อมวลชนและไอทีคุ้มครองเคหาสถานคุ้มครองพาหนะและอุปกรณ์หับใส่การเงินการต่างประเทศและการประสานงานภายในและภายนอกพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกุ้งไปกุ้งมาระหว่างหองว่าการสภาแห่งศาสตร์และหองว่าการสภาประชาชนแขวงอัตปือโดยเฉพาะแม่นการถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับด่านอ่อนและขอคงค้างวิธีการแก้ไขและหูทิศทางในการปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกให้มีความคล่องตัวและติดพันกับสภาพความเป็นจริงหลายขึ้นท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ยังได้มีทิศสีนำโดยได้เน้นนักให้ห้องว่าการสภาประชาชนแขวงเอาใจใส่สืบต่อเสริมขยายมูลเสือความสามัคคีด่านการเมืองแนวคิดขุ่นขัวเสื่อมซึมนิติกรรมและเก็บกรรมสภาพแนวคิดพนักงานอย่างต่อเนื่อง
3: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบรมนีอยู่องค์การปกครองเมืองสนนบุรีแขวงสวรรณเขตได้จัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนฟื้นฟูผลกระทบหลังภัยน้ำท่วมภายใต้การเป็นประธานของทานสุบินหลวงด้วงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีบรรดาห้องประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเข้าร่วม
4: จุดประสงค์หลักของกองประชุมแม่นเพื่อสรุปตีราคาสภาพความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะผ่านมาซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในหลายบ้านทั่วเมืองความเอาทางระบบโครงรางพื้นฐานเนื้อที่การผลิตกสิกรรมเข่าและพืชพักเส้นทางคมนาคมโรงเรียนและระบบตาหนังไฟฟ้าต่อกับสภาพการดังกล่าวที่ประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพการกำหนดมาตรการหีบด่วนในการฟื้นฟูโดยแบ่งออกเป็น3เวียกงานจุดสูงคือเวียกงานฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่เร่งจัดสรรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แจกยายข่าวสารอาหารแห้งยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันและลดพรความเสี่ยงจากการเกิดพยาธิติดต่อต่างๆหลังน้ำบกแห้งเวียกงานสอมแปลงโครงหลังพื้นฐานมอบหมายให้แขนงการที่เกี่ยวข้องลงสำรวจอย่างหีบด่วนเพื่อเร่งสอมแปลงขัวเส้นทางคมนาคมระบบสลับประทานโรงเรียนและสุขศาลาทีเปเพให้สามารถกลับมาสมใช้ได้อย่างเป็นปกติโดยไวเวียกงานพื้นฟูการผลิตประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในการจัดเกียมแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืชพร้อมทางวางมาตรการช่วยเหลือชาวกสิกรเพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตขึ้นใหม่ในฤดูกาลต่อไปได้ทันเวลาเพ็ญวณิสัยสายปัญญารายงานข่าวจากแขวงสวรรณเขต
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันความกดดันสูงของอากาศเย็นที่ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้านตะเวนออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะเวนออกเสียงเหนือผัดปกคลุมภาคเหนือและลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้ผัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางและตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางลงหาภาคใต้ภาคเหนือด้านตะเวนออกพงสาลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-29 องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกแขวงลงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและไซยาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 20-30 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 21-31 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 20-30 องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไป พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19หา30องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าหอกฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระฟังสาวหา30องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าหองฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระฟัง14หา22องศา
5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อหนึ่งของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใจสร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
6: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
5: เชิญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ
6: ฝากคำเตือนนี้มาให้ทุกคนได้ฟังจะได้ปลอดภัย
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซึ่งท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่15ถึง17กันยายนนี้ในหัวข้อการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเสถียรภาพและการขับเคลื่อนการปกครองด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองประชุมปิ่นอ้อม4หัวข้อคือเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ความเสี่ยงและความท้าทายความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนาและกองประชุมย่อย8หัวข้อคือโลกหลายขั้วอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในอาเซียนและความท้าทายต่างๆในการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศและอื่นซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญกองประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนหลายกว่า100ประเทศทั้งระดับผู้นำทางทหารและตำรวจหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการที่มีสื่อเสียงเข้าร่วม
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อฟื้นตัวโดยได้รับการขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานโครงสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั้งภายในและต่างประเทศถึงว่าจะมีความบ่แน่นอนจากข้อขัดแย้งในตะเวนออกกลางสถาบันพัฒนาสาธารณรัฐเกาหลีระบุในบทรายงานการประเมินเศรษฐกิจประจำเดือนในวันที่7กันยายนนี้ว่าเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI ซึ่งช่วยชักโยกการส่งออกการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมในแขนงการที่เกี่ยวข้องบทรายงานชี้ให้เห็นว่าผลผลิตแขนงอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งเป็นการยุติสงักจากการขยายตัว 4.4 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาแต่ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในไตรมาสที่2ที่ 2.9 ส่วนห้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าเอียงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอาน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่รักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำ19:30-20:00 น.เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมีเสนอให้ท่านได้รับฟังอาทิตย์1-2มื้อวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่10 กันยา 2026กุมกับมื้อแฮม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้ออื่นนี่ก็จะแม่นละได้มื้ออื่นนี่มื้ออื่นแม่นหยังเข้าใจบ่เป็นบุญฮ้อเข้าประดับดินเด้เนาะ1เป็น1ใน12ของลาวส่วนอยู่ทางเมืองมรดกโลกเพิ่นก็โอ้มื้ออื่นนี่ก็สิมีงานใหญ่ได้บุญสวงเฮือเดือน9ได้ฮ้อเข้าประดับดินอยู่ทางหลวงพ่อบางเนาะหลายคนก็คงจะไปดินไปเที่ยวโอ้ยจังแม่นมันยิ่งใหญ่อีหลีได้บุญเดือน9อยู่ทางหลวงพ่อบางก็ได้เสื่อนส่วนเด้อพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเฮาที่มายามบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปเที่ยวทั้งหลวงพ่อบางแด่มื้ออื่นจะมีบุญทรงเฮือแล้วมื้อนี้ระยะเมืองลาววันนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งการคุ้มครองมรดกวัดภูจำปาสักภายหลังที่เอกชนสัมปทานเบิดสำเร็จแล้วเนาะรัฐก็เข้าไปคุ้มครองละรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่ส่วนระยะลาวฮักลาวมื้อนี้บ่มีระยะลาวกับเพื่อนมิตรเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเสนอระยะลาวหักลาวจะไปฟังคำสัมภาษณ์ของทานแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาเป็นประธานคณะกรรมการแนวร่างสังสารเพิ่นแสดงความรู้สึกในโอกาสที่เพิ่นได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็มีโอกาสได้เห็นการพัฒนาสังสารก็มีความรู้สึกดีใจและก็เพิ่นให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาจะเกิดขึ้นในระยะลาวหักลาวส่วนระยะแถววันแม่มื้อนี้จะพาท่านไปทางภาคใต้เนาะไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่บ่เคยได้เสนออยู่ในรายการนั่นก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวภูข้องดินแดนแห่งหินประหลาดและมรดกล้ำค่าของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักอันนั้นก็แม่นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้วันพฤหัสวันที่10 กันยา 2026เอาพบกันทําอิดนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงฮ้องจากรายการพวกเฮาก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การดําเนินรายการในระยะต่อไป

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น.-20:00 น.เมื่อนี้ปองตาเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังต้องขอบใจเพื่อนเป็นรายการที่ได้ให้เกียรติที่ตามมาฟังและกระทรงคำคิดคำเห็นเข้ามายังพวกเขาโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศเพิ่นกระทรงคำคิดคำเห็นเข้ามาหลายเนาะเป็นจำนวนหลายพวกเขาก็พร้อมแล้วจะนำเอาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มันดีขึ้นกว่าเก่าไปเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการคุ้มครองมรดกโลกวัดภูจำปาสักภายหลังที่ภาคเอกชนเปิ้นหมดอายุสัมปทานภาครัฐก็เข้าไปคุ้มครองเนาะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่านับแต่วันที่1กันยา2026เป็นต้นมาภาครัฐก็ได้เข้าคุ้มครองแล้วก็ปกปักษาแหล่งมรดกโลกวัดภูจำปาสักอย่างเต็มรูปแบบย้อนว่าผ่านมานี่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดภูนี้แม่นกลุ่มบริษัทยิงโศกไสจำกัดผู้เดียวก็ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สัมปทานเนาะเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ได้สิ้นสุดสัญญาในวันที่22ในวันที่22มิถุนายน2026กับปีนี้นี่แหละและก็อิงตามหนังสือแจ้งการของคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนของแขวงจำปาสักเพิ่นก็อนุญาตแมนบออนุญาตให้ภาคเอกชนนี้สืบต่อลงทุนจึงได้ตัดสินใจเนาะตามกฎหมายว่าโดยมรดกแห่งชาติโดยเฉพาะแมนการห้ามสัมปทานมรดกแห่งชาติทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ระดับชาติโดยบอให้บอได้รับอนุญาตจากกระทรวงการข่าววัฒนธรรมท่องเที่ยวอันนี้มันข้อมูลเนาะที่เพิ่นได้เสนอมาพร้อมทั้งสอดคล้องกับตามความเป็นเอกภาพของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของแขวงจำปาสักรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนมติของประชุมคณะประจำพรรคแขวงเนาะของแขวงจำปาสักฉะนั้นเพื่อจะตั้งปฏิบัติตามข้อตกลงหรือว่ามติต่างๆนั้นเพิ่นก็ได้อนุญาตให้อนุมัติสนองให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักนี่เข้าไปรักษาคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัดภูจำปาสักมรดกโลกได้พร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะผู้สอบคุ้มครองโดยเก็บรักษาพื้นที่และก็เพื่อให้แผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงจำปาสักในประสานสมทบกับแผนกเกี่ยวข้องของแขวงและก็เมืองจำปาสักเข้าไปคุ้มครองตามสิทธิ์และภาระบทบาทเริ่มแต่วันที่1กันยา2026เป็นต้นมาซึ่งก็ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตัวจริงและผ่านการปฏิบัติตัวจริงก็เห็นว่าได้รับการรับมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการขายปีเขาส้มปีรถกอล์ฟและการจัดสถานที่ฝากรถผ่านประตูกลางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติเด้อบ่ว่าจะเป็นห้องนางสีดาและก็จุดสำคัญต่างๆอยู่ในบริเวณอ้อมรอบมรดกโลกวัดภูจำปาสักนอกนี้ภาครัฐยังได้วางแผนคุ้มครองและพัฒนาพื้นที่ทางระยะสั้นระยะยาวเป็นต้นกระแมนการรักษาความสะอาดการป้องปรุงสิ่งแวดล้อมจุดนั่งพักเซาและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและในโอกาสนี้ก็เชิญชวนได้เนาะเชิญชวนบรรดาแขกนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะกับพี่น้องเสื้อสั้นลาวของพวกเฮาที่มายามบ้านเกิดเมืองนอนอย่าลืมเนาะญาติเวลาญาติโอกาสไปเที่ยวชมแสวงบุญไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกวัดภูจำปาสักแห่งนี้ถึงว่าภาคเอกชนบ่ได้คุ้มครองแล้วก็แม่นภาครัฐเข้าไปคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบเนาะก็สืบต่อพัฒนาแต่ว่าบ่ได้ปิดเด้อบ่ได้ปิดบริการยังเปิดบริการปกติอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ของรายการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพิ่นมีรายการแนวฟังก็เข้าสู่ระยะที่2คือระยะปกติก็จะแม่นลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้พวกเฮานำเอาระยะลาวฮักลาว2ระยะนี้มันจะสลับซับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเนาะถามว่าเวลาใดที่มีคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศไม่สัมภาษณ์กับทีมงานรายการนักแผ่นดินแม่ของพวกเขาก็จะนำเอาเสียงสัมภาษณ์นั้นมาออกอากาศหรือว่ามาออกในระยะลาวหักลาวให้เพื่อนมีรายการแนวฟังเมื่อนี้กับเซนเคยกับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านแซมเรียจูนคนเชื้อชาติลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นประธานคณะประธานกรรมการเนาะคณะกรรมการแนวลาวสังสัตว์เพื่อนก็แสดงความรู้สึกที่สุดดีใจหลาย ที่ภาครัฐบาลให้ความสำคัญเปิดโอกาสให้เพื่อนเองได้มาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้องสังสาตุประเทศครั้งที่12ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนกลับมาเห็นการพัฒนาประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าการหัดแน่นความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศก็เป็นเรื่องงานสำคัญต้นตอที่พรรคและรัฐบาลก็คือคณะนำแนวร้องสังสาแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ปิดพิเศษเพื่อหัดแน่นความสามัคคีเปิดโอกาสให้คนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่ประเทศต่างๆในโลกได้อวยนากลับขึ้นมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขาจะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทานแซมเรียจุนเนาะคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจักหน่อยหนึ่ง
1: ว่าความรู้สึกเป็นกรรมการในรู้สึกดีอกดีใจแม้นว่าจะได้เหตุผลหรือบ่ได้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องยิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าทุกๆคนทั้งเจ้านายและทั้งประชาชนเฮาท่านยามที่สุดเนาะท่านยามที่สุดข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆนะเฮาก็มาฟังความเสนอทางนี้เนาะแล้วเฮาไปเฮาก็พยายามอธิบายให้ประชาชนฟังว่าประเทศเฮาถึงแม้นว่าเฮาจะหนีจากประเทศนี้ไปแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเฮายังเป็นเฮาเกิดอยู่ประเทศนี้เฮายังเป็นประชาชนประเทศนี้ให้ช่องหาวิธีทางกลับมาพัฒนาลูกหลานเฮาให้มีความก้าวหน้าเจริญ
0: ที่ท่านได้เฮาฟังผ่านไปนั่นก็แม่นเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านแซมเรียจูนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่นก็เกิดอยู่เมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวงแล้วก็ได้ออกจากลาวไปในปี1975แล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมยามลาวครั้งทำอิฐในปี1991หลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามาลาวอยู่เรื่อยๆปัจจุบันก็ได้ดำรงชีวิตอยู่บ้านดอนนูนเมืองไซธานีนครเหลืองเวียงจันทน์นอกกลับคืนมาสร้างสาประกอบส่วนสนุกสร้างสาบ้านเกิดเมืองนอนผืนแผ่นดินแม่บนฟังใส่แห่แพ่ใส่บีบือของตนเองเนาะเอาขอบใจน้ำทานแซมเรียจุนหลายๆที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานรายการฮักแผ่นดินแม่ของพวกเขาไปเปลี่ยนบรรยากาศตื่นดีก่อนเนาะแล้วจึงเข้าสู่ระยะท้ายไปเที่ยวเด้มื้อนี้จะพาไปทางใต้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเอาฟังลำซะบัดนี้ฟังลำซะเพลงก็ฟังมาหลายละฟังลำจักหนึ่งก่อนจากรายการฮักแผ่นดินแม่ของพวกเรา

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วจะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้จะพาท่านลงไปทางใต้ไปทางภูคองภูคองเด้อดินแดนแห่งหินประหลาดและมรดกล้ำค่าของเมืองสนะสมบูรณ์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงผู้คองนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์กับห้องหอยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ผู้คองและพื้นที่อ้อมหอบในเขตบ้านใหม่สิงสมพันธ์และบ้านสุระเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักก็แม้จุดหมายปลายทางใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของการท่องเที่ยวสำหรับผู้ครองมันตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูเสียงทองเป็นป่าดงดิบที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างเต็มส่วนนักท่องเที่ยวที่ได้ไปถึงจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของภูผาป่าไม้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่หาเบิ่งได้ยากในสังคมตัวเมืองจุดเด่นที่สำคัญของผู้ครองมันตั้งอยู่บ้านพัฒนาสุระเนาะซึ่งเป็นบ่อนหัวพวมเอามรดกทางด้านประวัติศาสตร์และประติมากรรมทางธรรมศาสตร์อันน่าสัจจ์น่าอัศจรรย์นี้ไว้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ในนั้นก็ประกอบมีลักหินคอนและหินศิลาจารึกถือเป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อันทรงคุ้นค่าที่บอกเราเรื่องราวความเป็นมาในอดีตต่อมาก็แม่นหินหงและหินรูปดอกเฮ็ดซึ่งเป็นประติมากรรมหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมศาสตร์มีรูปหางแปลกประหลาดและก็สวยงามนอกจากนั้นก็มีคอกม้าอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นและนอกจากความโดดเด่นทางธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์แล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่บ้านใหญ่ตัวเมืองน้อยด้วยอัธยาศัยอันดีงามของชาวบ้านที่พร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นน้ำใจไม่ตีจิตมิตรภาพบวกกับการรักษาหิตของประเพณีท้องถิ่นไว้อย่างเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้ก็ได้สร้างความประทับใจและความรู้สึกสดใสให้แก่ผู้มาเยี่ยมยามอย่างบ่มีวันลืมสำหรับผู้ครองและเขตอ้อมข้างก็เปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามที่ล้อท่าการค้นหาจากนักผจญภัยและนักท่องเที่ยวถ้าว่าท่านต้องการเฮียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมทั้งต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สถานที่ท่องเที่ยวผู้ครองนี่ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับท่านเนาะฝากไว้เด้อสถานที่ท่องเที่ยวภูของดินแดนแห่งหินประหลาดและมรดกล้ำค่าของเมืองสมบูรณ์แขวงจำปาสักเนาะฝากไว้ให้พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขามีโอกาสไปทั้งจำปาสักก็ไปแวะเที่ยวได้ไปแวะชมได้เนาะภูของเนาะว่าเป็นแนวใดตามที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่บอกเอาเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วไว้ใช้พรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จหน้าที่และงานทุกประการวันนี้ศรีสุวรรณดีดาลวงในสางควบคุมเสียงพร้อมด้วยป้องแต่เจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: เดือนกันยาปี2006ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนี้ก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนามีทั้งบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญอีกจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อหาประกันความโปร่งใสขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้ทำการสืบต่อทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตแม้นำใช้หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้เสียงแหนโดยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับหน่วยบาลเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสียงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเพื่อละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้ผลทั้งเลขครบโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลขครบโตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถูก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถึกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยลึบขีดข้าวเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการในการออกเลขรางวัลหวยธนาแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวย ก็ดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กิตต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กิตต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์แว้งจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริมทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาร้อยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้งเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดตราความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดตราความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่สองได้แก่บัตรหมายเลขหกขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข5และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

หน่วยที่9หมายเลข9และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทเป็นทีละพ้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ่มทั้ง6หน่วยตุ่มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมกดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1ในบานหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาในบานทั้ง6ในบานไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของพนักงานเราเป็นการทำให้อารมณ์ของผู้ที่มาเซ็นซอกเสียรางวัลสั่งเวทีงานทำโดยรายได้ให้กับผู้ชายคนไหนเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินธนาคารมาเป็นการสร้างรายได้ของงบประมาณของรัฐเป็นเกตและกับการช่วยชมประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการจัดการพนักงานกลางที่บริสุทธิ์ต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งในบานขอเชิญเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือคันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6ในบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1

0: หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักษณ์นำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำลักษณ์แต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักษณ์เป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1การออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจหัวพัฒนาเสริมนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การออกเลขรางวัลหัวพัฒนาในแต่ละครั้งเนี่ยจะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเพลงซาดลาวตามคุณภาพเพลงซาดลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เสริมเจริญแต่เวลาสาวโมกเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีรอยหลุดขีดขาดเปื้อนเมื่อปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบศาลก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อผักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยพานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าบ้านน้อยบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่วยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ย่อขันยกเพื่อเสียงแห่หน่วยบานทุกลงมาสู่บอลน้องฮับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บอลน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและในขณะนี้หน่วยบานทั้งพวกหน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บอลน้องฮับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่ยับห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุยผานและทำการไขน้อยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านทราบทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่150ออกข้างวันที่10เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสองแปด28และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่150ออกข้างที่10เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข297 128 297 128เลขหาตัวได้แก่หมายเลข97 128 97 128เลข4ตัวได้แก่หมายเลข71 28 71 28เลข3ตัวได้แก่หมายเลข128 128เลข2ตัวได้แก่หมายเลข2828เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเกี่ยวกับนักร้องเพลงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักร้องที่รุ่นลูกรุ่นหลานนี่อาจจะบ่ฮู้จักกับเขาแต่อาจจะเคยฟังผลงานการแต่งเพลงของเขาแต่บ่อาจแต่บ่ฮู้ว่าผู้แต่งเพลงนี้ที่มักฮ้องผู้แต่งเพลงนี้ที่เฮามักฟังมันเป็นไผบางคนก็สิสงสัยอยู่ดังนั้นมื้อนี้เฮาจะเว้าถึงนักฮ้องนักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งความจริงเพิ่นไปจากโลกนี้ไปแล้วแหละที่มีชื่อว่าไสพรสินธราชซึ่งเป็นนักฮ้องในตำนานเพลงลูกทุ่งบ้านนาของพวกเฮานี่แหละเพลงที่โด่งดังหลายคนฮู้จักกะเพลงบ้านโพนที่ฝังใจจังสีสาวลองแจ้งน้ำท่วมทิมเทียสวรรค์บ้านหนาสินใจเมียลากรสาวทงอดีตฮัก1969และอื่นๆรวมแล้วเพลงของไสพรสินธราชนี่จะเป็นเพลงแบบบ้านโทงบ้านหนาลำวงเป็นหลักๆม่วนตลอดคืนบนเลยว่า
1: ไสพรสินธราชนักฮ้องเพลงบ้านนาเป็นคนที่กำเนิดที่บ้านถิ่นเพียเมืองหาดไซฟองนาคตหลองเวียงจันทน์เกิดปีค.ศ. 1947ได้ก้าวสู่วงการเพลงเมื่อปีค.ศ. 1970หรือประมาณ55ปีผ่านมาเป็นนักฮ้องประจำวงดนตรีสินธวิไสก่อนจะแยกตัวมาตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองโดยให้ซื้อวงว่าดาวบ้านนาผลงานเพลงของไสพรสินธราชได้มีนางฮ้องไล่ๆขนนำไปขับฮ้องเพลงที่นำไปสร้างซื้อเสียงให้นักฮ้องคนอื่นที่คนฟังลื่นหูก็มีน้ำท่วมทินเพียสาวพ้นหงสาวเสื้อเขียวยามัวเลือกไอ้เลิกเขาแล้วมวนหักสาวลองแจ้งและอื่นๆและการมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงน้ำท่วมถิ่นเพียให้ท่านได้รับฟัง

ท่านที่เคารพไตรพรสุนทรราชเป็นทางนักฮ้องแล้วก็เป็นทางนักแต่งเพลงที่เขาแต่งเป็นเพลงบ้านนาซึ่งคนช่วยหลายเพลงที่ฮ้องและเพลงที่แต่งของเขานั้นมักย้อนว่ามันฮ้องง่ายแต่ละคนก็ฮ้องตามได้เพราะว่ามันเป็นเพลงจังหวะลำวงซึ่งเน้นการให้ความม่วนซื่นแบบบ้านหน้าบ้านหนาของพวกเขานี่แหละว่าหรือว่าแบบลำวงวับต่อไปจนมีการตั้งสัญญานามให้กับพรสันต์ชินทราชว่าราชาเพลงม่วน

0: เมื่อปี2002สำนักพิมพ์และจำหน่ายปื้มแห่งรัฐได้พิมพ์ผลงานเพลงของไซพรสินธราชเพื่อเป็นการรักษาผลงานของเพิ่นไว้ทั้งเป็นการศึกษาของคนรุ่นต่อไปในปื้มหัวนั้นได้มีผลงานเพลงของไซพรสินธราชถึง87เพลงแต่ละเพลงเป็นเพลงที่มีการประพันธ์ง่ายๆเนื้อในกระทบโดยกงบ่ว่าการดำรงชีวิตประจำวันหรือด้านความหับซึ่งมันได้ส่องแสงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนลาวโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงชีพอยู่ในขงเขตชนบทเพลงของไซพรสินธราชบ่เพียงแต่ติดพันกับประชาชนชาวไหนาเท่านั้นกาโตไซพรสินธราชเองก็เป็นคนที่ติดพันกับประชาชนธรรมดาสามัญคือกันไซพรมักออกซอกอยู่หากินตามวิถีชีวิตของชนชาวไหนามักหาปลาเก็บผักฮักนอเป็นต้น
1: ท่านที่เคารพโดยพื้นฐานแล้วครอบครัวของไซพรสินธราชเป็นครอบครัวใหญ่ถึงว่าจะบ่มั่งมีแต่ก็เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นในระยะที่ไซพรสินธราชบ่ค่อยได้เคลื่อนไหวห้องเพลงบางระยะนั้นก็เห็นว่าครอบครัวของเราตกอยู่ในสภาพอัตคัดหลายต้องดิ้นหนคนป่วยเพื่อเลี้ยงตนเอง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพในปี1995ยุนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีบริษัทแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเพลงซึ่งบริษัทนั้นให้ชื่อว่าค่ายเพลงลาวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ายเพลงนี้ได้เปิดโอกาสให้ไสยพรสินธราชบันทึกเสียงเพลงของตนเองซึ่งเราก็ได้นำเอาเพลงเด่นๆที่เป็นอมตะมาโฮมกันอยู่ในชุดเดียวซึ่งว่ามีประมาณ10เพลงซึ่งเพลงทั้งหมดที่นำมาบันทึกเสียงอยู่ในกระแสตุนนี้แม่นเปลี่ยนจังหวะลำวงไวขึ้นตื่มอีกเป็นจังหวะสามช่าโดยให้ชื่อสุดว่าไสยพรสามช่าในหันก็จะมีเพลงน้ำท่วมทินเพียบ้านโพนที่ฝังใจฝากใจให้สาวห้องงัวจังสิมนหักสาวลองแจ้งยามัวเลือกลากรสาวทงอายเลิกเขาแล้วอดีตหัก1969หักสาวธุรคมและเพลงหักสาวเสือเขียวซึ่งเพลงนี้มาฮอดปัจจุบันก็มีคนมักห้องใส่คนบางคนอยู่ก่อนล่ะและภายหลังที่ค่ายเพลงลาวเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ปิดตัวลงไสยพรสินธราชก็จำต้องได้กลับไปใช้ชีวิตคือกลับผ่านมาและก็ได้ตั้งวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์น้อยขึ้นวงหนึ่งเป็นของตนเองเพื่อรับจ้างเสพรับจ้างห้องในงานต่างๆที่เป็นผูกข้อต่อแขนเอาลูกเอาผัวดังนี้เป็นต้นแล้วก็พร้อมเดียวกันหันระยะนั้นก็ถือว่าลูกสายก็ใหญ่แล้วแล้วก็มีลูกไผ่พร้อมแล้วก็แต่ละคนก็ร่วมกันในการดำเนินวงของตนเองให้อยู่รอดแต่ก็ดำเนินไปด้วยความลำบากเพราะว่าขาดทุนหอนและอุปกรณ์ที่ดีรับใช้ในการแสดงของวงนี้มันก็ขาดเขินๆไปยืนผู้นั้นแน่ไปยืนผู้นี้แน่จากนั่นโบดลพรใส่สินธราชเองก็ไม่สามารถเดินสายไปห้องเพลงเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจึงได้ปล่อยให้ลูกสายกับลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนรับงานเพื่อรับไปจ้างเสพจ้างห้องในงานต่างๆ

ผลงานเพลงของไซพรสินธราชล่ายเพลงได้มีนักฮ้องทั้งภายในและต่างประเทศนำไปฮ้องอัดแผ่นขายเฉพาะเพลงสิ้นใจเมียก็มีนักฮ้องฟังขัวมาน้ำของนำไปฮ้องเซนก้องล่าวงสว่างสนธิสมมาตรจงสวัสดิ์วรจักรดังนี้เป็นต้นนักฮ้องเพลงบ้านนาดีเด่นคนนี้เขาทั้งเป็นอาจารย์สอนแต่งเพลงฮ้องเพลงนำได้ถึงแก่มรณกรรมและในตอนบ่ายของวันเสาร์วันที่21สิงหาปีค.ศ. 2010เวลา3โมงเพลงสิ้นใจเมียก็ได้ดังก้องกังวานอีกครั้งหนึ่งที่เดินวัดเทพนิมิตที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่เป็นการดังก้องกังวานก้าวขานคำอำลาเพื่อนมิตรไปสู่แดนหงสาวดีเป็นการบอกอำลาถึงการจากไปบ่มีวันกลับของราชาเพลงมวลไซพรสินธราชรวมอายุได้63ปี

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตหลายกว่า1ล้านคนจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ระหว่างวันที่15หาวันที่17กันยานี้เศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีสืบต่อฟื้นตัวดีขึ้นและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียดเมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของภาคอยู่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เพื่อยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีบรรดาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องหัวหน้าแผนกพนักงานรัฐกรสมาชิกภาคอ้อมข้างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเข้าร่วมโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผยยวงมีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งเผยแผ่มติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสมาชิกภาคอ้อมข้างคณะโฆษณาอุปสมศูนย์กลางภาครับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆของภาคโดยเฉพาะมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ให้ลึกซึ้งพร้อมทั้งจะตั้งพันขยายหันเวียกงานดังกล่าวให้กลายเป็นแผนงานโครงการละเอียดในสายหับประกันเหตุให้เวียกงานโฆษณาอบรมเบ้ารวมเบ้าเฉพาะเวียกงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่พร้อมเดียวกันนี้สหายยังได้ยกให้เห็นบางเนื้อในมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12โดยเฉพาะต่อการตีราคาการนำพาซีนำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การโซลาดบังหลวงปรากฏการย่อท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจะตั้งและสังคมอื่น
1: ๆแต่ว่าจุดประสงค์ต้นต่อทีนี้ก็เป็นเพื่อเฮ็ดได้ให้การงาน30พรรคของเฮานี้ในทั่วคณะผู้สาหมอันนี้ได้มีความรับรู้เข้าใจแล้วก็ซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวนั้นซึมบรรดาเอกสารดังกล่าวให้มันลึกซึ้งถึงท้องเรื่องเสื่อมทองทองอันที่สองมาจะได้พร้อมถ้าดังเสื่อมซึมแล้วหาผู้เข้าใจแล้วจะได้พร้อมกันจะตั้งพันขยายหันบรรดาเวียกงานดังกล่าวนะให้เป็นอันละเอียดในแสดงการในเวียกงานของตนนะแสดงการเวียกงานของตนเนี่ยอันนึงฮิกอะไรเนี่ยพอจะได้พร้อมกันถ้าดังเป็นเสื่อมซึมแล้วหันเป็นแปลละเอียดแล้วพอจะต้องได้สร้างให้ได้เวียกงานโฆษณาโฮมอันนี้คือการทันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพใหม่เนี่ยตามคิดจิตของสุนใหญ่ทางที่6ของโอปนาตักมาได้กำหนดออกเนี่ย
0: การจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญต่างๆของพรรคครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมติเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างและรับฟังแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกาศการจะตั้งคันห้องหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าแผนกอ้อมข้างคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคตื่มอีก
2: เมื่อวานนี้ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนท่านเสริมไซโกมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบุรีมาซีดส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายไหมโดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอนลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน มีการนำขันสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศเข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านเฉลิมไสยกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวปราศัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแล้ว1เส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษในใส่สุขยุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนการเสริมยงเสริมจอดพักพื้นสร้างเครือข่ายคู่ห่วมทางธุรกิจแบบเปิดกว้างกับพักพื้นและสากลพร้อมกับนี้ทันยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นของโครงการรถไฟลาวจีนนับตั้งแต่มีการเปิดนำใส่ยางเป็นทางการในปี2021ซึ่งได้ยกสูงสถานภาพของลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงและเสื่อมจอดภาคพื้นสวยหลุดเวลาและขาดใช้ใจในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปสู่ตลาดสากลรวมทั้งส่งเสริมการไปมหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดลังความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบุริมสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นครูหัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุขยูการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2065-2030 ของลาวแนะใส่บรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่ส่วนคือการหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในภาคพื้นสุขยูการหันเป็นดิจิตอลและสุขยูความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและเยนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุขยูการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือ1แล้ว1เส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในคงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเชื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบยืนยงในวันเดียวกันท่านเฉลิมไสยกรมสิทธิ์ยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านจอนลิก้าจิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากันละโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในคงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันรวมทั้งทิศทางการหัวมือในต่อหน้านอกจากนี้ท่านยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการเงินและบริษัทเงินทุนสากลจีนเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกพันธบัตรรัฐบาลอยู่ตลาดทุนสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกนั้นท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2016เพื่อส่งเสริมการหัวมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการหัวมือในกงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่าย
0: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตื้อกีบเทียบเส้นระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตให้รู้ว่าสาเหตุที่ไทยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรค์ในเขตได้ขึ้นย้อนพื้นฐานของลาวในระบบการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับประเทศเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงยังได้ถือเวียกงานท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและราชอาณาจักรไทยอันนี้จุดนึงที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลง ให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2015นี่อันเด่นที่สุดเลยเป็นการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทัดเทียบเบิ่งแล้วเนี่ยพวกเฮาได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านครัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายข้าเจ้าจะไปคำนวณกันมาถามอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
0: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตึงว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกราบไหว้พระธาตุอิงหังอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารกราบไหว้พระธาตุโพนอยู่เมืองไสภูทองและอื่น
2: กรมเทคโนโลยีดิจิตอลกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมเปิดกว้างปรึกษาหารือเกี่ยวกับห้างดำลาดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลที่ห้องประชุมส่วนอุทยานดิจิตอลนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านไสลือสายอินทรีย์เสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมศูนย์สถาบันภายในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและบรรดากระทรวงอ้อมข้างจำนวน40กว่าท่านจุดประสงค์กองประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและทบทวนคืนเนื้อในของห้างดำลาดว่าด้วยการหันเป็นดิจิตอลให้มีความหัดกุมก่อนจะนำส่งไปหากระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอเข้าผ่านในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนอย่างกงไปกงมาเพื่อร่วมกันสร้างนิติกรรมที่เข้มแข็งและเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและปลอดภัยดำรับฉบับนี้เน้นใส่การนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสีเขียวการตั้งของภาครัฐเอกชนและสังคมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยงเนื่องในสำคัญของห้างดำลาดได้กำหนดโครงสร้างออกเป็น3เสาคำหลักคือรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอล
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศจีนจะจัดกองประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานครั้งที่13ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่15-17กันยายนนี้ในหัวข้อการสร้างความเป็นเอกภาพด้านเสถียรภาพและการขับเคลื่อนการปกครองด้านความมั่นคงประกอบด้วยกองประชุมปิ่นอ้อม4หัวข้อคือเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ความขัดแย้งในพื้นที่ความเสี่ยงและความท้าทายความมั่นคงและเสถียรภาพในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนาและกองประชุมย่อย8หัวข้อคือโลกหลายขั้วอำนาจและระเบียบระหว่างประเทศแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศในอาเซียน

ประเทศถึงว่าจะมีความบ่แน่นอนจากข้อขัดแย้งในตะวันออกกลางสถาบันพัฒนาสาธารณรัฐเกาหลีระบุในบทรายงานการประเมินเศรษฐกิจประจำเดือนในวันที่7กันยานี้ว่าเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลียังสืบต่อขยายตัวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน AI ซึ่งช่วยชุบชูการส่งออกการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมในแขนงการที่เกี่ยวข้องบทรายงานชี้ให้เห็นว่าผลผลิตแขนงอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งเป็นการหยุดชะงักจากการขยายตัว 4.4 ส่วนห้อยในเดือนมิถุนาแต่ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในไตรมาสที่2ที่ 2.9 ส่วนห้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าเอียงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

ปัญญามีค่ะเทเพียงพำชีวิตมีปัญญาคงจิตเจตใจใส่แจงความหู้เติมเสริมขึ้นส่งคุณเป็นนักป่าชาตินี้บ่ถูกให้ใจบ่เศร้าหม่นหมองแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำเนาะรายการนี้เป็นไก่สอนวิสัยลาและในสร้างวิไลเงินนำความมุ่นซื่นมีเสียงเพลงห้องบทกาบก่อนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ทานแนวฟังสำหรับบทเรื่องสั้นเป็นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะจากนั้นเป็นบทกาบก่อนฉะนั้นหากว่าท่านที่กำลังรับฟังอยู่นี่มีผลงานบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกาบก่อนอยากจะส่งหัวมุ่นซื่นกับรายการนี้การยินดีต้อนรับทุกๆบทเนาะและสำหรับคำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นมาเพื่อสร้างความมุ่งเสริมให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่บ่ทันรับนอนยังคงให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการอยู่ซึ่งได้นำเอาบทเขียนของสอเทียงธรรมมาเสนอให้ทานได้ฟังแต่ว่าทำอิฐจากรายการนี้ให้ทานได้ม่วนซื่นกับเสียงเพลงฮ้องจากรายการของพวกเขาสากล

เอาหับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเที่ยงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่ามีใส่เรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านหับฟังหลังจากที่พ่อค่อยกลับมาแต่เวียงจันทร์ข้างนั้นพ่อก็กลับมาเป็นครูสอนคือเก่าแต่พ่อต้องได้พาแม่ไปกวดคืนอยู่เวียงจันทร์เป็นประจำเพื่อติดตามอาการ2-3เดือนต่อเทือถ้าเทือใดพ่อขับรถไปเองบางครั้งข่อยก็มีโอกาสได้ขี่รถขึ้นไปฮอดเวียงจันทร์พ่อก็ได้แนะนำให้หลายคนรู้จักโดยเฉพาะเมนคำแพงอายุของข่อยเป็นอ้ายของคำแพงปีหนึ่งแต่เฮาเรียนรุ่นเดียวกันเพราะว่าข่อยบ่ได้เรียนปีหนึ่งตอนช่วงที่น้ำท่วมบ้านหันค่อยเป็นคนลมบ่เก่งมีแต่ยิ้มยิ้มเวลาอยู่กับคำแพงครอบครัวของค่อยได้เที่ยวมาเวียงจันทร์เรื่อยๆเพื่อพาแม่ไปกวดและพ่อก็ได้ถือโอกาสไปเยี่ยมพ่อสีวอนเลยจน2ปีต่อมาหลังจากที่ข่อยได้เรียนจบและเกียมจะมาเรียนต่อวิชาชีพพอดีเป็นช่วงที่พ่อก็เข้าบำนาญพอดีครอบครัวเฮาจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เวียงจันทร์เพราะอาการของเมย์ดีขึ้นกว่าจริงแต่ก็ต้องได้ติดตามจากทานหมอเป็นระยะการเดินทางไปมาแต่ละครั้งเมย์ก็มักเมารถเป็นประจำพ่อได้นำเงินส่วนที่สีวอนแบ่งไว้ให้ไปซื้อเฮือนอยู่ใกล้ๆกับรีสอร์ทหันเวลาว่างพ่อก็ไปเป็นครูสอนอยู่ศูนย์วิชาชีพที่อยู่ด้านหลังรีสอร์ทบางครั้งพ่อก็ได้ไปห่วมเบิ่งธุรกิจต่างๆนำพ่อสีวอนส่วนข่อยกับคำแพงแม่นกำลังเกียมภาษาจีนเพราะพ่อสีวอนอยากให้ข่อยไปเรียนภาษาจีนนำคำแพงเพื่อให้ช่วยเบิ่งเองคำแพง

ในทุกๆมือคำเพลงจะขับรถมาหาคอยแล้วเฮาก็ไปเฮียนนำกันคำเพลงเอิ้นข่อยว่าอ้ายเพราะว่าข่อยซุ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าคำแพงเป็นคนอารมณ์ดีหน้าหักลมเก่งบางมือขี่รถไปนำกันค่อยได้ลมแต่สิบคำเหลือนั้นคำแพงเว้าหมดค่อยมีแต่ยิ้มกับงึกหัวคำแพงพยายามเล่าเรื่องในเวียงจันทร์สู่ค่อยฟังหลายๆเรื่องจากนั้นโบดุลเฮาก็กลายเป็นคนสนิทกันโดยที่มีคำเพลงเป็นคนลมค่อยและค่อยเป็นคนฟังวันเวลาผ่านไป3เดือนค่อยได้เรียนรู้หลายอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ในเวียงจันทร์แต่อีกบดลค่อยกับคำแพงก็จะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนแล้วมือนั้นขณะที่ค่อยกับคำแพงเลิกจากการไปเรียนภาษาแล้วก็เดินทางกลับตามปกติเฮาขี่รถไปใกล้ๆจะฮอดทางเข้ารีสอร์ทแล้วเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนยืนอ้อมสายคนหนึ่งอยู่คำแพงเนมไปจิงได้ฮู้ว่านั่นเมนเปเล่น้องชายของคำแพงลูกชายคนเดียวของพ่อสีวอนที่กำลังจะถูกทำให้จากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวค่อยให้คำแพงถอยรถห่างออกมาจากนั้นค่อยได้ลงจากรถเพื่อจะไปห้ามพ่อค่อยเข้าไปฮอดกำลังจะถามว่ามีเรื่องอย่างกันอยู่ดีๆก็มีกำปั้นดึกเข้ามาใส่หน้าของค่อยค่อยเซไปไก่เติบจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวก็เริ่มลงมือตีไปเลยและจำนวนหนึ่งก็พยายามจะมาซ้ำค่อยค่อยตั้งสติด้วยสัญชาตญาณและความจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวค่อยกับเปเล่ได้ต่อสู้กับวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเป็นเวลาดุนเติบวัยรุ่นกลุ่มนั้นล่มไป3คนยังอีก7คนที่กำลังบุกเข้ามาโจมตีค่อยกับเปเล่ตอนนี้ค่อยกับเปเล่เริ่มหมดแหงและสปักสปอมพอสมควรแล้วปึ๊ดหนึ่งก็มีรถกระบะคันหนึ่งมาจอดอยู่ใกล้ๆเห็นพ่อสีวอนลงจากรถพร้อมกับกรรมกรลงมาหลายคนเติบเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นจึงได้พากันถอยออกไปบางคนก็จนได้ค่อยๆคานไปอย่างซาๆเมื่อกลุ่มวัยรุ่นไปมุดพ่อสีวอนก็ได้ย่างมาหาค่อยแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ่ลูกค่อยตอบว่าบ่เป็นหยังจากนั้นพ่อสีบอนก็ย่างไปหาเปเล่พร้อมกับเอามือตบเข้าไปแถวกกหูของเปเล่พร้อมกับเว้าว่าแต่ละมือซอกหาแต่เรื่องค่อยสังเกตเห็นน้ำตาของเปเล่ไหลออกมาทันทีทั้งทีตอนโตสู้ทั้งถือกำปั้นทั้งถือตีนแต่เปเล่บ่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาเลยจากนั้นพ่อสีวอนก็ได้บอกให้เปเล่ขึ้นรถเมื่อนำคำแพงแล่นลงมาจากรถด้วยความตกใจและเป็นห่วงจากนั้นค่อยกับคำแพงจึงได้กลับขึ้นรถแล้วขี่เข้าไปในรีสอร์ทโชคดีที่คำแพงได้โทรหาพ่อสีวอนมาช่วยทันบ่ซั่นค่อยกับเปเล่คงจะเจ็บ

พ่อเข้าไปฮอดรีสอร์ทคำแพงก็เฝ้าไปซอกเอายามาทาให้คำแพงค่อยๆเอายาแปะใส่บอนที่ค่อยถูกตีแตะบาดใดทั้งเจ็บทั้งแสบค่อยได้แต่ห้องโอ้ยโอ้ยในเวลาที่ถูกบาดแต่คำแพงพัดหัวเสยค่อยเจ็บหลายป่านี้ยังมีหน้ามาหัวใส่ค่อยอีกค่อยคิดในใจแต่เมื่อปินหน้าไปหาคำแพงค่อยก็ใจให้บ่ลงเพราะหอยยิ้มและเสียงหัวของคำแพงเป็นตาหักอีเลหลังจากทายาแล้วค่อยก็กลับบ้านเมื่อนี้เป็นข้างทำอิฐที่ค่อยได้เห็นพ่อสีวอนให้ปกติพ่อสีวอนเป็นคนใจดีกับทุกคนเป็นคนมีเหตุผลแต่เมื่อนี้เป็นยังพ่อสีวอนบ่ถามหาสาเหตุอย่างนำเปเล่เลยจนเศร้ามือต่อมาคำแพงได้มาหับคอยไปโรงเรียนตามเคยคำแพงได้เล่าเรื่องของพ่อสีวอนกับเปเล่ให้คอยฟังว่าพ่อสีวอนเป็นคนใจเย็นมีเหตุผลกับทุกคนแต่ยกเว้นกับเปเล่อาจเป็นเพราะพ่อหักเปเล่หลายและตั้งความหวังไว้กับเปเล่สูงเกินไปเลยเหตุให้พ่อกับกายเป็นคนอารมณ์ฮ้อนกับเปเล่พ่อเคยเสียใจนำเปเล่หลายครั้งเพราะเปเล่ติดลิ้นโรงเรียนก็บ่ไปจนในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนหายกว่านั้นมาฮู้ตามหลังอีกว่าเปเล่ติดยาเสพติดจนพ่อต้องได้นำเปเล่เข้าไปบำบัดอยู่ที่ศูนย์ปิ่นปัวผู้ติดยาเสพติดค่อยได้เห็นน้ำตาของพ่อข้างทำอิฐในชีวิตตอนที่พ่อปิ่นหลังกลับจากศูนย์ปิ่นปัวแห่งนั้นหลังจากที่เอาเปเล่เข้าไปพ่อคงจะเจ็บปวดหลายที่สุดที่ต้องเหตุแบบนี้จนเวลาผ่านไป3เดือนพ่อสีวอนจึงได้ไปหับเอาเปเล่กลับคืนมาแต่เปเล่ก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากคำเพลงเว้าจบค่อยก็บ่ได้ถามหยังต่อแต่สำหรับค่อยคิดเปเล่บ่ได้เป็นคนโหดห้าหยังเพียงแต่ลาวขาดความอบอุ่นจากครอบครัวและไปติดหมู่ครูที่บ่ดีในช่วงเวลาเป็นวัยรุ่นจึงตัดสินใจไปผิดพลาดเวลาผ่านไปอีก3เดือนซึ่งฮอดเวลาแล้วที่ค่อยกับคำแพงจะได้ไปเรียนต่ออยู่จีนในส่วงเวลานี้ทุกอย่างกำลังไปได้ดีพ่อบุญจันทร์ก็เริ่มเข้าใจในการเฮ็ดธุรกิจเมก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆธุรกิจกำลังอยู่ในส่วงหุ่งเหืองพ่อสีวอนกับบุญจันทร์ก็ไปนี่ไปนั่นน้ำกันอย่างมีความสุขค่อยกับคำแพงได้ออกทางไปจีนพร้อมกันและเฮาก็พักอยู่ใกล้ๆกันความผูกพันของข่อยกับคำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข่อยวางตัวคือกับเป็นอ้ายของคำแพงพยายามเฮ็ดให้คำแพงอบอุ่นตลอดเวลาที่คำแพงอยู่นำแต่คำแพงเวลาที่อยู่กับข่อยพัดเฮ็ดให้ค่อยยิ้มได้ตลอดย้อนความอารมณ์ดีของคำแพง
จนเวลาผ่านไป2ปีค่อยเริ่มฮู้ตัวแล้วว่าค่อยได้ลงหักคำแพงไปแล้วแต่ค่อยบ่กล้าเว้าออกไปเพราะบ่ฮู้ว่าจะเริ่มจังใดและย่านคำแพงคิดกับค่อยเป็นเพียงอ้ายเท่านั้นและพร้อมเดียวกันนั้นธุรกิจของบริษัทสีจันตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาเพราะสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในลาวหลายสมทบกับพอเฒ่าคำมีที่เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทก็ล่มป่วยลงด้วยโรคชราเฮ็ดให้พ่อสีพรกับพ่อบุญจันทร์บริหารธุรกิจยากขึ้นและ2ปีต่อมาเฮาทั้งสองได้เรียนจบคำแพงต้องได้กลับบ้านแต่ค่อยยังต้องได้เรียนต่ออีก2ปีเพราะค่อยได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทอีก4ปีผ่านมาค่อยกับคำแพงสนิทกันหลายมีหยังก็ช่วยเหลือกันคิดมาก็ใจหายเมื่ออื่นนี้แล้วที่ค่อยต้องได้ไปส่งคำแพงที่สนามบินข่อยคือสิอดคิดฮอดคำแพงบ่ได้ดอกหากต้องจากกันแท้ๆจนเศร้ามื้อต่อมาข่อยได้พาคำแพงไปส่งที่สนามบินตอนเดินทางเฮานั่งรถแท็กซี่ไปข่อยกับคำแพงนั่งทางหลังโดยที่บ่าของเฮาติดกันอยู่เพราะมีเครื่องหลายในรถมือของข่อยกับคำแพงอยู่ห่างกันเพียงแต่น้อยเดียวแต่ข่อยบ่กล้าเอื้อมไปจับมือของคำแพงทั้งที่ใจอยากจะสัมผัสอยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดให้คำแพงรู้แต่ข่อยก็บ่กล้าจนไปฮอดเดินบินก่อนคำแพงจะขึ้นยนต์คำแพงย่างมาใกล้ๆข่อยแล้วหอมแก้มคอยบาทหนึ่งจากนั้นก็เว้าว่าหักษาตัวดีๆเด้อไอมีไซพอเว้าจบคำแพงก็ยิ้มแบบงามๆออกมาค่อยได้แต่ยืนยิ้มอยู่บ่ฮู้จะตอบคำแพงจังใดทั้งที่ในใจก็มีหลายคำที่อยากจะบอกแต่ค่อยเว้าออกไปเพียงคำว่าโชคดีเด้อพร้อมกับยกมือบ๊ายบายจากนั้นคำแพงก็ขึ้นยนต์ไปหลังจากที่คำแพงกลับไปฮอดลาวข่อยกับคำแพงได้โทรติดต่อกันตลอดคำแพงได้เล่าถึงปัญหาต่างๆของบริษัทสีจันทร์ให้ฟังซึ่งมันกำลังจะวิกฤตแล้วเพราะสภาพเศรษฐกิจและคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาหลายแต่พ่อสีวอนกับพ่อบุญจันทร์พัดยังบริหารแบบเก่าโดยบ่มีการพัฒนาและเฮ็ดให้ลูกน้องเก่งหลายคนถูกซื้อตัวไปอยู่บริษัทอื่นรายหับได้ลดลงแต่รายจ่ายผัดยังคือเก่าเฮ็ดให้ธุรกิจขาดทุนเป็นเวลาหลายปีหลังจากคำแพงกับลาวฮอดเดือนที่8คำแพงก็บ่ติดต่อมาหาข่อยอีกข่อยบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังจน2เดือนต่อมาพ่อบุญจันทร์ได้โทรมาบอกข่อยว่าเดือนหน้าให้กลับลาวเด้อมาร่วมงานดองของคำเพลงที่จะจัดงานแต่งกับลูกชายของนักธุรกิจคนหนึ่งที่จะมาร่วมทุนนำบริษัทสีจันทร์และเพื่อรักษาบริษัทสีจันทร์เอาไว้
หลังจากที่ข่อยได้ฮู้ข่าวข่อยบ่สามารถระบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำเว้าได้คำเพลงที่ข่อยหักทนุถนอมกำลังจะกลายเป็นเมียของคนอื่นคืนนั้นหลังจากที่ฮู้ข่าวข่อยนอนบ่หลับมดคืนจนตอนเช้าของมื้อต่อมาข่อยได้เกียมเครื่องเพื่อกลับมาลาวทันที

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

0: หลังจากที่ข้อยกลับมาฮอดลาวข้อยก็ออกไปหาคำแพงอยู่ที่รีสอร์ทข้อยขี่รถเข้าไปเห็นคำแพงยืนอยู่กับชายคนหนึ่งมือซี่ไปบ่อนั่นบ่อนี่ค่ายคือกับคำแพงกำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรีสอร์ทแห่งนี้ให้ชายคนนั้นฟังข้อยจอดรถเลือกค่อยๆย่างเข้าไปหาคำแพงข้อยกล่าวสบายดีพร้อมกับจับมือชายคนนั้นตามมารยาทอยู่ต่อหน้าคนอื่นคำเพลงเบิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลายแต่อยู่ต่อหน้าคอยคำเพลงก็ยังคือเก่าเป็นคำเพลงคนเดิมบ่ดุลสายคนนั้นก็กลับไปคอยจึงได้ฮู้ว่าผู้สายคนนั้นคือคนที่พ่อสีบอนจะให้คำเพลงแต่งงานนำข่อยกับคำแพงไปหาบอนนั่งลมกันอยู่โต๊ะหินกองห่มไม้ในรีสอร์ทแห่งนี้คำแพงพยายามเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ข่อยฟังอย่างละเอียดข่อยจึงได้ฮู้ว่าคำแพงก็บ่อยากแต่งงานกับสายคนนั้นแต่เพื่อให้บริษัทอยู่รอดเลยจำเป็นต้องได้หาคนมาลงทุนร่วมพ่อสีวอนบอกว่าพ่อบ่ได้เสียดายดอกหากบริษัทต้องหยุดไปแต่พ่อทนเห็นพนักงานหลายๆคนที่ฝากอนาคตไว้กับพ่อต้องบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำคำเพลงเราให้ฟังว่าหลังจากที่น้องกลับมาที่จีนต่อนั้นน้องก็พยายามศึกษาและหาทางออกให้บริษัทแต่ก็บ่สามารถแก้ปัญหาได้หลังจากที่คำเพลงเล่าจบคำเพลงก็ก้มหน้าลงด้วยความท้อใจค่อยบ่เคยเห็นคำเพลงเป็นแบบนี้จักเทื่อค่อยๆเอามือไปจับมือของคำเพลงและเว้าว่าบ่เป็นหยังเฮาจะซวยกันหาทางออกไอ้เสือว่ามันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้หลังจากเว้าจบค่อยก็ปล่อยมือของคำแพงแล้วเฮานั่งลมกันไปโดนเติบค่อยจริงกับในตอนแรงของมื้อนั้นทั้งสองครอบครัวเฮาได้มีโอกาสนั่งกินข้าวพร้อมกันมีข่อยคำแพงพ่อบุญจันทร์แม่แสงดาวพ่อสีวอนแม่บัวไหลและน้องสาวของข่อยสื่อแสนดีที่กำลังเรียนครูอยู่ในตอนนี้ส่วนเปเล่แม่นถูกเอาไปเข้าศูนย์บำบัดอีกครั้งพวกเขากินข้าวไปร่วมกันไปนำค่อยจริงได้ถือโอกาสเสนอขึ้นว่าค่อยจะมาขอสวยบริหารธุรกิจสวยเพราะค่อยก็เฮียนสายบริหารธุรกิจมาอยู่แล้วและขอให้เลื่อนเรื่องการแต่งงานของคำแพงออกไปก่อนหากภายใน1ปียังบ่มีอย่างดีขึ้นค่อยว่ากันใหม่หลายคนมิดเงียบคำแพงแน้มเบิ่งหน้าค่อยคงบ่คิดว่าค่อยจะกล้าเว้าแบบนี้ออกมาพ่อบุญจันทร์แน้มเบิ่งหน้าของพ่อสีวอนจากนั้นพ่อสีวอนค่อยๆงึกหัวลงแล้วเว้าว่าส้มเซ้ยลูกสายที่หู้เป็นห่วงน้องหากลูกตั้งใจแนวนั้นพ่อก็บ่กล้าห้ามดอกให้ลูกศึกษาเวียกนำคำแพงเด้อว่าบริษัทเฮาเฮ็ดธุรกิจอย่างแดอันใดยังบ่เข้าใจหรือมีหยังอยากจะเสนอก็สามารถเสนอนำพ่อได้เลยเ จากนั้นข่อยก็ได้ศึกษาธุรกิจต่างๆของบริษัทอย่างจริงจังเป็นเวลา2เดือนจึงได้ฮู้ว่าหลายๆธุรกิจของบริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพนักงานที่จบจากศูนย์วิชาชีพของพ่อศิวรและพ่อเฒ่าคำมีที่สร้างขึ้นพนักงานองค์กรหลายคนยังขาดความรู้ความสามารถบางคนก็บ่เอาใจใส่ต่อเวียกงานบางคนก็เฮ็ดเวียกตามหน้าที่แต่ขาดความกระตือรือร้นในการที่จะซอกหาความคิดใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรแต่ปัญหาสำคัญแม่นสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปเฮ็ดให้เกิดมีคู่แข่งหลายขึ้นส่วนพักที่ปลูกจำนวนหลายบางครั้งก็บ่ได้ขายต้องเหมาทิ่มละลามีเพียงธุรกิจรีสอร์ทที่ยังไปได้ดีพอมีเงินทุนประคับประคองธุรกิจอื่นๆให้พออยู่ได้เมื่อค่อยได้รับรู้ปัญหาทั้งหมดมันสร้างเป็นปัญหาที่หนักหน่วงเหลือเกินค่อยเริ่มท้อแต่ค่อยจะยอมแพ้บ่ได้เพราะถ้าค่อยยอมแพ้ก็เท่ากับว่าค่อยยอมเสียคำแพงไปแต่ค่อยเสื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกอยู่เสมอค่อยกับคำแพงจะออกไปเบิ่งเวียกนำกันตลอดคำแพงยืนอยู่เคียงข้างค่อยให้คำปรึกษาทุกปัญหาค่อยหับหูได้ว่าคำแพงตั้งความหวังไว้กับค่อยและก็ส่งกำลังใจมาให้ค่อยอยู่เสมอหลังจากที่ค่อยได้เห็นจุดอ่อนของบริษัทแล้วค่อยจึงตัดสินใจเสนอนำพ่อศิวรว่าเฮาจำเป็นต้องได้หยุดธุรกิจหลายอย่างที่มันบ่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้และเริ่มธุรกิจแบบใหม่เช่นว่าธุรกิจนำเที่ยวแปรรูปสินค้าปลูกพืชที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดต้องได้มีการจัดฝึกอบรมให้พนักงานในองค์กรได้มีความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆปรับหน้าเวียกของพนักงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับความสามารถนับตั้งแต่ปลูกผักจนไปฮอดผู้บริหารท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่ามีไซซึ่งเป็นการเขียนของสอเทียงธรรมยังบ่ทันหมดเทื่อแต่ว่าเวลาทางรายการมฮอดนี้ก็คงสิได้อำลาพัดจากท่านผู้ฟังไปและขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเอาไว้มื้อหน้าน้องพวกเขามาฟังกันต่อสำหรับค่ำคืนนี้อวยไส้พอทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต
1: ์เจ้าฮู้บ่ว่ายุงลายมันใครอยู่ใส่แด
2: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
1: แมนแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
2: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
1: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เห็นอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
2: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

อดีตแก้ไขบ่ได้อนาคตยังมาบ่ฮอดมื้อนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 ท่านหับฟังได้ที่ FM 137 MHz หรือท่านจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมีรายการสะดวกหับฟังส่งทางใดเลือกหับฟังได้เนาะหลายๆข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงลำนำมาฝากมาต้อนทุกท่านหวังว่าจะถึงแก่ทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ก็เช่นเคยเนาะบุญน้องเมียหลายข้อมูลข่าวสารสละดีๆบางครั้งอาจจะเป็นข้อคิดเนาะท่านผู้ฟังเนาะข้อคิดก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับต้นรายการแบบนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ทานได้หับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมาหับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: เอ้าแม่ลูกเห็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
1: เขาสิล้างรถน่ะแม
0: ่ล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่สามจึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกน่ะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
3: ยุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
4: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
3: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไหน้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กับโป๊ะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงหลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
4: อย่าว่าแต่นั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
3: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงหลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
4: ฮู้อยู่
3: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
4: เออเอาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
5: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

คำคำแบบนี้เนาะหลังจากรับประทานอาหารแล้วแล้วเกี่ยมจะเข้ารับเข้านอนมาฟังจากส่งสามเสียงเพลงแล้วก็ฟังสารดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางรายการก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ไปเนาะบุญน้องก็หวังว่าแต่ละเสียงเพลงนั้นจะสร้างบรรยากาศให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องจะให้ทานได้หับฟังสาเหตุของการหลงลืมเกิดจากอย่างเนาะบางคนก็อาจจะหลงลืมเรื่อยๆเนาะก็อาจจะคิดว่ามันเกิดจากอย่างสาเหตุใดซึ่งสาเหตุที่1มันได้แก่ความเครียดท่านผู้ฟังเพิ่นว่าความเครียดบ่แม่นแต่ความเครียดเท่านั้นซึ่งความรู้สึกด้านลบที่ส่งผลต่อความรู้สึกบ่ว่าจะเป็นความกังวลหรือว่าอารมณ์เศร้าซึ่งเป็นสาเหตุส่งผลต่อความจืดจําของเฮา2พยาธิซึมเศร้าซึ่งอาจขึ้นระหว่างคนที่เป็นซึมเศร้าเนื่องจากบ่สามารถจดจำสิ่งที่อยู่ต่อหน้าได้รวมทั้งความปกติของสารเคมีในสมอง3พยาธิประจำตัวบ่ว่าจะเป็นไทรอยด์ความดันเลือดสูงตับและไตเบาหวานส่งผลต่อการส่งเลือดไปเลี้ยงสมองเฮ็ดให้สมองผิดปกติ4การเปลี่ยนแปลงของทางกายคนที่มีอายุหลายขึ้นไปการจืดจำอาจมีปัญหาเล็กน้อยถึงแม้นจะป้องกันได้ยากแต่การดูแลตนเองให้เหมาะสมตามช่วงวัย5การพักผ่อนบ่เพียงพอหากพักผ่อนบ่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลาหลายมื้อหรือนอนต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมงจะเฮ็ดให้สมองเฮ็ดเวียกหนักต่อเนื่องจนเกิดความเมื่อยล้า6ห่างกายเมื่อยเกินไปถึงจะนอนครบ8ชั่วโมงแต่ก็ยังหลงลืมอยู่อาจเป็นเพราะเมื่อยเกินไปส่งผลให้ความจำและสมองเฮ็ดให้ขี้ลืมนั่นเอง7เฮ็ดหลายอย่างในเวลาเดียวกันสมองเฮาจดจำเรื่องราวต่างๆได้เพียงอย่างเดียวการเฮ็ดหลายอย่างพร้อมกันอาจเฮ็ดให้เฮาเบิดและตามมาก็คือการลืมและ8แม่นการดื่มเหล้าเบียร์หลายเกินไปการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณหลายเกินไปหรือว่าดื่มทุกมื้อจะส่งผลกระทบต่อสมองในส่วนของฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่น8สาเหตุเนาะของการหลงลืมนี่ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นความเครียดพยาธิซึมเศร้าพยาธิประจำตัวการเปลี่ยนแปลงของทางกายพักผ่อนบ่เพียงพอหรือว่าทางกายอาจจะเมื่อยเกินไปรวมถึงการที่เฮาเฮ็ดหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและก็การที่ดื่มสิ่งมึนหรือว่ามีธาตุแอลกอฮอล์ในทางกายเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทุกเมื่อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ทางรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพจก็คือ Facebook ลาว National Radio นะคะผู้ฟังที่ทานจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้สําหรับท่านใดที่อยากจะติดตามทางเว็บไซต์หรือว่ารับฟังทางเว็บไซต์เนาะก็แม่นรับฟังได้ที่ www.lnr.org.lวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกหลายๆสองทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนอโบสปอร์แต่รายการลาตีเสียงเพลงรายการอื่นๆภาคข่าวทั่วไปรายการบันเทิงรายการเป้าหมายหับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวสำหรับรายการของเฮามื้อนี้เนาะก็มีหลายข้อมูลข่าวสารนำเสนอผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นสาเหตุของการลงลืมนะคะผู้ฟังเนาะก็มีหลายๆสาเหตุนำกันก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสาระที่ดีให้กับทุกท่านที่เฮาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มเฮาฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูคุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู่
0: หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

สลับสับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงล้ำให้ทานได้หับฟังเป็นแต่ละระยะไปเนาะหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้เนาะบุญน้องกะฝากเติมให้โบฟังเรื่องของการป้องกันจากพยาธิไข้ยุงลายเนาะบอกว่าจะเป็นย้ำใดละดูใดกระโค้ให้ทุกคนเป็นเจ้าการให้โบฟังมีสติล้ำกันเนาะและการหาปอเดือดให้โบฟังที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางออกช่วยกันในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นปอปฏิบัตินี่สำคัญหลายบางคนว่าปฏิบัติอยู่แต่ว่า 2-3 เดือนที่เทือนหนึ่งอันนี้กับโบได้เนาะเพิ่นว่าอย่างหน่อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะบอกว่าจะเป็นการอนามัยเฮือนซ่านบ้านทรงปลาหยาปลาคาต่างๆเนาะกระโปะกระป๋องจุดใดที่ว่ามันหกเหื่อช่วยกันในการอนามัยถากทางออกนะคะโบฟังเพื่อโบให้เป็นบอลลิสซอนของยุงร้ายถ้าว่าเฮือนซ่านของเฮามีเพื่อเป็นอย่างสิ่งของเก่าเนาะบางคนนี่มักสะสมของเก่าคันว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ก็เป็นการดีแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราคิดว่าเราเก็บไว้เพราะเป็นหกเงินซื้อเพราะเป็นบอลลิสันของยงก็ให้มีการเปลี่ยนทายออกเก็บออกเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงเราเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: เฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำถิ่มไว้หั่นน่ะ
1: เขาสิล้างรถน่ะแม
0: ่ล้างรถคือพอเปิดใส่ขวดใส่3จึงล้างลูกมันจังบ่เปลืองน้ำได
1: ้มันบ่สะดวกน่ะแม่เปิดก๊อกล้างรถมันสบายกว่า
0: ก็แม่นอยู่แต่มันเสียน้ำหลายโพดพวกเขาควรช่วยกันประหยัดได้ลูกเอ้ย
2: น้ำประปามีค่าทุกหยาดเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด

เสียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการขอบใจทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่ท่านแห่ส่งให้กับปุ่นน้องเรื่อยๆปุ่นน้องก็ขอส่งเสียงเพลงเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการเช่นเดียวกันเนาะสำหรับค่ำคืนนี้ปุ่นน้องมีข้อคิดนึงที่จะฝากไว้เนาะถึงเพิ่นว่าผู้ที่เข้มแข็งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้กับความทุกข์และผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวให้กับอุปสรรคเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นอีข้อคิดที่ดีหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเนาะเช่นเคยท่านผู้ฟังท้ายรายการนี้บุญน้องจะปิดท้ายให้เติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 3:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่11กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดขอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยหยู่สูขึ้นจึงค่อยดีหันแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมตรวจทิศหับผลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5โมงหา6โมงเสียงแกนกระดังเล่นแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้มีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศละอยู่ในประเทศลาวของพวกเรามานำเสนอให้ท่านได้ฟังทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกพร้อมเดียวกันก็มีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเป็นอะไรลูกหลานของพวกเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นสืบต่อในการก้าวเข้าสู่ศกเฮียนใหม่2006-2007หลายคนหลายคนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็โอ้เจ็บหัวมัวเก้าน้ำเนาะย้อนยังว่าสิย้อนว่าค่าของชีพในปัจจุบันนี้แพงหลายเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนการใส่ใจนี่จนหัวปิ้นไปพุ่นละเหตุใดเพื่ออยากส่งเสริมลูกหลานของตนเองให้ได้ศึกษาหำเฮียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดลักแหลมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเด้เนาะเมื่อกระเจ้าใหญ่ขึ้นมาจะได้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปประกอบส่วนสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหางมีเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม14คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่11เดือนกันยาคริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันพระวันศีลเป็นมื้อบุญฮอเข้าประดับดินก็คิดว่าหลายคนหลายคนชาวพุทธศาสนิกชนของพวกเขาก็ได้ปฏิบัติภารกิจของตนตามฮีดของประเพณีไปยายห่อเข้าห่อน้ำแต่ดึกแต่เช้าพุ่นแหละเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นเวียกงานหนึ่งทางพุทธศาสนาที่คนเราชาวพุทธพวกเขาเคยยึดถือและปฏิบัติมาสืบทอดกันตั้งแต่ดนนานพุ่นละจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็พร้อมในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาสืบต่อเด้อในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาที่รับผิดชอบอยู่แต่ละคงเขตจงมีการสรุปคืนในเดือนที่ผ่านมานั้นว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นใดๆเวียกที่รับผิดชอบอยู่น่ะบ่เป็นเฮ็ดไปแล้วก็ป๊าไปบ่มีการสรุปตัดทอนผลเฮียนคืนจึงอยากถ้าว่าเฮ็ดจังซั่นก็บ่ฮู้จักว่าเฮาเฮ็ดหยังได้แด่ประสบผลสำเร็จขึ้นใดๆหยังหยังใดที่ยังค้างคาอยู่เพื่อเราจะได้เป็นสรุปเป็นบทเรียนในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในเดือนกันยานี้ให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีรายการล้มทั่วทิศนับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยฮะแหละมีข่าวมีเหตุการณ์หลายอันหลายแนวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศลาวทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกมานำเสนอให้ท่านได้ฟังพร้อมทั้งเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งก่อนจะฟังเนื้อในละเอียดการนำเสนอข่าวนั้นก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการสกอนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังว่ามีเนื้อในคือเนื้อใด

ท่านก็ได้ฟังเพลงจากรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาคราวนี้คือพวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าวันที่1กันยาเป็นวันไข่สุกเฮียนใหม่สุกเฮียน2026 2027ในขอบเขตทั่วประเทศต่างก็ได้จัดตั้งพิธียังเป็นทางการในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้กล่าวสารของเพิ่นเนาะมีสารของเพิ่นในโอกาสเปิดสุขเย็นใหม่ซึ่งอยู่ในสารของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเปิดสุขเย็นใหม่นี้เพิ่นก็ได้มีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสเปิดสุขเย็นใหม่ประจำสุขเย็น2026 2027ท่านสอนใส่4,000ดอนนายกรัฐมนตรีได้ต่างหน้าให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลฝากความเยี่ยมยามทำข้าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงอันสนิทสนมและก็ทรงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างจริงใจมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายทุกระดับทุกของเขตทั้งภาครัฐและเอกชนในขอบเขตทั่วประเทศมาณโอกาสนี้เนื่องในของสารสี่ออกว่าพรรครัฐบาลยามใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่น91เอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งงานที่มีคุณภาพตอบสนองความเห็นของต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะไม่ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวก้าวการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นตอในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ซึ่งในสุขยันผ่านมาถึงจะพบกับความยุ่งยากในนับประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมารวมว่าเฉพาะแมนต่อการปฏิวัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงการศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสุ่มทุกกำลังเหงื่อแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้านเป็นต้นได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาในเขตห่างไกลศอกเหล็กการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาทุกขั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการปาระกันเรียนและยกสูงคุณภาพการสอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุขเรียน2025-2026ก็ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกในการยกระดับเรื่องงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาอยู่ในสุขเรียน2026-2027นี้ให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าย้อนความเอาใจใส่ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ในทุกขั้นแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่น

และแสดงความย่องยอสมเสยมายังคณะพักคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาองค์การปกครองท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นบรรดาสถานการศึกษาทั่วประเทศองค์การจัดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนพนักงานปฏิวัติอาวุโสพนักงานครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาตลอดฮอดประชาชนลาวบนเผ่าและทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวประกอบส่วนยังตั้งหน้าทางด้านวัตถุปัจจัยเหงื่อแห้งและสติปัญญาต่อเพียงงานการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาก็คือผลสำเร็จและผลงานที่เอกอ้างตนุ่งใจที่พวกเขาพร้อมกันญาติมาได้ในศกเฮียนผ่านมามาณโอกาสนี้ด้วยขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจมายังบรรดาครูห่วมพัฒนาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งที่บ่สังกัดรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาการศึกษาในศกเฮียนที่ผ่านมาเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้การเฮียนการสอนในศกเฮียน2007นี้ที่เปรียบดังปางบุญของศกการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่ฝุดฟื้นและมีประสิทธิผลหาประกันคุณภาพการเฮียนการสอนแก้ไขปัญหาจุดคงค้างในศกเฮียนที่ผ่านมาเป็นต้นแม่นอัตราการปาราการเฮียนถึงว่ามีทะเอียงลดลงแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้ยังขาดตัวปัญหาขาดครูสอนและการเข้าเฮียนสายอาชีวะและการศึกษาชั้นสูงยังบ่ทันได้รับการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งและหนื่นเพื่อสร้างพื้นฐานที่นักแน่นให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮียกห้องมายังถูกภาคส่วนผู้ที่รับผิดชอบอย่างนั้นศึกษาธิการและกีฬาโดยตรงและทั่วปวงชนเราทั้งชาติให้พร้อมกันเอาใจใส่คือ 1. ผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกขั้นจงเสิร์ชสู้และเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนให้สูงขึ้นกำแน่นสภาพของบรรดาสถานการศึกษามีการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นปกติและต่อเนื่องเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนให้มีบรรยากาศอันใหม่เพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษามีความสนใจในการทำเรียนและให้มีความสำคัญต่อการทำเรียนหลายขึ้น 2. การนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิญจันทร์บรรดาแขวงเมืองนครสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งผันขยายผลสำเร็จก็คือมติของประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำศกเฮียน2025-2026เข้าสู่เวียงงานตัวจริงให้เป็นรูปธรรม 3. บรรดาครูอาจารย์จงเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อวิชาชีพของตนเป็นเจ้าการปฏิบัติ3ลักษณะ5หลักมูลของการศึกษาทำเฮียนเอาเทคนิคใหม่มาหมุนไส้เข้าในกันก้าเกี่ยมบทสอนจัดรูปแบบการเฮียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูดนักเรียนนักศึกษาให้มีความสนใจมีความตั้งใจในการทำเรียน 4. เฮียกห้องมายังพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาจงพร้อมกันศึกษาอบรมและปลุกระดมคนควายลูกหลานของตนที่อยู่ในเกณฑ์อายุให้ไปเข้าโรงเรียนและให้เขาเจ้าสืบต่อเรียนจบอย่างหน่อยการศึกษาภาคบังคับสั้นมัธยมศึกษาปีที่4เพื่อให้เขาเจ้ามีความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อไปต่อยอดในสายวิชาชีพและสามารถสืบต่อเฮียนในสั้นที่สูงขึ้นไปให้น้ำมือน้ำลายขึ้นให้ถือเวียงนี้เป็นพันธะเป็นความรับผิดชอบรวมต่อสังคมของผู้ปกครองก็คือเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานฮะสำหรับลูกหลานนักเฮียนนักศึกษาจงพากันตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนอยู่ในห้องเฮียนและเฮียนด้วยตนเองให้หลายขึ้นดูมันขยันเพียรตั้งหน้าฝึกฝนล้อล้อมให้กลายเป็นนักเฮียนดีนักเฮียนเก่งของครูอาจารย์เป็นลูกหลานที่ดีของพ่อของแม่ของผู้ปกครองเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 6. การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนสมาคมพ่อแม่นักเฮียนคณะพัฒนาการศึกษาแต่ละขั้นสุมสนโรงเรียนภาคเอกชนและหัวหน่วยธุรกิจสังคมจงพร้อมกันประกอบส่วนตามพระบทบาทของตนในการศึกษาอบรมแนวคิดให้นักเรียนนักศึกษาส่ว

ไปครูอาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษารับรู้เข้าใจลึกซึ้งและกว้างขวางเห็นได้ความสำคัญจำเป็นและคุณประโยชน์ของการศึกษาถือเอาเรื่องงานการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมดทุกคนในทั่วสังคมของประเทศเราเหี้ยห้องมันยังทุกการจัดตั้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศจงให้ความร่วมมือและเป็นเจ้าการร่วมกับกระแหน่งการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในการเตรียมความพร้อมสร้างเงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือสนับสนุนตามความสามารถตัวจริงของแต่ละภาคส่วนเพื่อเฮ็ดให้สกเย็นใหม่2026-2027ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขออวยพรไซอันประเสริฐมายังผู้บริหารการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาทุกท่านครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพนักงานราชการทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนลาวบรรพเฒ่าทุกทวนหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนสืบต่อประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาการศึกษาของลาวเฮาให้ก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอวยพรแด่สกเย็นใหม่2026-2027จงเต็มไปด้วยความเบิกบานมนต์ซื่นและมีผลสำเร็จไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่านะที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นก็เป็นเนื้อในของสารของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสไข่สกเย็นใหม่ประจำสกเย็น2026-2027เพิ่นก็ได้เฮียกล้องมาหลายอย่างให้สังคมพวกเขาพร้อมกันเอาใจใส่พัฒนาวิทยาการศึกษาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คืออำนาจการปกครองครูอาจารย์แต่ละสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงมีจรรยาบรรณจริยธรรมหักวิชาชีพของตนตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของตนให้ได้ดีส่วนนักเรียนเองก็ต้องเอาใจใส่ได้มันเฮียนด้วยตนเองแด่ด้านนึงกับมันเฮียนด้วยตนเองด้านนึงกับอาศัยการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์จะเป็นการดีที่สุดมันคนครัวหามเฮียนดีกว่าจะเอาเวลาไปบีบโทรศัพท์เคลียร์หั่นเคลียร์นี่นะอันนี้ถ้าว่าเคลียร์เป็นประโยชน์ก็มันดีอยู่ดอกแต่เคลียร์ไปในทางที่อับประโยชน์เด้ก็จะเฮ็ดให้ตนเองนี่ขาดมาตรฐานในการเรียนลดลงเนาะก็ต้องได้เบิ่งคืนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้มันติดตามการเคลื่อนไหวของลูกหลานพวกเขาต่อเวียงงานการศึกษาว่าเอาใจใส่ได้ดีคือสำใดมันติดตามมาแหละเพื่อหับประกันให้การเรียนการสอนมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายมาฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไปเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการล้มตัวทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่วันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกซึ่งข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมคำนับวันที่31สิงหาที่ผ่านมาท่านทงรุณศรีสุริตประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนูลานยาเมกบาเย็บเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ในโอกาสเข้าร่วมกล่องผสมองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้บวกคู่เจรจาเรียกว่า SCO Plus ในวันที่31สิงหาหาวันที่31สิงหาผ่านมาหาวันที่1กันยานี้อยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานและในโอกาสนี้นี่ท่านทองลุนศรีสุริตเปิ้นก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกับท่านโนลานเยเมกบาเย็บและสมเสยการนำภาษีนำของท่านโนลานเยเมกบาเย็บในการหัดแหน่งการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือขององค์การหัวมือเสียงให้เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งขึ้นเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจรวมเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้ตีราคาสูงต่อการลงนามบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยกันให้สถานภาพแด่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่ร่วมมือเจรจาขององค์การ SCO ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเกียรติใหม่อันสำคัญของการร่วมมือในยะใหม่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนยันความหมายมั่นในการเข้าร่วมบรรดากลไกภายใต้ขอบการร่วมมือขององค์การ SCO อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อจะตั้งพันขยายการเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การ SCO ให้กลายเป็นการร่วมมือที่ดีมีเป็นรูปธรรมและนำมาซึ่งผลประโยชน์อันแท้จริงโดยเฉพาะเพื่อการเสริมขยาย4ของเขตการร่วมมือที่บรรลุที่เป็นบุริมสิทธิ์สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การ SCO ในตนะคือ 1. ด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับความสามารถการผลิต 2. ด้านการกสิกรรมและความมั่นคงด้านเสบียงอาหาร 3. การเสื่อมจอดเสื่อมยงและการอำนวยความสะดวกทางการค้า 4. การหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนูลานเยเมกยาบาเย็บเป็นก็ได้แสดงความสุ่มเสยต่อบทบาทของลาวในฐานะคู่ห่วมเจรจาขององค์การ SCO และก็ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันมือที่ดีระหว่างองค์การ SCOและลาวในเรื่องที่ผ่านมาพร้อมทั้งยืนยันความพร้อมของกองเลขาองค์การ SCO ในการประสานงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อผันขยายการพัวพันหุ่มมือโดยเฉพาะอยู่ในบรรดาของเขตบุริมสิทธิ์ให้เกิดดอกออกผลเป็นบุริมสิทธิ์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในต่อหน้านักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนมาเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับเลขาธิการใหญ่องค์การร่วมมือเสียงให้ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาอยู่พุ่นใดเพิ่นไปร่วมกล่องประชุมอยู่ต่างประเทศพุ่นอยู่นครหลวงบิสเก็กสาธารณรัฐเกียร์กิสถานนี่อันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งในการหัวพัวพันหัวมือต่างประเทศและเพื่อนมิตรสากลสำหรับข่าวต่อไปเป็นว่าถึงเพิ่นได้มีการค้นคว้าวางยุทธศาสตร์ใหม่และพิจารณาเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรคเขตเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์ท
้ายเดือนสิงหาที่ผ่านมาอยู่ที่วิทยาเขตหนองผือมหาวิทยาลัยสวรรณเขตเพิ่นได้จัดกองประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำศุกร์เย็น2025-2026ครั้งที่10สุดที่2ขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านบัวสอนบุพภาวันผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกสิทธิไสยวงศ์เลขาคณะพักหักฐานหักษาการแทนผู้อำนวยการห้องประธานสภามหาวิทยาลัยสวรรณเขตท่านรองหัวหน้ากรมการศึกษาชั้นสูงพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาแขกรับเชิญจากภาครัฐเอกชนครูอาจารย์เข้าร่วมอย่างตัวถึงท่านบัวสอนบุพภวันเพิ่นได้แสดงความย่องยอชมเชยต่อผลงานที่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตบรรลุได้ในระยะผ่านมาเช่นว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการจัดกองประชุมวิทยาศาสตร์ระดับสากลการมอบรับตำแหน่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์2026-2030ท่านบัวสอนบุพภวันได้เน้นนักว่าการศึกษาชั้นสูงแมนมากหัวใจลักในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของศาสตร์และภาคพื้นทั้งนี้กองประชุมได้จัดขึ้นด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อก้าวเขี่ยมความพร้อมต้อนรับศุกร์เย็นใหม่2026-2027คณะประธานและผู้แทนกองประชุมหันยังได้ร่วมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและพิจารณารับรองเอาหลายเวียงงานยุทธศาสตร์สำคัญต่างๆคือการรายงานและค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและยกสูงการนำปฏิวัติทานการนำปฏิวัติผ่านลายสื่อผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการงวด1หางวด2ศึกศึกษา2025-2026พร้อมทั้งรับห้องแผนสร้างหลักสูตร 2+2 เพื่อห้องรับเศรษฐกิจดิจิตอลรับห้องแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาลาวขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศรับห้องแผนสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การบริหารเพื่อความยั่งยงนะอันนี้ก็แม่นพอถึงกองประชุมค้นคว้าวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่และก็พิจารณาเปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตไปเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์อันนี้ก็เป็นอยู่ในขั้นการค้นคว้าเด้อท่านผู้ฟังอยู่ในการค้นคว้าพิจารณายังบ่ทันได้เปลี่ยนชื่อเด้อเนาะดังนั้นสังคมก็จะเฝ้าตีโพยตีพายอย่าเฝ้าตำหนิที่ซ้มบ่ลือในใดต่างๆนานาอันนี้เป็นเพียงการค้นคว้าพิจารณาซื่อว่าจะเปลี่ยนแท้หรือบ่ก็มันต้องอาศัยเวลาอาศัยข้อตกลงความเป็นเอกภาพของการนำขั้นสูงพุ่นล่ะจึงจะรู้ได้อย่างแจ้งว่าเพิ่นจะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมาเป็นมหาวิทยาลัยหนูหักภูมิสวรรค์หรือบ่ก็ต้องฟังติดตามนำกันต่อไปอย่าเฝ้าเว้าไปก่อนบ่ทันรู้ละเอียดบุคคลว่าไปก่อนโดยเฉพาะแล้วแม่นพวกมือเซียนคีย์บอร์ดนะก็ต้องเข้าใจตามนั้นมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นปกสแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและดื่มน้ำกระท่อมในกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจปคสแขวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับปคสเมืองวังเวียงและองค์การจัดตั้งบ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เข้าขวดค้นห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้ได้เคลื่อนไหวค้าขายและมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์ยาสูบไฟฟ้าคอลลาเจนเคตามีนและน้ำกระท่อม
จากการกวดค้นนั้นเจ้าหน้าที่ได้กักตัวกลุ่มมั่วสุม11คนพร้อมเครื่องของกลางรวมมีปุ่มเป้านี่ 1,600 อันบังอกซี1บังหลอดแก๊สโมราซึ่งบรรจุสารไนตรัสออกไซด์พันหลอดในนั้นนำใส่แล้ว895หลอดบังอกซีบังโบออกซีนี่จำนวน3บังเคตามิน79ถุงยาสูบไฟฟ้า21อันน้ำกระท่อม16ลิตรคอลลาเจน18ซองพร้อมทั้งได้นำตัวพวกเกียวมาทำการศึกษาทำการสืบสวนสอบสวนสำหรับผู้ที่มีของกลางก็แม่นสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายต่อไปจนมาฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมแล้วนี่แหละเดือนกรกฎาคมผ่านมาหันเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดจึงได้นำเอาพวกเกี่ยวมาศึกษาอบรมโฆษณาเผยแพร่ให้รับรู้ถึงผลให้และภัยอันตรายของสิ่งเสพติดทั้งเป็นการยกสูงความรู้ความเข้าใจต่อการกระทำผิดพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการเคลื่อนไหวประพฤติสิ่งที่บ่ดีอยู่ในสังคมให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอย่างเข้มงวดเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองดีของชาติอันนี้ก็เป็นอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พุ่นละปคส.แขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้เข้ากวดค้นและกักตัวกลุ่มมั่วสุมคอลลาเจนปุ่มเป้าอัดแก๊สและน้ำดื่มกระท่อมอยู่ที่ห้านอาหารและห้องคาราโอเกะแห่งหนึ่งอยู่ทางตั้งอยู่บ้านสว่างเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กักตัวผู้กระทำผิดได้11คนพร้อมเครื่องของกลางประเภทปุ่มเป้าอัดแก๊สบังออกซี่และอื่นอีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นปรากฏการณ์ยอดท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยปราบปรามให้หมดไปอย่าให้มันขยายออกเป็นวงกว้างดีบ่ดีอาจลามมาถึงลูกหลานของพวกเขาก็เป็นได้ได้ข่าวต่อไปนี่บ้ามาฟังเบิ่งนะเพื่อนหักต่างไว้ดื่มเหล้าขาวเมาแล้วเพื่อนบ่ให้กลับก็เลยใส่มีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตอยู่คาที่วันที่24สิงหาผ่านมานี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเศรษฐกิจปคส.เมืองไซธานีก็ได้รับแจ้งจากปคส.กลุ่มบ้านไซว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ดินเป่าวางบ้านไซจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กวดกาสนสูตรสถานที่เกิดเหตุจากการลงกวดสนสูตรสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ได้พบผู้เสียชีวิต1คนชื่อพอตู้วิจิตอายุ70ปีปัจจุบันพักเซาอยู่บ้านไซเสียชีวิตย่นถูกแทงด้วยของมีคมถูกแทงถูกตีว่าซั่นซะและในวันที่25เดือนสิงหาที่ผ่านมาสามารถเจ้าหน้าที่พ้นสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้ผู้ก่อเหตุก็คือเท่าพรประเสริฐหรือซึกอายุ33ปีวางงานพักเซาอยู่บ้านไซสว่างมาสอบสวนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกสงสัยให้การว่าตนเองนี่ฮู้จักกับตู้วิจิตผู้ตายหั้นฮู้จักคักแพงกันมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนมักดื่มเหล้าเคยเที่ยวไปดื่มเหล้าน้ำผู้เกี่ยวที่พักเซาอยู่ดินเป่าวางบ้านไซซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเป็นประจำจนมาฮอดวันที่22เดือนสิงหาเวลาประมาณ7โมงตนเองได้ซื้อเหล้าขาวมาดื่มคนเดียวหั่น2ตุกน้อยดื่มไปจนฮอดเวลา11โมงจึงออกไปหาตู้วิจิตพร้อมเหล้าอีก1ตุก1ตุกน้อยนะวะตุกน้ำดื่มน้อยแหละรวมกับของตู้วิจิตเป็น2ตุกภายหลังพากันดื่มเหล้าหมดตุกครึ่งตนเองนี่ก็ได้ครอบว่าจะกลับเมืองตนเองว่าก็ได้ครอบว่าจะกลับเมืองนั่นแหละแต่ว่าพอตู้วิจิตนั้นบ่ให้กลับเถื่อคันกลับไปแล้วบ่มีผู้ดื่มเป็นหมู่เด้เนาะก็ยังบ่ให้กลับเถื่อ
ดื่มน้ำกันซะก่อนว่าแล้วก็จับแขนผู้เกี่ยวไว้แต่ว่าผู้เกี่ยวหันได้แกว้งแขนออกพร้อมทั้งว่าว่าเมาแล้วจึงเป็นเหตุพิษเถียงกันและพอตู้วิจิตรนั้นก็ได้จับเอาไม้ฟาดใส่หัวตนเอง1บาทและเอาด้ามเสียมเล็กตีแขนเบื้องไส้ของตนอีกก็เฮ็ดให้ตนเองนี่เกิดใจห้ายแล้วบัดนี้เกิดใจห้ายแล้วก็ได้สู้ขึ้นโดยได้ตีแขนและบริเวณหัวของพอตู้วิจิตรขึ้นและใส่มีดแทงเข้าบริเวณคอ1บาทเฮ็ดให้พอตู้วิจิตรนี่ล้มลงพื้นดินจากนั้นตนเองก็ได้ลากเอาพอตู้วิจิตรนั้นขึ้นถึงเตียงต่อมาก็ได้เอาตัวรูปนี้จากบ่อนเกิดเหตุไปอยู่บนพักเสาของตนเองพร้อมทั้งล้างคราบเลือดออกจากห่างกายและสักเครื่องอาบน้ำเฮ็ดคือว่าบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่แหละเนาะจนมาฮอดเวลา 12:44 นาทีของวันที่25สิงหาจึงถูกเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไซธานีจับตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนศพของพอตู้วิจิตรลูกหลานและญาติพี่น้องได้นำเอาไปทำพิธีทางศาสนาแล้วอันนี้ก็เป็นการเตือนสติแนวหนึ่งเด้เรากินน้อยก็เป็นยากินหลายพาให้มีโทษนี่แหละเมามาแล้วบ่ฮู้จักควมเนาะบ่ฮู้จักควมจื้อควมบ่ได้เด้ขาดสติเด้ก็เกิดการพิษเถียงกันข่าฟันลั่นแทงกันนำสู่ความเสียหายจงมีสติการกินกันดื่มพวกเฮาก็กินพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกลากันยังมีเวียกข้างหน้าอยู่ดิเมื่ออื่นมาก็ยังมีเวียกข้างหน้าอยู่จะต้องได้ปฏิบัติฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาบุญเทียงแค่วิไลวงลาท่านปล่อยเพียงสำนี้เอาไว้วันจันทร์จึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางที่ฮับฟังเป็นประจำผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 6:00 น. 6:30 น. มาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสาระฮู้นำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการได้ฮับฟังเป็นประจำในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่สนานทางในการพวกเขาก็ขอส่งกำลังแห้งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็ดื่มน้ำชากาแฟบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเดเคียงคู่กันนั้นก็คือการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเว้าถึงการรักษาสุขภาพก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีโดยเฉพาะระยะนี้ท่านผู้ฟังดินฟ้าอากาศสภาพอากาศนี่เก่าแนวนอนบ่ได้หลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันถ้าว่าท่านใดที่มีแผนในการเดินทางขึ้นไปแนวลงไปใต้อย่าลืมท่านผู้ฟังศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังและเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษนำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนโดยเฉพาะกแมนยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษก็มีสินค้าหลากหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตานอกจากนั้นก็มีทั้งประเภทซากาเฟและน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดสเซเล่ท่านผู้ฟังให้คุ้นประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายสนานบัตรทานที่มีความสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าด้วยตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทร์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้020 5570 4709 5570 4709นอกจากนี้การติดตามข้อมูลสินค้าต่างๆเนาะที่เพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าผมอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด48นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศอีทันที่หาฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทัดผู้ฟังเป็นแอปเรดิโอการ์เด้นเนาะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณแจ้งสะดวกสบายและกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆมาฝังมาต้อนมาแนะนำให้มิตรรายการได้รู้จักนั่นก็คือสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาเฟ่และยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวในตอนเช้าแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องที่ดื่มน้ำซากาเฟ่เป็นประจำโคศกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักกาเฟ่ดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายบ่ว่าจะเป็นทางกาเฟ่ผักอีหุ่มลาวซึ่งกาเฟ่ผักอีหุ่มลาวนี้ท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นกาเฟ่ที่ให้คุณประโยชน์เพราะว่าจะช่วยบำรุงหัวใจให้วิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C ซึ่งกาเฟ่ผักอีหุ่มลาวนี้ท่านผู้ฟังนำเอาสมุนไพรนอกจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งซึ่งผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองท่านใดที่มารักษาสุขภาพท่านผู้ฟังอยากได้กาเฟ่ที่ปลอดสารพิษให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อนอกจากนี้ก็ยังมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสม 6+3 ซึ่งกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสม 6+3 นี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีแน่นอนล่ะมีรายการทาวาระบบไหลเวียนของเลือดสะดวกดีก็จะช่วยเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงทาวาทานใดที่อิดเมื่อยอาจจะย้อนขาดวิตามินดหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดนี่บ่สะดวกเนาะอาจจะเฮ็ดให้ร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อให้คิดหาทางกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสม 6+3 ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้นอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีกาเฟ่ลดความดันซึ่งกาเฟ่ลดความดันนี่ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นความดันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มีกาเฟ่ดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายเป็นกาเฟ่ที่ปลอดสารเคมีเนาะนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งจะช่วยลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีถ้าผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทางกาเฟ่ผักอีหุ่มลาวกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสม 6+3 กาเฟ่ลดความดันล้วนแล้วแต่เป็นกาเฟ่ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาเฟ่ที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายบางคนว่ามีพยาธิประจำตัวกินกาเฟ่บ่ได้แต่ว่าการเลือกซื้อกาเฟ่นี้ท่านผู้ฟังต้องเลือกกาเฟ่ที่ตอบโจทย์กับทางกายเด้อจุดนี้จะช่วยเฮ็ดให้บำรุงทางกายเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงเนาะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ผลิตภัณฑ์ของคน

ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแลมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพร้อมพับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีสินค้าหลายสนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟมีน้ำดื่มแห่ธาตุน้ำดื่มเดเซเล่ที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายสนานทานใดที่เป็นสายรักษาสุขภาพอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีบางคนนี่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงกันบ่ทรงบ่เซาลองเปิดใจกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังนั่นก็คือทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจมาเลือกมาจับจ่ายเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้เนาะเปิดโทรแม่น020-5570-4709 5570-4709และสำหรับระยะนี้ก็ฝากไว้เติมสำหรับท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวท่านผู้ฟังอยากได้กาแฟที่ให้คุณประโยชน์ตอบจุดกับทางกายโฆษกขอแนะนำเลยเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานแต่ว่าอยากกินกาแฟท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าบางคนนี่ก็จะมักจิบกาแฟจิบน้ำซาเป็นประจำอยู่แล้วมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักกาแฟดีเบาหวานซึ่งกาแฟดีเบาหวานนี้จะช่วยลดทัดน้ำตาลในเลือดลดพยาธิเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานนี่นะท่านผู้ฟังกาแฟดีเบาหวานนี่เป็นอีกกาแฟหนึ่งที่มีสมุนไพรช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีความแข็งแรงลดเบาหวานได้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาสัมผัสมาเลือกเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์อีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และก็ยังมีเพจ Facebook ลาว National Radio ท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางเวลาดีของท่านผู้ฟังก็คือฟังข่าวในตอนเช้าๆก่อนจะไปเห็นเวียกเห็นงานเนาะท่านผู้ฟังมีหลายข่าวที่ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อสำคัญอีกมื้อหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือมื้อบุญห่อข้าวประดับดินกงกับมื้อวันที่11กันยายน2026กงกับมื้อแฮม14คำนะแฮม14คำหลายท่านก็ไปใส่บาทหยาดน้ำนะตามเหตุของประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาทั่วประเทศที่เป็นชาวพุทธเนาะตามเหตุของประเพณีตามเหตุ12ของ14รักษาได้เหตุของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและในวันดังกล่าวนี้รายการของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับการใส่บาทหรือว่าการกาเขียมงานสวงเหืออยู่ทางแขวงหลวงพะบางมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามน้ำกันก็คือไปเริ่มกันที่หลวงพะบางเลยท่านผู้ฟังทั้งแขวงหลวงพะบางนี้เปิดงานโลลาดต้อนรับบุญห่อข้าวประดับดินและบุญสวงเหือเดือนเก้านี่งานโลลาดหรือว่าตลาดนัดแบบมวลชนท่านผู้ฟังโอกาสห่อข้าวประดับดินและกับบุญสวงเหืองานประเพณีสวงเหือเดือนเก้าประจำปี2026ได้จัดขึ้นอย่างคึกคืนในตอนเช้าวันที่10คือเมื่อวานนี้วันที่10เดือนกันยายน2026ที่นครหลวงพะบางโดยมีการนำขันสูงขันแขวงขันนครขันเมืองอดีตการนำพร้อมด้วยประชาชนภายในและกับแขกต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนลวงหลายงานดังกล่าวนี้มีท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาศูนย์กลางพรรครองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6และประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยอดีตการนำขันสูงการนำขันแขวงขันนครเมืองและกับมวลชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศที่ว่าฝดฟื้นมวลซื่นบรรดาห้างค้าและพ่อค้าแม่ขายจากภายในแขวงและกับแขวงอ้อมข้างและกันยังมีต่างประเทศนำที่ได้นำเอาสินค้าและกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาวางแสดงและกับจำหน่ายเหตุให้ถนนสีสว่างวงกลายเป็นจุดค้าขายและกับจุดพบปะของประชาชนอย่างคึกคืนมวลซื่นในโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและกับประธานจัดงานบุญห่อข้าวประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2026นี้ให้สัมภาษณ์ว่าในปีนี้องค์การปกครองแขวงก็คือนครหลวงพะบางได้เปิดกว้างการจัดงานโดยเชิญเอาเหือซ่วงและกับสีพายจากต่างแขวงเข้าร่วมแข่งขันพร้อมทั้งปลุกระดมประชาชนให้นำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆไปวางขายเป็นจำนวนหลายเลยท่านผู้ฟังพร้อมนี้ยังได้มีการคุ้มครองและก็จัดสรรสถานที่จำหน่ายให้เป็นระเบียบเพื่อสร้างบรรยากาศในงานบุญนี้ให้สวยงามและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงานบรรดากิจกรรมต่างๆนี้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมามีเนื้อในสำคัญก็คือเป็นการสืบสานประเพณีและก็ธรรมเนียมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานอยู่ทางแขวงหลวงพะบางสำหรับงานโลลาดในปีนี้ได้กำหนดเอาถนนสีสว่างวงเป็นทางกลางเมืองเริ่มแต่3แยกบ้านจุ้มข้องและก็บริเวณหน้าหอพะบางหาเดินท่าหลวงในงานมีการวางแสดงและกระจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายทั้งสินค้ากสิกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเครื่องปลาคลองดงเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใส่ครัวเฮือนข้าวสารอาหารแห้งจังสิและอาหารเครื่องดื่มและหมากไม้นานาชนิดสินค้าหลายรายการสามารถนำไปเป็นวัตถุทานและกับส่วนประกอบในการเฮ็ดข้าวห่อโป้หลายท่านก็ยังสิบ่ว่าข้าวห่อโป้เป็นหยังเนาะข้าวห่อโป้ก็คือเข้าประดับดินนั่นแหละท่านผู้ฟังตามฮีตของประเพณีภายหลังสำเร็จงานโลดลาดแล้วประชาชนบรรดาเผ่าก็จะได้พร้อมการเกี่ยมวัตถุทานเ เฮ็ดข้าวต้มข้าวนมแล้วก็ข้าวฮอโป้เพื่อนำไปประกอบพิธีในมือบุญห่อข้าวประดับดินสำหรับวันบุญห่อข้าวประดับดินนี้ก็คือมื้อนี้ท่านผู้ฟังเชิญเพิ่นเตรียมงานมาแต่เมื่อวานนี้เนาะมื้อนี้ก็คือกงกับมือแฮม14คำเวลา 18:00 นการนำผักหลัดก็จะได้ร่วมกันใส่บาตรให้พระสงฆ์สามเณรที่บริเวณหน้าวัดแสนสุขารามจากนั้นเวลา 9:00 จะมีการเต้าโฮมแขกมวลชนและกับบรรดาทีมเรือสวงที่เข้าร่วมแข่งขันที่ผามไซเรือสวงบ้านเสียงทองคีรีเพื่อจัดงานบุญสวงเรือประเพณีและก็ดำเนินการแข่งขันเรือสวงเบิดมือและก็งานบุญห่อข้าวประดับดินและสวงเรือเดือน9จึงบ่เป็นเพียงแต่งานประเพณีเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันสร้างความหักความแพงสร้างความสมานสามัคคีส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็เชื่อมโยงมิตรภาพผ่านกิจกรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของนครหลวงพะบางนะไปทางหลวงพะบางก็เป็นมีพิธีเริ่มมื้อนี้เด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าไปเที่ยวทางแขวงหลวงพะบางก็ยังมีเวลาอยู่ขี่รถไฟไปไปเที่ยวชมและก็ยังได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานโดยเฉพาะงานบุญประเพณีชงเฮือและก็บุญห่อข้าวประดับดินปีนี้ถ้ามีโอกาสนะมื้อนี้ก็คือสิลาท่านขึ้นไปก็บ่ทันเนาะครับบ่ขี่ยนต์ไปลิ้นไปเที่ยวทางพุ่นเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยู่ทั้งแขวงหลวงพ่อบางนี่ก็มีหลายๆกิจกรรมจัดขึ้นเรื่อยๆเนาะจังหน่อยก็มีออกพรรษานี่ต่อกันไปเลยๆยาวเลยเนาะเป็นการสร้างฮีดของประเพณีหรือว่ารักษาได้ฮีดของประเพณีอันดั้งเดิมและก็ทั้งเป็นการสุกยู่เศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าแขวงหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลกนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีและก็มาเที่ยวชมไปต่อกันที่ข่าวคอสพเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของพรรคสมัยที่12และก็เอกสารสำคัญต่างๆคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคหรือคอสพได้จัดกองประชุมเผยแพร่และก็เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และบรรดาเอกสารสำคัญของพรรคในวันที่9กันยานี้ที่สโมสรของคอสพโดยการเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมมีคณะพรรคคณะนำพนักงานรักแรงและก็พร้อมด้วยพนักงานรัฐกรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความเรียกร้องต้องการในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพของเวียกงานโฆษณาอบรมในระยะใหม่ในกองประชุมสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคอสพก็ได้นำเสนอและเสื่อมซึมเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคที่ได้ตกลงเห็นดีกำหนดเอาคำควรสู่ซนเพิ่มทวีบทบาทการนำพาขององค์คณะพรรคยกสูงจัดตั้งปฏิบัติตั้งหน้าปรับปรุงเวียกงานโฆษณาอบรมก้าวสู่ปัจจัยใหม่อย่างแข็งแรงและในโอกาสนี้ได้ยกให้เห็นโครงสร้างกองประชุมและเนื้อในสำคัญ3ภาคต้นต่อคือการตีราคาผลสำเร็จสังเกตตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ใน5ปีผ่านมาซึ่งสามารถยัดได้ผลงานหลายด้านเป็นต้นแม่นการปรับปรุงกงจากการจัดตั้งให้กระทัดรัดการยกสูงความรู้ความสามารถของพนักงานรักษาการการเพิ่มทวีเวียกงานก่อสร้างพรรคและการขยายการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เช่นเวียดนามจีนและกูบาทิศทางและเวียกงานจุดสุ่มการกำหนดทิศทางทั่วไปและคาดหมายสู่สน5ปีเพื่อสุกยู่เวียกงานโฆษณาอบรมให้ทันสมัยและหาประกันความถูกต้องตามแนวทางของพรรคแผนพัฒนา5ปี2026-2030แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมให้มีประสิทธิผลสูงกองประชุมยังได้เน้นนักว่าผลสำเร็จทั้งหมดที่ยากมาได้นั้นล้วนแต่เกิดจากการนำพาสี่นำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในความเป็นเจ้าการของพนักงานทุกขั้นพร้อมทั้งการประสานงานและสนับสนุนอย่างนักแน่นแน่นแฟ้นจากบรรดากระทรวงแขนงการและกระท้องถิ่นจากนั้นสหายคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคอสพก็ได้เผยแพร่เกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองและสหายสาครพรหมราชกรรมการประจำพรรคห้องหัวหน้าคอสพก็ได้เผยแพร่แผนพัฒนาเวียกงานคอสพดังนั้นกองประชุม ก็มีการประกาศกงจักการจะตั้งตื่มอีกเนาะนั่นเป็นข่าวที่ทางกสพได้เผยแพร่เสื่อมซึมมติของประชุมใหญ่ครบคณะครั้งที่3ของพรรคสมัยที่12และก็เอกสารอื่นๆให้แก่พนักงานไปต่อกันอีกข่าวท่านผู้ฟังลาวไทยสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการหัวมือทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเยี่ยมยามและการเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรไทยของคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงกสิกรรมและก็สิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่8 11กันยาอยู่กรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่ราชอาณาจักรไทยฝ่ายลาวนำโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะส่วนฝ่ายไทยนำโดยท่านสุชาติสมกินรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือว่าเป็นขีดหมายสำคัญท่านผู้ฟังอีกบัตรก้าวหนึ่งในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายผูกพันมิตรภาพและการเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งกำหนดทิศทางการหัวมือในระยะต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมและก็ยืนยงในตอนบ่ายของวันที่8กันยายน2026กองประชุมพบปะ2ฝ่ายระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดขึ้นอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยการพบปะดังกล่าวนี้เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการครั้งที่2นับแต่สปป.ลาวได้ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเป็นกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมกันทบทวนการร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนทัศนะต่อบรรดาของเขตบุรีมาซิดโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามและก็เตือนภัยล่วงหน้าการทำมือกับการแลกเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและก็ภัยพิบัติการคุ้มครองเขตดินทามและชีวนานาพันธุ์การฟื้นฟูระบบนิเวศตามเขตชายแดนและการพัฒนาบุคลากรภายหลังการปรึกษาหารือแล้วท่านลินคำดวงสวรรค์และท่านสุชาติสมกินได้ร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จะเป็นข้อสำคัญสำหรับการสร้างกลไกประสานงานการติดตามกวดการ่วมกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิชาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถของ2ฝ่ายในโอกาสเดียวกันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยได้มอบอุปกรณ์ที่ตามคุณภาพอากาศและก็อุปกรณ์มอดไฟป่าให้แก่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวรวมมีเครื่องวัดแทกฝุ่น PM 2.5 อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและก็ควบคุมไฟไหม้ป่าเพื่อประกอบส่วนขีดความสามารถในการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อยู่บรรดาพื้นที่ความเสี่ยงในตอนเช้าวันที่9กันยายน2026ท่านลินคำดวงสวรรค์พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับและพบปะท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและก็ตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นนักถึงความสำคัญโครงการหัดแน่นสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในขงเขตกสิกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนการพันขยายบรรดาข้อตกลงให้เกิดมากผลตัวจริงเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ชาติในตอนบ่ายของวันเดียวกันคณะได้เดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเพื่อสืบต่อวาระการเยี่ยมยามด้านวิชาการและภาคสนามสำหรับวาระในวันที่10กันยายนขณะมีการกำหนดเข้าพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขไฟไหม้ป่าการเผาในพื้นที่โล่งเนาะการจุดป่าในพื้นที่โล่งหมอกควันข้ามแดนและการติดตามคุณภาพอากาศจากนั้นคณะจะเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุ๋ยนะหับชมการสาธิตระบบบรรซาและควบคุมการจำลองการมอดไฟป่าทางอากาศและการปฏิบัติงานฝนหลวงในตอนบ่ายคณะจะเยี่ยมยามศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไข่ ที่เนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษารูปแบบการฟื้นฟูป่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมวันที่11กันยาคือมื้อนี้ท่านผู้ฟังคณะกำหนดเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อปรึกษาเวียกงานด้านพฤกษศาสตร์การอนุรักษ์พันธุ์พืชการจัดการพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเดินทางกลับคืนสปป.ลาวในตอนแรกของมื้อเดียวกันการเยี่ยมยามครั้งนี้จะประกอบส่วนหันการร่วมมือลาวไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดมากผลตัวจริงมีประสิทธิภาพและยืนยงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองชาตินั่นก็แม่นข่าวทางลาวไทยสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอให้ท่านได้รับฟังวันนี้ไปเบิ่งข่าวการฟื้นฟูตื่มอีกท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่ทางแขวงอุดมไซในตอนแรงวันที่9กันยา2026ทานเหล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและก็กวดกาเบิ่งสภาพตัวจริงอยู่ทางแขวงอุดมไซในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากทานคำแสงอาลีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะแผนกการที่เกี่ยวข้องอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนเมืองไซแขวงอุดมไซหลังจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมคณะได้สืบต่อเดินทางลงกวดกาสภาพโครงการต้านเต่าฟางเจือนอยู่บ้านลองกอเดือเมืองไซแขวงอุดมไซซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากน้ำท่วมเนาะในท้ายเดือนสิงหาคม2026ที่ผ่านมานี้จุดประสงค์ของการลงกวดกาในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อติดตามและประเมินความเสียหายของโครงการตะฟังที่ถูกกระแสน้ำท่วมหรือว่าได้รับผลกระทบเนาะพร้อมทั้งสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขซ่อมแปลงและฟื้นฟูโครงการให้กลับคืนสู่สภาพที่มั่นคงและปลอดภัยโดยไวในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้เน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงนี้เร่งสำรวจและก็ประเมินความเสียหายอย่างละเอียดพร้อมทางวางแผนมาตรการในการซ่อมแปลงและก็ป้องกันจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกเพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงของโครงการและอำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรไปมาของประชาชนไปต่อกันที่ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือหารือการพัฒนาทักษะดิจิตอลความรู้ด้านดิจิตอลเพื่อส่งเสริมวัยหนุ่มลาวเฮ็ดให้วัยหนุ่มลาวมีความเข้มแข็งทางด้านดิจิตอลเนาะสื่อ IT หรือว่าต่างๆนั่นแหละให้มีความก้าวหน้าและก็เข้มแข็งขึ้นเนาะกองประชุมปรึกษาหารือระดับวิชาการเพื่อเริ่มโครงการการพัฒนาทักษะดิจิตอลและความรู้ด้านดิจิตอลนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีเวียกเหตุงานทำของวัยหนุ่มลาวจัดขึ้นในวันที่8กันยาพันมาที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านอนุแพงแก้ววงศาห้องหัวหน้ากรมแผนการและการเงินท่านสายสมรงามศรีห้องหัวหน้ากรมอาชีวศึกษาท่านนางวินลี่สมิธหัวหน้าหัวมือจากสหภาพเอโรปประจำลาวและท่านนางมาก้าโรมิเดนห้องหัวหน้าองค์การยูเนสโกห้องหัวหน้าองค์การยูนิเซฟประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านอนุเพงแก้ววงศาได้กล่าวว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างไวว่าในการในยุคสมัยเศรษฐกิจดิจิตอลทักษะด้านดิจิตอลได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคพื้นและสากลเว้ารวมว่าเฉพาะก็แม่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวให้มีความสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงในปัจจุบันและต่อหน้าฉะนั้นโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการตัวแบบที่ดีและมีความสอดคล้องต่อแผนปฏิบัติงานการศึกษาดิจิตอล5ปีก็คือปี2026 5ปี2030ของกระทรวงศึกษาและกีฬาพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ปิ้นอ้อมและสุกยุแผนพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาครั้งที่10 2026 5 2030โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาจัดตั้งปฏิบัติ3ปีเริ่มแต่วันที่1กันยา2026หาวันที่31สิงหา2029 โดยจะสุ่มใส่3แขวงเป้าหมายคือหลวงพระบางสวรรณเขตเวียงจันทและก็เป็นเป้าหมายหลักของโครงการโครงการนี้จะสร้างขีดความสามารถทางด้านดิจิตอลให้ครูสอนและก็นักเรียนนักศึกษาสายอาชีวศึกษาส่งเสริมการแนววิชาชีพและก็เป็นการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิตอลสร้างความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทักษะดิจิตอลเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีเวียกเฮ็ดงานทำของวัยหนุ่มลาวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศท่านอนุแพงแก้ววงศาให้ฮู้ว่าสหภาพเอรอปได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและองค์การยูนิเซฟได้หับมอบหมายให้เป็นองค์การคุ้มครองทุนเพื่อร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวกองประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำเห็นร่วมกันนะเพื่อรับรู้และก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเส้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับภาพรวมเป้าหมายขอบเขตและคาดหมายผลลัพธ์ของโครงการทบทวนและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแผนเวียกระยะเริ่มต้นกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นกำหนดกลไกประสานงานและบาดกล่าวต่อไปในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการมีความเป็นเอกภาพและบรรลุจุดประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับตอนนี้จะพาท่านกลับไปที่แขวงหลวงพ่อบางอีกชื่อหนึ่งนอกจากงานประเพณีสวงเฮือและบุญหัวเข้าประดับดินแล้วยังมีข่าวดีแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันตื่นอีกก็คือคณะรัฐมนตรีไทยเปิดไฟเขียวแล้วในปัจจุบันนี้อนุมัติงบประมาณ 1,783 ล้านบาทช่วยเหลือสปป.ลาวสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพระบางคณะรัฐมนตรีไทยมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้แก่รัฐบาลลาวเพื่อนำใส่เข้าในโครงการก่อสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพระบางรวมมูลค่า 1,783 ล้าน 671,500 บาทท่านนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ห้องโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแม้นเป็นไปตามการเสนอของกระทรวงการเงินไทยโดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์สำคัญคือมอบหมายให้สพพ.อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือองค์การมหาชนหรือสพพ.ดำเนินการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือสปป.ลาวเข้าในโครงการก่อสร้างขัวดังกล่าวและ2การจัดสรรงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานงบประมาณไทยจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีแต่สกงบประมาณพ.ศ. 2571หา 2574 รวม4ปีในอัตรา 50% ในส่วนของเงินกู้เป็นมูลค่า891ล้าน 835,750 บาท3แนวทางการกู้ยืมเงินเฮดีให้สพพกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศไทยมูลค่า891ล้าน 835,750 บาทตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด4มาตรการบริหารความเสี่ยงกรณีสปปลาวผิดนัดชำระหนี้สพพจะพิจารณานำใส่เงินสะสมของตนเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินไปก่อนหากเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องจึงจะขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องและเมื่อเก็บหนี้ได้แล้วจะนำส่งคืนตามขั้นตอน5การเซ็นสัญญามอบให้ผู้อำนวยการสพพเป็นผู้ลงนามในการสัญญาให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สปปลาวอย่างเป็นทางการนั่นก็เป็นการช่วยเหลือของคณะรัฐมนตรีไทยนะอนุมัติงบประมาณสร้างขัวเสียงแมนหาหลวงพ่อบาง
1: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคูจากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งส ำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18ลุงปานาลูกหลานเฮาทั่วนาจงได้ระวังเชิญชวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเปลี่ยนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปใช่ทานได้หับฟังข่าวท้องถิ่นวันที่8กันยานี้แขวงจำปาสักได้จัดพิธีประกาศนกฐานะคณะคุ้มครองด้านสากลหนองนกเขียนขึ้นเป็นองค์การเทียบเท่าบรรดาแผนกการองค์การเทียบเท่าขั้นแขวงและประกาศการแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลหนองนกเขียนโดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีของท่านประดิษฐ์วรรณรัตน์เสนอคณะประจำแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาภูมิแขวงมีท่านบุญเที่ยงธรรมนวลประเสริฐเลขาหน่วยพัก5ฐานหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านท่านนางสมบูรณ์แก้วพนาภัยรองหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพร้อมด้วยคณะปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐขั้นแขวงคณะพรรคคณะน้ำด่านและบรรดาท่านที่ถูกเชิญเข้าร่วมนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
1: ในพิธีฐานนางสมบูรณ์แก้วพานาใหม่รองหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงจำนวน2ฉบับคือข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงแก้วปะสักฉบับเด็กที่469ทับคปคว่าด้วยการยกฐานะของคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนและข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงฉบับเด็กที่647ทับคปคว่าด้วยการแต่งตั้งรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนประกอบมีท่านบุษกรเกตมาลารองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนท่านไพจิตภาคภูมิเป็นรองหัวหน้าคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนในพิธีอันมีความหมายความสำคัญนี้ท่านประดิษฐ์วรรณรัศมีคณะประจำผักแขวงได้ให้เกียรติมอบข้อตกลงและมติตกลงให้แก่บรรดาพนักงานนำพาคุ้มครองคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่พร้อมทั้งมีคำเห็นแสดงความสมเสยโอล่มให้ทิดสีน้ำและนินนักหลายเหนือในต่อคณะคุ้มครองและพนักงานดัตถกรของด้านสากลน้องนกเขียนซึ่งการยกระดับฐานะคณะคุ้มครองด้านสากลน้องนกเขียนขึ้นเป็นองค์การเทียบเท่าแผนกการองค์การขันแขวงเป็นอีกบาดเก่าสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านองค์การการนำพาคุ้มครองและการจัดตั้งพรรคเพื่อให้ด่านสากลสามารถปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาเวียกงานให้มีประสิทธิผลปภิสีสมบูรณ์นักข่าวจากแขวงจำปาสักรายงาน
0: ไปต่อที่แขวงบริคำไซท่านผู้ฟังอยู่ที่สโมสรของแขวงบริคำไซแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้จัดพิธีสอบเสียงนักเรียนไปเรียนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและวิชาชีพอยู่ที่สสเวียดนามโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านลมแพงสุขหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีคณะกรรมการรับผิดชอบในบ้านสอบเสียงและนักเรียนสั้นประถมและม.7ทั่วแขวงเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด166คนนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
2: ท่านี้ก็เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสีนำรวมและอนุกรรมการสอบสิ่งคัดเลือกสับสอนพนักงานและนักเรียนจบมัธยมตอนปลายม.7ไปเรียนเกียมภาษาเวียดนามสุขเรียน2026-2027และเข้าเรียนต่อสายวิชาเฉพาะสุขเรียน2027-2028อยู่บดาแขวงต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอิงตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับเลขที่78ทับโซพศลงวันที่20มีนา2025อิงตามบทบันทึกกองประชุมคณะผู้แทนขั้นสูงระหว่างแขวงบริคำไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะกรรมการประชาชนแขวงหาติ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับลงวันที่19มิถุนา2024อิงตามหนังสือเสนอของแผนกศึกษาธิการเล็กกลาแขวงฉบับเลขที่717ทับโซกคลงวันที่7สิงหา2026ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงตกลงเห็นดีแต่งตั้งคณะสีนำรวมและอนุกรรมการสอบสิ่งคัดเลือกสับสอนพนักงานและนักเรียนจบมัธยมตอนปลายม.7ไปเรียนเกียมภาษาเวียดนามสุขปี2026-2027และเข้าเรียนต่อสายวิชาเฉพาะสุขเรียน2027-2028อยู่ประดาแขวงต่างๆสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีทั้งหมด166เทินสอบสิ่งเอาตัวจริงไปเฮียน121เทินเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบริคำไซ
0: ฟังข่าวไปกะเวลาเบิดพอดีท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์อย่าลืมติดตามได้รายการของเราในตอนเช้า 6:30 จนถึงเวลา 7:00 มื้อนี้เวลาเบิดแล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางพรรคและรัฐบาลถือเอาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นใจกลางและบุรุษิตอันดับต้นๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติลาวไทยร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบโลจิสติกไปรษณีย์ดิจิตอลของลาวเวียดนามและสหพันธ์รัสเซียเพิ่มทวีการร่วมมือในของเขตทะเลเนปาลสร้างตั้งคณะกรรมการตีราคาผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: หกเดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ